0: เนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
1: เยอะนะ
2: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
3: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
1: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
3: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
1: แสบอะไรขนาดนี
3: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจโรลออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโรลออนเต่าเหยียบโลกปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลดเลี่ยนโฮมโปรเฟรชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
7: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเล่าโทร1413นะคะ
8: อาหารเช้าซีเรียลครับ
9: ครับครับ
8: จะกินตอนไหนก็อร่อย
9: ครับครับครับ
8: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
10: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA กรมที่ดินและการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA ทั้ง74จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นต้นแบบอาคารภาครัฐอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
11: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
12: งานต่างประเทศรายได้หลักแสนแอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานและบริษัทชื่อดังโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้คือกลลวงอ้างเปลี่ยนนายจ้างได้มีงานในฝันหลอกให้โอนเงินก่อนเดินทางหยุดหากพบพฤติกรรมหลอกให้โอนเงินก่อนจำไว้ต้องไม่โอนให้โดยเด็ดขาด
13: ก่อนชำระเงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศต้องตรวจสอบข้อมูลจากกรมการจัดหางานทุกครั้งไม่หลงเชื่อไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับ
12: เช็คข้อมูลให้ชัวร์โทรสายด่วน1506กด2กรมการจัดหางาน
14: เวลา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ธนาคารคันโชคราหรือธอสฝากมาแจ้งว่าได้ออกโปรโมชั่นใหญ่ฉลองครบรอบ73ปีวันนี้ครับ24กันยายนเพื่อสนับสนุนให้คนไทยที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้นโดยจะผลิตภัณฑ์ทางการเงินตอบแทนลูกค้าสินเชื่อธอส73ปีบียอน
15: กับแคมเปญ Worry Free ค่ะ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ3เดือนแรกเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีนะคะผ่อนเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนรับค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษและพิเศษเฉพาะลูกค้ารีไฟแนนซ์ฟรีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจดทะเบียนจำนองเมื่อทำนิติกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะและลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่30กันยายนนี
14: ้ฟรี
15: ค่าประเมินราคาหลักประกันอีก1รายการ
14: อันนี้คือสินเชื่อธอส73ปีบียอนแคมเปญบอดี้ฟรีสลากออมทรัพย์ธอส73ปีบียอนหน่วยละ1ล้านบาท
15: ดอกเบี้ยหน้าสลาก 1.20% ต่อปีค่ะ
14: รับดอกเบี้ยรายเดือน
15: เดือนละ 1,000 บาท
14: ตลอดอายุสลาก2ปีเลย
15: ค
14: ่
15: ะ
14: แต่ดอกเบี้ยหน้าสลากคือ 1.20% ต่อปีนะที่สำคัญ
15: ลุ้นรางวัลใหญ่และรางวัลเลขท้ายทุกเดือนค่ะ
14: ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนก็เหลืออีก2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี
15: ้ลูกค้า730รายแรกที่ซื้อสลากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปรับฟรีสลากออมทรัพย์ธอส.ชุดทองกวาวมั่งมี2มูลค่า 3,000 บาท
14: อ้าวนี่สำหรับกลุ่ม

0: ลูกค้า
1: GH Bank Crown กับเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวค่ะ
0: รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี5ล้านบาทขึ้นไปนะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวและเมื่อเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มระหว่าง 23-25 กันยายน
1: รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด500บาทค่ะ
0: รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด500ของมีค่ามากในยุคนี
1: ้ค่ะ
0: ติดตามรายละเอียดได้เลย
1: รายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมดูได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางนะคะ
0: นั่นแหละฮะย้ำนะครับครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์และเราว่ากันต่อไปของมีค่าน้ำมันท่านผู้ชมหลังจากราคาน้ำมันดิบโลก5วันก่อนหน้าลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้มติกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นผมไม่ได้พูดผิด
1: ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล7.15 สตางค์ทุกชนิดค่ะ
0: ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล7.15 สตางค์หรือ3สลึงนั่นเองโดยการปรับขึ้นที่ว่านี้เป็นเพราะตัดสินใจลดการชดเชยครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ลดการชดเชยอย่างดีเซล B7 เนี่ย
1: ลดการชดเชยลง19สตางค์ค่ะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่4บาท62นะคะก็ลดลงมาเป็นชดเชยลิตรละ4บาท43สตางค
0: ์นี่ฮะเคยชดเชยในระลอกนี้เนี่ยขึ้นไปถึงลิตรละ9บาทกว่านะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เหลือชดเชยเพียงลิตรละ4บาท43สตางค์ส่วนโซฮอล9591ก็ลดการชดเชยลงเช่นเดียวกัน
1: 27สตางค์ค่ะเดิมชดเชยอยู่3บาท92นะคะก็ลดลงมาชดเชย3บาท65
0: ก็แปลว่าโดยรวมเนี่ยตัดสินใจขึ้นราคาดีเซลทุกชนิด3สลึงมีผลตี5ที่ผ่านมาและทำให้ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณขณะนี
1: ้ทะลุ40บาทนะคะ
0: 41.44 41.44 บาท
1: ค่ะ
0: ต่อลิตรกบน.ให้เหตุผลนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดน้ำมันและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนปัจจัยที่ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตัดสินใจปรับลดการอุดหนุนก็คือลดการชดเชยเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาจากแรงกดดันระดับตลาดพลังงานโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐ
1: เพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงแตะระดับ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอน
0: ซึ่งแพงกว่าช่วงเดียวกันถึงของปีก่อนถึง 75%
1: หรือถ้าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยจะอยู่ที่ 57.15 บาทต่อลิตร
0: ยังมีเหตุผลเรื่องความตึงตัวด้านอุปทานน้ำมันจากรัสเซีย
1: ที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึง31ตุลาคม
0: เพราะหลายโรงกลั่นถูกโจมตีโดยยูเครนการปรับลดการชดเชยหรือลดการอุดหนุนและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นกบด.ระบุขอความเห็นใจว่าเป็นแนวทางที่มีความจำเป็น
1: เพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวค่ะ
0: การลดการชดเชยในครั้งนี
1: ้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายวันละประมาณ428ล้านบาท
0: เห็นไหมไม่ใช่7800เห็นไหม
1: ตอนนี้428 ล้าน
0: ก็ต้องลดไงเพราะกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นหนี้สูงขึ้นแต่ถึงกระนั้นปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้ามืดราคาน้ำมันโลกได้ยุติการลดลงติดต่อกัน5วันซื้อขายกลายมาเป็นตรงกันข้ามน้ำมันโลกพุ่งเกือบ 4% น้ำมันโลกพุ่งเกือบ 4% คือน้ำมันดิบคิดว่าวันนี้จะขึ้นไหมเนี่ยน้ำมันไทยจะขึ้นอีกวันไหมอาจที่ยุติการลดลงติดต่อวัน5วันแล้วกลับมาพุ่งพวดเกือบ 4% ต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้เนื่องจากนักลงทุนเนี่ย
1: ประเมินถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติของประธานาธิบดีอิหร่านค่ะที่ประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้นะคะ
0: หลังโดนัลด์ทรัมป์เตือนเมื่อวันก่อนว่าสหรัฐสามารถทำลายรั้งอิหร่านอาภัพดีอิหร่านบอกเลยไม่ยอมแพ้และนั่นทำให้ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 4% ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท
1: ์พุ่งขึ้นไป 3.83 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.86% นะคะกลับไปอยู่เหนือระดับ100ดอลลาร์ค่ะปิดตลาดที่ 103.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเวสเซ็นซ์อินเตอร์มีเดียตของนิวยอร์กก็ปรับตัวสูงขึ้น 1.64 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 1.81% อยู่ที่ 92.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: เพิ่งลงมาต่ำ100เพราะลดลงมา5วันติด เราก็ดันขึ้นเมื่อคืนนี้มีผลเมื่อเช้าขึ้นสวนเฉย

0: นะนี่ล่าสุดโลกกลับขึ้นไปใหม่เนี่ยคิดว่าเย็นวันนี้เดี๋ยวติดตามกันดูกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาต้องพิจารณาสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมแต่ขนาดเดียวกันก็มีเสียงสบประมาทไงเวลาลงเนี่ยลงช้าเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นปุ๊บติดปั๊บเลยเดี๋ยวตามดู7:11 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
1: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
3: ้ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแต่ฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นเคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแต่ฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: กลับไปหาบัญชีลับของไอโอ๊คบ้างคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงคิดจะหักหลังกูใช่ไหม
1: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ก่อนจากนั้นกันจะทำให้ความงามของฉันตรงดีตลอด
13: อันหรอไม่ถึงจะแบบนั้นนะ
14: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เลื่อนเจ้าของไปแล้ว
13: กี่นักล่าสมบัติเน
15: า
13: ะ
15: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงเลี้ยงไม่ถึง
16: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
17: ผมก็หวังว่าคนในตระกูลพาณิชย์นาวาจะไม่มีเรื่องลับผมคนไหนที่คุณยืนยัน
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เลกเตอร์ซอย300มิลลิลิตรBe your original. Let the soy original number one brand Thailand. 300 million.
19: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
20: It's real.
21: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
22: ฟันผุเยอะเลย
23: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
24: มีนิดเดียว
25: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
26: ต้องบีบเต็มแปลง
27: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโบเก
28: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31 ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
29: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
30: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
31: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
30: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
0: เจ็ดรายการ15 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมมันต้องใบเหมือนเช่นเคยนะครับให้ทุกผู้ชมวงเล็บ
32: มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจังหวะคุณผู้ชม5 ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าศึกแก้น้ำท่วมศึกแก้น้ำท่วมอันนี้คนละเคสกับกรณีอุตุกับทีนะ อันนี้เป็นเรื่องระหว่างอยุธยาไงอ่างทองไอ้หน้าสิงห์บุรีซึ่ง

0: ท่วมแล้วให้วงเล็บว่า
1: สึกแก้น้ำท่วมค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเป็นเสื้อสนับสนุนโดย
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: ท่านผู้ชมกรมชลประทานก็แจ้งการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาต่อเนื่องหลังน้ำเหนือเพิ่มเนี่ยท่านผู้ชมเดือนที่มีกรมชลประทานวิทยาแก้วมีประกาศเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีน้ำเนื้อเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยต้องการจะเตรียมบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่คาดการช่วง23ถึง25กันยายนน้ำที่นครสวรรค์42สูงประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมารวมกับปริมาณจากลำน้ำสาขาคาดว่าอีกประมาณ 3-400 ทำให้ปริมาณน้ำที่สถานี C1 เขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาท
1: อยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: กรมชลประทานจึงมีความจำเป็น
1: ต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: 2,000 แล้วท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: นั่นจะทำให้น้ำลุ่มต่ำที่อยู่นอกแนวกั้นน้ำท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเสนาผักไห่บางบายุทยารวมถึงบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำกับประชาชนที่อาศัยสองฝั่งน้ำ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและให้เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบค่ะ
0: นี่คือถ้าเราเป็นคนอยุธยาก็คงจะรู้สึกไอ้นี่มันไม่ใช่ฝนด้วย
1: อ๋อใช่มันเป็นการ
0: คือน้ำมันอยู่ในลำน้ำอยู่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันควรจะคาดได้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะต้องปล่อยกันพวดพาดจาก400กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพิ่มขึ้นมาเป็น 2,000 เน
1: ี่ย 2,000 เลย
0: อ่ะกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสลับสับเปลี่ยนมาดูเรื่องนี้สักนิดหน่อยนะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำจับบ่อนน้องใบ
1: ค่ะ
0: จับบ่อนขออนุญาตดูข่าวสักหน่อย
1: บ่อนดินแดงค่ะ
0: ดินแดงเป็นยังไง
1: กรมการปกครองค่ะบุกทลายต้องเรียกว่าเป็นสายฟ้าแลบนะคะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
1: มหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีกรรมธิการปปงกรรมธิการการปกครองของสภาบุกเข้าไปเป็นบ่อนที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่อยู่กลางแฟลตดินแดงเลยค่ะซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์นะคะนักพนันมีประมาณ50กว่าคนกำลังเล่นพนันไฮโลไฮเทคกันแบบหมกมุ่นเลยอะค่ะ
0: ข่าวเข้ามาบอกเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ทุกคนจริงใช่ไหมประเด็นเล่นรอดเลยนะ
1: แบ่งเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนค่ะชาย22หญิง23นะคะผู้จัดให้มีการเล่นพนันเป็นชาวกัมพูชาอีก2คน
0: ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อน
1: ยึดของกลางเงินสด 350,000
0: ชิป
1: แทนเงินสด
0: ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหม
1: ชิปยังอยู่แทนเงินสดประมาณ 635,000 บาท
0: ถาดอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเล่นการพนันจำนวนมากที่มาที่ไปเนี่ยชาวบ้านเขาร้องเรียนจากดินแดงเนี่ยว่าเดือดร้อนเพราะมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ส่งเสียงดัง
1: เป็นแหล่งเมาประชาชนด้วยอยู่ในแฟลตดินแดง
0: อยู่ในแฟลตดินแดงดินแดงแล้วเหรอคราวก่อนย้ายทะเบียนบ้าน
1: ใช
0: ่รอบนี้ฝังตัวอยู่ในแฟลตฝ่ายปกครองลงพื้นที่พบบ่อแสว่าจริงทั้งไฮโลไฮเทคกับตู้ม้าก็เลยวางกำลังและบุกเข้าจู่โจมอย่างที่เห็นนี่แหละแบบสายฟลับต่อมาเหตุการณ์นี้เดี๋ยวก่อนจะดูไอ้ผมแปลกใจประชาธิปัตย์ไม่ได้รวมถูกชวนร่วมรัฐบาลใช่ไหมเมื่อวานนี้เห็นสสประชาธิปัตย์สองคนน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณชัยชนะคนหนึ่งกับอีกท่านหนึ่งผมเดี๋ยวกวนชื่อท่านผิดไปอยู่กับคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ด้วย
1: เนี่ยตอนแถลงข่าวค่ะ
0: ชัยชนะเดชโ
1: ช
0: และอีกท่านหนึ่งชื่อติดอยู่ที่ปากอ๋อมาในนามกรรมธิการ
1: ใช่เพราะว่ามีกรรมธิการปปงกับกรรมธิการการปกครองของสภามาด้วยค่ะ
0: เลย
2: นะครับเพื่อจัดให้มีการเล่นการพนันภายใต้พื้นที่ใต้เขาเรียกว่าเป็นแมนชั่นนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็ทั้งหมด50กว่ารายพบมีเงินหมุนเวียนรวมไปถึงชิปไทยเงินสดเนี่ยรวมๆประมาณ1ล้านบาทนะครับซึ่งในการให้จัดให้เล่นการพนันเนี่ยก็เป็นการเล่นไฮโลนะครับทั้งหมดนี้ก็จริงๆได้รับเบาะแสมานะครับจากผู้หวังดีนะครับแล้วก็เป็นการทำงานอย่างเร่งด่วนและเข้ามาจับกุมนะครับในพื้นที่ดินแดงนะครับ
3: พื้นที่ตร งนี้เดิมแล้วเขาเคยมีการทำบ่อนทุกคนไหม
2: จริงๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการจับไปละครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่บริเวณดินแดงนะครับแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยจากการที่มีการสืบทราบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดให้เล่นแต่ยังไม่ได้นานนะครับยังไม่ได้นานนะคร
0: ับ คุณพี่รักเดเดโชคนที่ใส่เสื้อกั๊กอ่ะแล้วก็คุณชัยชนะประชาธิปัตย์ไงอ๋อประเด็นนามการปฏิการตกใจหมดเลย
1: ค่ะ
0: แทบจะไม่เหลือแล้วฝ่ายค้านน่ะเพราะกล้าทำออกไปแล้วเนี่ยถูกไหมโตไปในนามการปฏิการต่อมาช่วงค่ำผู้จัดการตำรวจนครบาลสั่งให้ผู้บังคับการนครบาล1ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องของผู้บังคับดินแดง
1: ก็คือพันตำรวจเอกประสิทธิ์กระเตื้องงานค่ะพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าพบว่าผิดปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นก็จะต้องถูกเอาผิดทางวินัย
0: 7:22 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: สนับสนุนโดยGSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: ไม่เชื่ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
3: Landy Home
4: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
5: ปากเหม็นแน่แน่
6: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: เบิร์ตเต้น
5: คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
6: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 เริ่ม4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เช็คความเข้ากันได
9: ้เลิกแล้ว
8: ของรสนิยมทางเพลง
9: เลิกแล้วค่ะ
10: แบ๊ก
11: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
12: ค Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
13: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
14: หอม
10: อะไร
14: ถั่วอยาก
10: ขั่ว
15: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
16: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์คราฟมีรสอะไรอีกอ่ะ
17: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
16: โอเค
14: เรื่องเล่าเช้านี้ครับตัวชมครับ7:26

0: ่ะกลับมาดูเรื่องที่เป็นกระแสข่าวใหญ่คนไทยเราเชียร์กันเนืองแน่นคนอเมริกันด้วยนะจริง
1: ๆ
0: นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลนะครับตัวชมเด็กหญิงอายุเพียง16ปีผมยังเรียกเด็กหญิงนี่ยังแปลกปากนิดหน่อยเก่งเหนืออายุจริงๆ
1: ค่ะ
0: แคลรัติการอัมลอยนักกีตาร์และนักร้องวัย16ปีขึ้นเวทีเมื่อวานนี้นะครับตัวชมในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งเป็นซีซั่น21เนี่ยท่านผู้ชมเรียกว่าผู้คนโดยเฉพาะคนไทยรอคอยและปรากฏว่าก่อนถึงเวลาเนี่ยคนอเมริกันรวมถึงคนไทยในสหรัฐแห่แหงกันไปเชียร์กันอย่างเนืองแน่นทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยก็8โมงเช้าของเมื่อวานที่แคลิฟอร์เนียเมืองพาสาดีนา6โมงเย็นบ้านเขาก็ปรากฏว่าเนเน่ขึ้นแสดงความสามารถเป็นระดับที่7มีการฉายวิทยาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องในการก้าวขึ้นสู่เวทีนี้ก่อนเข้าสู่การแสดงซึ่งเธอมาได้ชุดแนวร็อกสุดเท่สีแดงทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์หรือบรรยากาศอยากให้ดูบางช่วงบางตอนเพราะเธอเลือกใช้เพลงอะไรน้องไบรท์
1: เพลงชื่อ Seven Nation Army ค่ะเป็นเพลงสากลยอดฮิตที่เป็นเพลงร็อกระดับตำนานนะคะของวงดูโอ The White Stripes ค่ะออกอัลบั้มในปี2003
0: และนี่เป็นเพลงร็อกที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงกีฬาจะรู้จักกันเยอะซึ่งก็ปรากฏว่าสดจริงๆทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อได้ดูการแสดงของเธอซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของน้องเนเน่พอจบการแสดงผู้ชมในฮอลล์ก็ลุกขึ้นปรบมือและส่งเสียงเชียร์ไประยะยาวนานท่านผู้ชม

0: นี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพก็ได้มาเท่านี้แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นลิขสิทธิ์
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการแบบเต็มๆได้ในวันที่24กันยาก็คือวันนี้นะคะทางช่อง True Excite เวลาบ่าย3โมงหรือ True Visions Now เวลา2ทุ่มค่ะ
0: ท่านผู้ชมนี่เป็นอีกสักเที่ยวได้ไหมนิดนึงได้ไหมฮะ

0: ท่านผู้ชมหลังจบโชว์ก็มีกรรมการซึ่งให้ความเห็นเพราะรอบนี้เป็นรอบโหวตนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ให้ความเห็นเริ่มจาก KSI อินฟลูคนดังคนอังกฤษชมแล้วก็ได้แสดงความชื่นชมเนเน่โดยระบุว่าน
1: ี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ชมโชว์ของคุณผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณทันทีบอกนี่มันเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย
0: Out of this world
1: คุณควรต้องภูมิใจกับตัวเองให้มากๆนะนี่มันบ้าสุดๆไปเลย
2: This is the first time I've ever seen and heard you and I am a fan that was out of this world you should be so proud that was May I be?
3: Well, I'm glad that I pressed my golden buzzer.
4: Yeah.
3: Because not only do you have such mysterious, mystical stage presence, you're from the best place in the world, Phuket, Thailand. I love to go there. And what you're bringing to this competition is so unique.And you're only 16 years old. If you don't win this, I am gonna sell Howie's new house.
2: Sophia!
5: Minnie, I think the world is going crazy because there is

0: nothing like you right now. You're unique. And the rock world is already like, they can't get enough of you. We can't get enough of you. Good job. Thank you for coming on AGT. Thank you. What a treat.
1: The biggest, most talented, most viral talent to be on that stage. I was standing with your father. This is unbelievable. You should win. Give her the million, America.
2: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ไล่ตั้งแต่คนแรกคือเคสไอใช่ไหมแล้วก็เมลบีคนนี้ที่จะเห็นเมื่อสักครู่นี่คุณพ่อคุณแม
3: ่
2: นี่ฮะ
3: เมลบีเนี่ยบอกว่าฉันดีใจมากที่ได้ตัดสินใจกดปุ่มโกลเด้นบัตเตอร์ให้เธอรอบที่แล้วค่ะ
2: นี่ไม่เพียงแต่เธอจะมีบุคลิกบนเวทีที่ดูลึกลับน่าค้นหาและมีมนต์ขลังแต่เธอยังมาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตประเทศไทยฉันชอบไปที่นั่นมากเธอโดดเด่นไม่เหมือนใครอายุเพียง16ปีถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวี่ที่นั่น
3: ค่ะ
2: ขณะที่ตัวของโฮวี่มันเดลนักแสดงตลกพิธีกรหลังจบการแสดงได้เดินเข้าไปหาคุณพ่อของเนเน่ที่อยู่ในกลุ่มผู้ชมและสวมกอดนี่ฮะและยังแสดงความเหม่ว่าเธอยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเธอไปไวรัลที่มากความสามารถที่สุดบนเวทีนี้ฉันยืนอยู่กับพ่อของเธอไม่อยากจะเชื่อเธอควรชนะให้เงินเธอไปสร้างบริการ1ล้านเหรียญให้เงินเธอไปสร้างมีไหม
1: The biggest, most talented, most viral talent to be on that stage. I was standing with your father. This is unbelievable. You should win. Give her the million, America. Give her the million.
2: หลังการคอมเมนต์ของกรรมการพิธีกรเทอร์รี่ครูซก็ถามเดเน่ว่าตอนหนูอายุ7ขวบหนูหยิบกีตาร์นั้นขึ้นมาแล้วตัดสินใจว่าหนูจะเป็นร็อกสตาร์ตอนนี้รู้สึกเหมือนความฝันของหนูจะเป็นความจริงหรือเปล่าเนเน่ตอบอ่ะไปฟังดู
4: เนเน่ at 7 years old you picked up that guitar and you decided you were going to be a rock star does it feel like your dream is coming true
5: yeah absolutely my dreams come true because I was like so little young when I touched the guitar and also I was thinking my mind was like I really want to become a rock star and alsoI'm glad that I'm be in AGT in the final rounds and my dreams come true. So please call me Nene, I'm a rock star.
4: Good luck tonight, Nene.
2: นี่ฮะบวชให้หนูด้วยนะถ้าทุกคนหนูคือ rock star.
3: ค่ะ
2: และหลังจากลงเวทีก็ปรากฏว่าเบื้องหลังนะครับหลังจบโชว์เมลบีและฮาวิมาเรลขึ้นมาบนเวทีเพื่อกอดให้กำลังใจเนเน่ด้วยนะฮะเนเน่ยกมือไหว้และทำมือรวบหัวใจให้กรรมการทั้งสองคนด้วยเห็นภาพนี้และพอลงเวทีฝูงชมในฮอลล์เนี่ย
3: ต่างก็ลุกขึ้นยืนปรบมือแล้วก็ส่งเสียงโห่ร้องให้กับน้องเนเน่ค่ะ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมชุดของเนเน่อันที่เราภาคภูมิใจรวมถึงชุดของเธอด้วยโอ้ก็ปรากฏว่าเพจเนเน่รอยัลเปิดเบื้องหลัง
3: ค่ะ
2: ชุดนี้ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Lock Strong Red Commander
3: โดยระบุว่า Mood and Tone ของชุดเนี่ยเริ่มจากภาพในจินตนาการของคุณแม่นะคะที่อยากจะเห็นน้องเนเน่ในลุคที่แข็งแรง มั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกค่ะแล้วก็เลยถ่ายทอดไอเดียให้กับพี่ไอซ์เอาไว้พัฒนาออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์แล้วก็ส่งต่อให้พี่หมอหญิงทำภาพในจินตนาการให้กลายเป็นชุดจริงค่ะโทนสีของชุดคือสีแดงนะคะดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล ใส่ให้ดูแข็งแรงโดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนังมีหมุดโลหะแล้วก็รายละเอียดพวกโซ่กับจับเดรฟบริเวณเอวแล้วก็ผ่าด้านหน้าเพื่อให้การเคลื่อนไหวบนเวทีมันสง่างามควบคู่ไปกับความแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือการเอาผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบค่ะเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเสื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพนะคะเนี่ยผสมผสานออกมาเป็นแฟชั่นร็อกแบบนี้ค่ะมีทั้งตัวตนเรื่องราวและความหมายในแต่ละองค์ประกอบ
2: ท่านผู้ชมการจัดการแข่งขันที่ว่านี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการแสดงโชว์ของแต่ละท่านผ่านไปนะครับผู้ชมแล้วเขาก็เปิดโหวตแล้วก็จะปิดโหวตกันตอน7โมงไม่ได้ปิดไปแล้วมาตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนี่ปิดโหวตไปแล้วนะครับทุกผู้ชมเมื่อ7โมงเช้าก็เฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐเท่านั้นนะครับทุกผู้ชมปิดโหวต5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นตรงกับบ้านเราคือ7โมงเช้าที่ผ่านมาและจะประกาศผลเริ่มตอน8โมงเช้าแต่ก็จะทยอยประกาศนะครับทุกผู้ชมคือจะรู้ผลรอบสุดท้ายจริงๆประมาณ10โมงประมาณนั้นโดยที่รูปแบบการประกาศผลเนี่ยจะไม่ได้เป็นการเปิดผู้ชนะทันทีคือรายการจะเริ่ม8โมงก็จริงแต่ NBC จะจัดรายการฟินาเล่รีซอลฟ์ความยาว2ชั่วโมงโดยจะทยอยเปิดผลสลับกับการแสดงจากศิลปินรับเชิญและย้อนชมเส้นทางการแข่งขัน
3: แล้วถึงจะประกาศว่าใครได้รับคะแนนโหวตสูงสุดแล้วก็คว้าแชมป์ซีซั่น21ในช่วงท้ายของรายการ
2: ซึ่งน่าจะประมาณ10โมงเช้านะครับทุกผู้ชมผลการแข่งขันรอบไฟนอลตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมหลังทั้ง10แอคขึ้นแสดง NBC ระบุว่าการโหวตอย่างที่บอกไปปิดตอน7โมงเช้านี่ฮะกรรมการไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ชนะรอบนี้คืนประกาศผลยังจะมีการแสดงและแขกรับเชิญที่คนจับตาดูมากเพราะเป็นศิลปินร็อก
3: เฮฟวี
2: ่ลิงคิงพาร์คจะขึ้นแสดง
3: ในเพลง The Emptiness Machine ค่ะ
2: แล้วก็มีอีกหลายคนเนี่ยท่านผู้ชมฮะมาสร้างสีสันตลอดทั้งรายการก่อนจะสู่ช่วงตัดสินในช่วงท้ายน่าจะก่อน10โมงใครจะคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามดูกันละกันผู้ชนะเนี่ยจะได้รางวัลอะไรน้องไบรท์รางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ32ล้านบาทไทยนะครับตัวชม
3: ซึ่งเลือกได้นะคะว่าจะทยอยรับเป็นรายปีหรือว่าจะรับเป็นก้อนเดียวเลยเนี่ยค่ะ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมยอดเงินจะถูกแบ่งเป็นงวด
3: ค่ะ
2: 200,000 25,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 800,000 กว่าบาทก่อนหักภาษีนะที่จ่ายถ้าทยอยรับเป็นรายปี
3: ใช่
2: ก็ปีละประมาณ 830,000
3: อ่ะค่ะ
2: แต่ต้องหักภาษี
3: ใช่
2: สำหรับชาวต่างชาติอัตรา 30% และภาษีอื่นอัตรับยอดนี้เนี่ย 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี40ปี
3: ใช่
2: มั้ย
3: 40ปีค่ะ
2: แต่ถ้ารับเป็นก้อน
3: จำนวนเงินจะคิดที่มูลค่าปัจจุบันของเงินรายปีนะคะก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8.2 ถึง 9.9 ล้านบาทค่ะก่อนจะหักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยตรา 30% แล้วก็ภาษีอื่นๆเช่นกัน
2: ที่สำคัญ
3: คือ
2: ผู้ชนะเนี่ย
3: จะได้ขึ้นโชว์บนเวทีลาสเวกัสจำนวน1ครั้งซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นบันไดสำคัญในการต่อยอดสู่วงการบันเทิงระดับโลกนะคะ
2: และแน่นอนมีการคาดการณ์กันมากมายเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเขาดูจากยอดคนเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อดูกระแสมันจะโยงกับผลโหวตถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ว่าใครรับความสนใจก็ปรากฏว่าหลังจบการแสดงรายการเขาจัดติ๊กคลิปย่อยแต่ละโชว์มาลงเป็นคลิปรอบไฟนอล10โชว์นักข่าวเราเขาไปดูหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืน20ยอดวิวแต่ละคลิปแต่ละโชว์ส่วนใหญ่อยู่หลักแสน
3: แต่ว่าคลิป
2: มีแต่คลิปของน้องเนเน่
3: ทะลุล้านไปไกลมากค่ะ
2: โดยที่เผยแพร่ใน Facebook ทางการของอเมริกาก็ทะเลนมี2คลิป
3: คลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปแนวนอนนะคะยอดวิวล่าสุดที่ทีมงานเราดูคือ8ล้าน1
2: ส่วนคลิปแนวตั้ง
3: 6ล้าน1แสนวิว
2: แพลตฟอร์ม YouTube
3: เพลงนี้มียอดวิวแล้วเนี่ย 6.9 ล้านวิวค่ะ
2: เพลงที่ใช้ในรอบชิงนี่แหละท่านผู้ชมคนอื่นหลักแสนเน่ไปถึงไหน ขณะเดียวกันท่านผู้ชมฮะตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาเราไปตรวจสอบในเขาเรียกว่าคาวชี่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็น
2: แพลตฟอร์มตลาดพยากรณ
3: ์ใช่ที่
2: ซึ่งหมายถึงตลาดประเมินโอกาสที่เน่ๆจะคว้าแชมป์ไว้ปรากฏแล้วพุ่งขึ้นไปถึงเท่าไหร่น้องไบรท์
3: 94% ค่ะ
2: 94%

0: เซนเพิ่มขึ้นถึง17จุดจากระดับก่อนหน้านี่ฮะท่านผู้ชมโดยข้อมูลล่าสุดเนเนอร์รอยัลมีโอกาสชนะ 94% อันดับ2เนี่ยดูห่างเลยไหม
1: 100 fingers ค่ะอยู่ที่ 5% นะคะ ซึ่งลดลง1 จุดแล้วก็มี Royal Lasers ค่ะอยู่ที่ 2%
0: นี่อันนี้เหมือนนักลงทุนหรือนักพยากรคาดการณ์นั่นแหละ
1: ใช่เป็นตลาดพยากร อย่างถูกต้องของเขาเนี่ยค่ะคาชี
0: ก่อนหน้าที่จะแข่งรอบไฟแนลเมื่อวานเนเนอร์รอยัลอยู่ที่ 75% และล่าสุด
1: พอหลังแข่งรอบสุดท้ายเสร็จปุ๊บตัวเลขในตลาดขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดคือแตะ 94% ค่ะ
0: ไม่ต้องแปลกใจว่ากระแสพุ่งพวดยังสื่อสารัฐเดชท่านผู้ชมหลังจบการแข่งขันก็ปรากฏว่าเข้าสู่คืนประกาศผลถูกไหมคืนแรกหลังจากผ่านไปสื่อบันเทิงสหรัฐหลายแห่งหยิบยกการนำแสดงของเดเน่มาเสนอTV Insider ระบุว่า
1: คือเขาใช้คำว่าถ้าแปลเป็นไทยคือเนเน่รอยัลโดดเด่นจนขโมยซีนในรอบไฟนอลอะค่ะ
0: รายงานสรุปการแข่งขันรอบไฟนอล
1: แล้วก็รายงานคำชื่นชมจากคณะกรรมการนะคะหลังจากที่น้องเอาเพลง Seven Nation Army เนี่ยมาตีความในสไตล์ของตัวเอง
0: ทีวีไลน์ตั้งคำถามอีดีสำนักหนึ่งเป็นสื่อบันเทิง
1: แปลเป็นไทยก็คือหรือเนเน่คือผู้เข้าแข่งขันที่คนอื่นต้องเอาชนะหรือไม่ก็คือเด่นมากอะค่ะ
0: และอะไรเนี่ย
1: มีอีกสื่อหนึ่งของสหรัฐค่ะที่จับตาเนเน่มาตั้งแต่ก่อนรอบไฟนอลก็พาดหัวถึงน้องอะนะคะบอกว่า NBC give her the million right now ก็คือให้เงินเธอไปเลยล้านหนึ่งพูด
0: เขาบีหรืออะไรนิวใช่ไหมดีซีเรตอ่านไม่ออกเอาไม่เป็นไร
2: ดีซีเครตไหมคะอ่านไม่เดี๋ยวมองไม่เห็น
0: เอาไม่เป็นไรพาดหัวถึงเนเน่ว่า NBCgive her the million right now ให้เธอไปเลยล้านหนึ่ง
1: ใช่
0: พร้อมชี้ถึงกระแสออนไลน์ที่โดดเด่น
1: ตั้งแต่คลิปออดิชั่นเพลงซอมบี้แล้วอะค่ะซึ่งยอดชม20ล้านวิวภายในเวลาเพียงแค่2เดือนนะคะ
0: ซึ่งเป็นยอดผู้ชมสูงสุดของซีซั่นนี้แบบทิ้งห่างส่วนการแสดงแบ็คโฮซันในรอบก่อนหน้านี้
1: ซึ่งเผยแพร่เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ยอดชมมากกว่า13ล้านวิวแล้วอะค่ะ
0: นอกจากนี
1: ้รอบไฟนอลการแสดงในรอบไฟนอลของน้องก็ถูกหยิบเอาไปเสนอในรายงานที่อ้างต้นทางจากบิลบอร์ดนะคะก็พูดถึงความนิ่งความมั่นใจแล้วก็ฝีมือบนเวทีของน้องค่ะ
0: เอาเป็นว่ากระแสเนเน่ไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยผมบอกเพราะก่อนจะเข้าสู่คืนตัดสินซึ่งเดี๋ยวจะตัดสินกันเนี่ยรู้ผลตอนสัก10โมงไม่เกินชื่อของเนเน่
1: ปรากฏอยู่ทั้งในสื่อที่ติดตามรายการทางโทรทัศน์แล้วก็สื่อดนตรีในสหรัฐด้วยนะคะรวมถึงยอดรับชมการแสดงหลายรอบบนช่องทางของ AGT เนี่ยมันก็คือสะท้อนความสนใจจากผู้ชมออนไลน์ตลอดการแข่งขันค่ะ
0: ท่านผู้ชมตื่นเต้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ได้แน่
1: ใช่มันจะ
0: ดูจากหลายส่วนน่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมไม่ได้ข้อค่าตัวเอง
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้เลเล่พรซึ่งเป็นอินฟูยูทูบเบอร์นักร้องและดาราระดับโลกชาวเวเนซุเอลาซึ่งมาร่วมรับหน้าที่พิธีกรและผู้สื่อข่าวพิเศษหลังเวที Behind the Scene ของรายการได้พูดคุยกับเนเน่หลังเวที
3: Have you been always that was that is that, I mean, also you're from Thailand
4: Yeah
3: I want to go so bad
4: Have you been
3: always that was that that in Iceland have always been like my dream Thailand and I already went to Iceland I want to go to Thailand
4: You should
3: yes.
4: you should Thai food is so good
3: You should No, I love Thai food the coconut soup
4: Okay yeah
3: that and then the I think there's a tea with milk a little
4: Yeah
3: I'm obsessed I go all the time No, I'm obsessed you guys have the best food you guys are so talented
4: everybody Muchas gracias
3: De verdad yeah. right you talk a little bit Spanish
4: No, a little bit
3: okay
4: poquitico
3: what would be your first reaction who are you going to call if you win tomorrow
4: what do you mean like
3: who the first person you're going to call like
4: ooh
3: even if it's friends from in Thailand people that didn't make it
4: maybe my best friend
3: Yeah. What's your best friend's name?
4: Angie. Bang.
3: Hey, say
4: hi. Hi, Angie and Bang. Hi.
3: Hey, and you're like so pretty. Nene,
4: Nene,
3: Nene.
4: Thank you.
3: And that's how you say Nene, right?
4: Nene.
3: Well, okay, because my name is Lele, but everybody calls me Lele, so I'm like
4: Lele.
3: Lele. Yeah.
4: Lele.
3: That's what people call me. Yeah. So I love that name.
4: Lele.
3: No, Nene. Yours.
4: Oh, thanks.
3: And are you going back to Thailand? Or?
4: Yes. Like. I think I go back on 26, I guess.
3: Okay, yeah. I don't know if we should say that, but
4: wait.
3: Yeah.
4: Actually, not.
3: Maybe.
4: I'm not-

0: มือกรองท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ามือกรองสาวผมแดงท่านผู้ชมปรากฏว่าสะดุดตาผู้ชมเธอชื่อแอชชี่นีโน่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับเนเน
1: ่แล้วก็แชร์คลิปการแสดงผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองนะคะ
0: นี่เธอเนี่ยเป็นดีกรีอดีตแดนเซอร์ของอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้นิดนึงนี่ฮะแอชชี่มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินระดับโลกหลายคนโดยเฉพาะมายลี่ไซรัสซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักเต้นและเคยขึ้นเวทีที่ริชบอนและร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมาย
1: อย่างเจนนิเฟอร์โลเปซรวมถึงจัสตินบีเบอร์ด้วยค่ะ
0: ที่สำคัญเจ้าตัวล่าสุดนะครับทุกชมก็ปรากฏว่าได้เคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ไอจีส่วนตัวหลังจากที่มีประสบการณ์ร่วมกับเนเน่บนเวทีระบุข้อความแปลเป็นภาษาไทยว่าเด็กคนนี้สุดยอดจริง
1: ๆลืมใจแทนเธอเหลือเกินโชว์นี้เป็นหนึ่งในโชว์ที่ฉันชอบที่สุดตลอด6ซีซั่นที่ผ่านมาเลยอยากจะไปหาเธอที่เมืองไทยจะแย่แล้ว
0: นี่นี่ไงคุณพ่อณรงค์อำลอยของน้องเนเน่ซึ่งไปกันทั้งครอบครัวมีโอกาสไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับนอกจากการขอบคุณทุกคนที่ร่วมเชียร์ส่งกำลังใจก็ยังบอกนะครับทุกชมว่าคุณพ่อคะแนนเต็มเลย
1: ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่เต็มรูปแบบและสมบูรณ์แบบค่ะ
0: ขณะที่เพลงนี้ที่เชียร์รอบชิง Seven Nation Army เนี่ยน้องเคยเล่นมาแล้วที่ตลาดนาคาเมื่อวานนี้ก็เห็นคลิปอยู่แฟนคลับสอบถามว่าเนเน่
1: จะได้ร่วมแจมกับวง Linkin Park วงร็อกระดับตำนานหรือไม่อ่ะค่ะ
0: คุณพ่อบอกว่า
1: ขอให้รอดูค่ะเผื่อจะมีอะไรพิเศษ
0: ถ้าน้องนะ
1: ถ้าน้องมีโอกาสได้โชว์ร่วมกับ Linkin Park ก็ถือว่าน้องบรรลุเป้าหมายที่ได้กระทบไหล่กับวงระดับโลกถึง2วงนะคะก็คือ Linkin Park ใช่ไหมคะแล้วก็3สาว The Warming จากเม็กซิโกที่มาเซอร์ไพรส์น้อง
0: แฟนคลับถามนะครับว่าทั้งน้องเนเน่คว้าแชมป์จะยังกลับมาเล่นดนตรีกับเสกโลโซไปศิลปินรับเชิญไห
1: ม
0: พ่อตอบเฉยเลยอย่าว่าแต่เล่นกับพี่เสก
1: แม้แต่
0: มาเล่นที่ตลาดนาคาก็ยังเล่นได้เพราะการเล่นดนตรีที่บ้านเกิดมันเป็นการเล่นดนตรีที่บ้านเกิดเพราะฉะนั้นสัญญามาพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหายังไงก็ต้องมาเล่นและปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ปล่อยคลิป10ทีมสุดท้ายถือป้ายศิลปินที่จะร่วมทำการแสดงรอบสุดท้ายก่อนจะประกาศผลผู้ชนะโดยเนเน่รอยัลได้ถือป้ายลิงคิงพาร์ค
1: นี่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะได้เห็นประวัติศาสตร์ที่สาวน้อยวัย16ปีคนนี้จากประเทศไทยจะได้ร่วมโชว์กับ Linkin Park วงร็อกระดับตำนานนะคะ
0: Linkin Park เขาเชิญมามันอาจจะสื่อความหมายไหมเพื่อมันพีคในช่วงประกาศผู้ชนะแล้วก็เล่นกับ Linkin Park เนี่ยเจ็ดนาฬิกา50นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
4: Royal Coffee Arabicaอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกล่อม
5: กาแฟ Royal Coffee Arabica หอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา
6: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบ
7: นกังวลเรื่องสุขภาพ

0: จังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ต่อไปนี้ฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก
2: สำหรับผู้หญิงคนนี้แม่บอกตามตรงว่าแม่ไม่ชอบแม่ขอแล้วคุณจันให้เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี
3: ้เลิกเล่นบทโศกนะครับนี่มันไม่เนียน
4: ดาวเคียงเดือนเสาร์ 20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแต่ถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
7: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าที่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
6: สวยล่ะ
8: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
4: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
10: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
11: ้ Is that good?

0: ขอบคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต

0: Good.
1: เอานี้อันนี้คือพยากรณ์อากาศ
2: ประจำวันนี้ค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาฝนกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคกลาง 80% ของพื้นที่
2: ส่วนภาคอีสานกับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70%
1: ค่ะเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือ 30% ประกาศกรมอุตุวิทยาฉบับล่าสุดเพิ่งออกประกาศเมื่อตอนเช้านี้ 5:00 เป็นประกาศฉบับที่6ในช่วง 24-27บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้
2: จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
1: ทั้งนี
2: ้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
1: ซึ่ง
2: อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
1: โดยเฉพาะ
2: พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นอันนี้ประกาศฉบับที่6ในกลุ่มประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยรอบนี้มีผลถึง27กันยายนท่านผู้ชมขณะที่กทม.เมื่อ7โมงเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเพจ Facebook ประกาศโล่งแล้วจ้ารอลุ้นช่วงบ่ายกันต่อไปนั่นกทม.มาลุ้นกับเราด้วยเนี่ยลุ้นเรื่องอุตุหรือทีใช่ไหม
2: ค่ะ
1: โดยกทม.ระบุว่าโล่งแล้วจ้า
2: 7โมงที่ผ่านมาบอกพื้นที่กทม.ไม่พบกลุ่มฝนนะคะ
1: อุณหภูมิที่สำนักระบายน้ำ25องศาความชื้นสัมผัส 92% ถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสสาขาหลวงแพ่งเลขเขตราชกระบังน้ำแห้ง
2: สามารถใช้สัญจรได้เป็นปกติแล้ว
1: ตั้งแต่6โมงครึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ชมกทม.โพสต์ว่าโล่งแล้วจ้าร
2: อลุ้นช่วงบ่ายกันต่อไป
1: รอลุ้นช่วงบ่ายกันต่อไปใช่ไหมขนาดเดียวกันเอาไปดูคาดการณ์วันนี้ของกรมอุตุขึ้นมาทางด้านหลังซิขึ้นมากรมอุตุเนี่ยสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาที่เป็นแผนที่เนี่ยเอาจริงๆคนหนึ่งซึ่งทำให้เห็นถึงมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องอากาศเนี่ยคือใครรู้ไหม
2: คุณชัยชนก
1: รัฐมนตรีดี
2: ใช่
1: ชัยชนกคิดชอบจำได้ไหมท่านอยู่ในประเทศหรือเปล่าเพราะท่านตอนหัดใหญ่ท่านยังพูดถึงอยู่เลยคุณชัยชนกเนี่ยบอกผมเตือนแล้วใช่ไหมในสภาตอนอภิปรายเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก
2: ซ
1: ์แล้วขึ้นมาลุกขึ้นอภิปรายว่าผมชัยชนกลูกพ่อในวินแม่กรุณา
2: เรื่องภัยพิบัติภัยธรรมชาติ
1: ภัยพิบัติ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าเตือนแล้วนั่นที่หัดใหญ่รอบนี้ยังไม่ปรากฏตัวเลยนะอาจจะอยู่ต่างประเทศไหมคุณชัยชนกเพราะเป็นการพูดถึงภัยธรรมชาติจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงคุยนอกจอไปหาคลิปมาเปิดทบทวนความทรงจำทีนี้อันนี้กรมอุตุ
2: ค่ะ
1: กรมอุตุสีแดงแปลว่ามีความเสี่ยงสูงมากปริมาณฝน 125.1 ถึง 250 มิลลิเมตรสีส้มเสี่ยงปานกลางปริมาณฝน 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรท่านผู้ชมสีเหลืองคือเสี่ยงน้อยก็จะเห็นว่าพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงฝน 125.1 ขึ้นไปถึง 250 มิลลิเมตรนั่นก็คือกลุ่มนี้วันนี
2: ้ถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นโคราช
1: ตะวันออกตะวันออกเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อถ้าตะวันออกจะเป็น
1: อีสานตอนล่าง
2: สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดค่ะ
1: นี่เห็นไหมตราดถึงนี่เลย
2: ค่ะ
1: ตราดนี่นี่โซนสระแก้วระยองตาแถวนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็อีสานตอนล่างไง
2: ก็จะเป็นโคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์
1: เห็นไหมส่วนภาคกลางท่านผู้ชมภาคกลางกรุงเทพสีแดงนะ
2: ใช่ค่ะคือไล่ขึ้นไปก็จะมีอ่างทอง
1: กรุงเทพสีแดงเห็นไหม
2: ค่ะ
1: อ่
2: างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมกรุงเทพปริมณฑลด้วย
1: นี่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะก็จะอันนี้โซนชลบุรีเห็นไหมพัทยาเนี่ยแถวนี้นึกออกนะอันนี้คือทางอีสานใต้นึกออกนะ
2: นี่คือกลุ่มสีแดงนะ
1: อันนี้อีสานใต้ไง
2: ค่ะ
1: อันนี้โซนตะวันออก เนี่ยกรุงเทพนี่แดงเลยเห็นไหมอันนี้ตะวันออกนี่ลงมานี่เลยอันนี้จังหวัดตราดนี่เป็นแหลมเลยเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ขนาดที่กลุ่มสีส้มก็จะเป็นกลุ่มล้อมกรมตัวเอาเป็นว่าสีแดงตะวันออกกับกทมปริมณฑลภาคกลาง
2: ค่ะ
1: จะเรียกคำว่าเดิมพันก็ไม่ดีถ้าของอุตุคือฝนตกหนักมาก
2: แต่ไม่ถึงขั้นเป็นมหาอุทกภัย
1: ไม่ทั้งวันทั้งคืนของทีโรฟ้าอากาศคือ
2: ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันค่ะ
1: แปดนาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ฟิชเชอร์แมสเฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมสเฟรนด์จากอังกฤษ
2: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เตรียมพบการเชื้อเชื้อของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด

0: ีฟในงานตะวันรวมพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นาทีณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
1: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
4: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
5: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
4: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
3: เป็นแฟนกันนะ
6: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
7: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
5: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
8: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นาทีเริ่ม6ตุลาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
10: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
11: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
10: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
12: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
13: สนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
14: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอะมาเก็บตกประเด็นเรื่องกองประกวดมิสจูเดเวิร์ดแคมโบเดีย2026หรือกองประกวดมิสจูเดเวิร์ดกัมพูชาหลังจากที่มีกรณีนำภาพซึ่งมันเป็นหลักฐานของประเทศไทยชัดเจน
15: ค่ะ
14: กระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐมนตรีซาบีดาถึงขนาดแถลงข่าวหลายภาพจำได้ไหม
15: จำได้ค่ะ
14: ภาพเป็นภาพซึ่งบันทึกเอาไว้ในอดีตแล้วอยู่ในหลักฐานของกรมศิลปากร
15: ภาพฟิล์มกระจกเนี่ยค่ะ
14: หลายภาพเลย
15: ค่ะ
14: เนี่ยเอาไปขึ้นเวทีเฉยเลยแล้วเอาไปประกาศว่าเป็นชุ
15: ดราชสำนักของเขา
14: โบราณของกัมพูชา
15: ค่ะ
14: ทั้งที่เราเนี่ยมีที่มาที่ไปแล้วอ้างอิงได้อย่างไรเรียกร้องวันก่อนจำได้ไหมรัมตีสบิดาไทยเศษบอกต้องขอให้ทางกัมพูชาเนี่ยแสดงความรับผิดชอบมาไม่ขัดข้องถ้าเอาไปเผยแพร่แต่ต้องบอกที่มาให้ชัดเจนนี่เป็นการเตือนให้พูดความจริงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ฉะนั้นอาจจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยท่านผู้ชมล่าสุดมิสจูเดเวิร์ดแคมโบเดีย2026เป็นกองประกวดออกแถลงการขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะคำติชมที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ขอโทษแถลงการระบุถึงผู้ชมที่เคารพนะ
15: เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับข้อเสนอแนะและความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพที่ทีม Miss Universe กัมพูชา2026ได้จัดเตรียมและนำเสนอทีม Miss Universe กัมพูชา2026ขอชี้แจงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
14: ไม่ได้ตั้งใจ
15: ค่ะ
14: และฝ่ายเราคุณสบิดาเคยบอกจะบอกรู้เท่าไม่ถึงการเห็นจะไม่ได้ทางนี้บอกว่า
15: เป็นการนำเสนอโดยไม่ได้ตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพที่ไม่เพียงพอเราขอเน้นย้ำว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของการนำเสนอครั้งนี้คือเพื่อเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งที่สะท้อนอยู่ในความงดงามและความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมก็คือสบายซึ่งอันนี้เขาเขียนไว้นะ

0: แถลงการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมร
1: คือยังยืนยันว่าสบายเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติเขมรมิตรจินวัฒน์กัมพูชาพันยี่สิบหกแถลงการระบุว่า
0: ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน
1: ์
0: เราจะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและจะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคต
1: ไม่มีคำขอโทษเลยใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: มีแต่ขอบคุณคำเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน์และจะนำเป็นบทเรียนที่มีค่า
0: แล้วก็ยังยืนยันว่าสบายเป็นมรดกอันล้ำค่าของกัมพูชาย
1: อมรับแต่เพียงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: แล้วก็เกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพที่ไม่ชัดเจนไม่เพียงพอ
1: นี่เป็นการแถลงโดยนางดาวินประสาทผู้อำนวยการระดับชาติของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต
0: ่อ
1: ขนาดที่จะวางเวลาคุณซาบีดาไทเศษเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะติดต่อถามถ่ายปรากฏว่าคุณซาบีดาอยู่ระหว่างการเยือนมอสโกของรัสเซียและเธอได้โพสต์ภาพเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะสวมชุดไทยพระราชนิยมเชื่อชุดไทยศิวาลัยที่สำคัญใส่สบายเฉยเลยนี่เห็นไหม
0: ค่ะ
1: นี่
0: ค่ะคือเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะแล้วก็ออกมาเป็นชุดแบบนี้มีสบายด้วย
1: ผมสบายสวมชุดไทยศิวาลัยสีชมพูศิวาลัยสีชมพูสวยงามท่ามกลางสายตาชาวรัสเซียที่มาร่วมงานเป็นการระบุว่าเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ชุดไทยพระชนิยม
0: แล้วก็เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดพื้นที่และสร้างโอกาสในระดับสากลให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยค่ะ
1: นี่
0: ชุดนี้เลยค่ะคุณสวีดา
1: ชุดนี้เลย
0: ค่ะ
1: แต่เป็นชุดไทยพระราชนิยมน
0: ะ
1: ไม่ใช่ชุดไทยโบราณนะ
0: อันนี้ชุดไทยศิวาลัยค่ะ
1: ส่วนประเด็นสืบเนื่องอีกสักหน่อยไม่อยากจะข้ามไปเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินอยู่ที่นิวยอร์กถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นั่นได้โพสอะไรบ้างไหมดูสิมีความดูโซเชียลอยู่บ่อยเหมือนกันไม่ได้โพสใช่ไหมล่าสุดอ่ะ
0: ไม่นะคะ
1: พ่อเมื่อวานนี้งานแน่นฮะท่านผู้ชมภารกิจของน้ำเตียนอนุทินชาวรกูลซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กเมื่อวานนี้ก็ไปภารกิจตั้งแต่การเข้าประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติและเดี๋ยวจะมีการกล่าวถ้อยแถลงวันนี้นะครับท่านผู้ชม24กันยายนนำเสนออนาคตประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในอาเซียนและการปรับตัวรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและพยายามจะบอกกับชาวโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าไทยพร้อมกับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD องค์การพัฒนาเพื่อองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาเพื่อประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาการหารือกับเอกชน3ส่วน
0: ค่ะ
1: 1ก็คือหารือกับทางด้านของ Bank of America ต่อมาก็ Microsoftสุดท้ายก็พิมโก้นี่ฮะส่วนประเด็นการเมืองนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้เรื่องความคืบหน้าที่จะดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลเนี่ยท่านนายกภาษาชาวบ้านเรียกว่าไก่บอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไรสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนหมายถึงวันนี้เรามาทำมาให้ประเทศไทยของเรา
2: โอ้จะเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์กนี่ก็จะมีโอกาสได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายทั้งเป็นผู้นำระดับประเทศแล้วก็ภาคเอกชนนะครับสภาธุรกิจต่างๆนักลงทุนต่างๆก็ขอเอาเวลานะครับที่เราอยู่ที่นี่ซึ่งมันมีโอกาสได้พบคนทั้งโลกเนี่ยได้ทำให้เขาเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเขารู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเรามาสร้างความเชื่อมั่นนะครับเราเน้นเรื่อง trust เรื่องการเป็น partnership เรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับทั้งที่เป็นศูนย์กระจาย
1: ท่านผู้ชมขณะเดียวกันคุณทรง

0: ศักดิ์ทองศรีรองนายกตีของพรรคภูมิใจไทยตอบคำถามเรื่องนี้คือมุมหนึ่งก็บอกไม่มีอะไรเป็นแค่ข่าวโดยระบุนะครับว่านี่ไงไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดของนักข่าวเองไหมที่จะดึงกล้าทำมารัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลปัจจุบันส่วนล่าสุดที่คุณธรรมนัสใส่นาฬิกาสลักชื่อคุณอุทินคุณทรงศักดิ์ตอบอันนี้ฟังแล้วแปลกๆนะในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติอ้าวต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาล
1: ถือเป็นเรื่องปกติค่ะ
0: ไม่ต้องคิดมากเพราะรัฐบาลก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงกับรัฐบาลแต่แรกผมไม่คิดว่ามีอะไรหรอกอ้าวต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหรือยังไงมาร่วมรัฐบาลแล้วเพื่อไทยเขาฟังเขาจะยังไงเนี่ย
2: นะครับเรื่องความเป็นจริงในการหารือกันเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาเราจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยต้องดูที่ข่าวนักข่าวจะได้ข้อมูลมาแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการบูรณาการคิดความคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ในทางการเมืองจริงๆพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นร่วมรัฐบาลหรือยังไงโอ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับต้องถามท่านไม่ต้องถามท่านธรรมนัสต้องใส่หน้ากากอะไรวันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะวันนี้ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าหน้ากากแบตหมด
0: ไม่ได้หรือเปล่าคุณทรงศักดิ์หน้ากากแบตหมดอะไรผมก็มีอยู่นี่ไงนี่ไง
1: แล้วของพยุทธ์มี
0: เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกฉายาว่าคาชินารอยัลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ไงน้องดูข้างหลังสิ
1: มีด้วยค่ะคุณผู้ชม
0: อนุทินชาวรกวนเห็นไหม
1: นี่ตรงนี้มีไหมเห็นไหม
0: ถามสิว่าพี่เอามาจากไหน
1: ยืมมาจากไหนคะ
0: ยืมเพื่อนมาก็ต้องเป็นคนหนึ่งคนใดนั่นแหละคุณอนุทินผมบอกไปแล้วว่านี่ไงเห็นไหม
1: นี่มีสลักชื่อด้วยของพี่ยุทธอ่านเสียงหน่อยจะเห็นไหม
0: ยืมเพื่อนมาโชว
1: ์ค่ะ
0: คุณอนุทินเดี๋ยวจะมอบหมายให้คนใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มลูกเทพ
1: ค่ะ
0: สีพงอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยใส่ไม่ห่างบางวันลืมตัวใส่มาสองมือเลยเพราะมีสองสีสีเงินกับสีดำ
1: ค่ะ
0: เวลาเจอนายกเนี่ยใส่เลยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐพลพีสุวรรณชวีวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
1: ์คุณพระดอนก็มี
0: พระดอนปิชนันท์ดันตะกุลบุญธิดาสมชัยอย่างเงี้ย
1: คุณแนนค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ก็ทั้งนั้นแหละมหาไทยใกล้ชิดเนี่ยประหลัดก็มีประหลัดกระทรวงมหาไทยเนี่ยเห็นไหม
1: นี่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ทางนี้ดีกว
0: ่าอธิบดีกระทรวงสำคัญกรมสำคัญอธิบดีนี่ก็ใส่เลยอธิบดีนิรัตน์อ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ปอพอเนี่ยเห็นไหม
1: อันนี้ของพี่ยุทธ
0: ยืมเข้ามา นี่ไงเห็นหรือยัง
1: เห็นแล้วค่ะมีสลักชื่อเป๊ะเลย
0: นายกอนุทินไปซื้อเมื่อเดือนอะไรเมษา
1: ปีนี้ค่ะที่ห้าง
0: ที่ไปดูไทยช่วยไทยนั่นเห็นไหม
1: ใช่
0: สั่งสลักชื่อ
1: ค่ะเดือนละรู้สึกประมาณ1,900ค
0: ่
1: ะ
0: แม่
1: คือท่านเป็นคนชอบสะสมนาฬิกาอยู่แล้ว
0: คุณทรงศักดิ์แบตหมดอะไรคุณลูกเทียนบอกแบตใช้ได้10 ปีไม่มีหรือเปล่าเฮ้ยคนในพรรคถ้าไม่มีแล้วถ้าเกิดธรรมนัสมีร้อยเอกธรรมนัสอ่ะได้มาตั้งแต่13 สิงหาแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาปรากฏเป็นภาพรู้สึกประมาณ24 สิงหาเห็นไหมคะ
0: เห็นไหมทั้งหลายทั้งปวงนี้ปิดท้ายด้วยเสียงคุณรังสิมันโรมแกนนำพรรคประชาชนท่านผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปิดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมา
3: การที่กล้าทำจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กล้าทำเป็นคนเลือกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องทางธุรการเรื่องของกระบวนการแต่ต้องบอกว่าเขาจะอยู่ฝ่ายค้านหรือเขาจะเป็นซัพพอร์เตอร์ของท่านอนุทินเนี่ยนะครับหรือจะอยู่บทบาทไหนเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเขาเองเป็นคนเลือกนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนไปเลือกให้เขากระบวนการเรื่องวิปฝ่ายค้านอะไรมันเป็นแค่กระบวนการนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่มีประโยชน์ที่กายจะอยู่กับเราแต่ใจจะอยู่กับเขาผมไม่ค่อยอยากจะตีความมากนะครับก็เขาบอกว่าเป็นนาฬิกาอะไรนะถอดให้กับมือใช่ไหมก็ผมไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นนาฬิกามีความเป็นมายังไงนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามผมยืนยันว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราทำหน้า

0: ที่ในการตรวจสอบเต็มที่แล้วถ้าวันหนึ่งมีพรรคกล้าทำเป็นรัฐบาลนะครับเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคนของกล้าทำผมคิดว่าคนของกล้าทำก็น่าจะคุ้นเคยการตรวจสอบของพรรคประชาชนอยู่มากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พร้อมทำหน้าที่ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตาม
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
2: Nescafe Blend & Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
1: อร่อยดี
3: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับเพิ่มกาแ
2: ฟเติมนม Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
1: ่ที่มาจ
4: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
5: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
6: นางเอ็นพี
7: พูดเถอะนางเอ้ยให้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
8: แล้วพวกมันเป็นใคร
9: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
10: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธ
11: ิ์เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมืองCS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
12: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
11: ดูทีวีก่อน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: วันนี้ไม่ได้เปิดร้านหรอครับ
1: ไม่ได้เปิด
0: นั่นสารวัตรอัศวินนี่ครับ
1: ใช่สารวัตรอัศวินเมื่อหลายสิบปีก่อนผมกับท่านสารวัตรอัศวินเนี่ยตามท่านขุนพันธ์ล่าแก๊งขุนโจร
0: แล้วทำไมถึงออกจากตำรวจซะล่ะครับ
1: สารวัตรอัศวินใส่ร้ายผมหาว่าผมรับสินบนลูกน้องโจร
0: เรื่องเล่าสมบัติโจรนั่นเอง
1: ผมก็อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ราไปก่อน2วันมาดูจากร่องรอย
1: ไอ้เวิร์ง
2: มันจะมีปัญญามาถึงที่นี่เลยเหรอฮะ
0: ไอ้เวิร์งน่ะไม่ได้มาคนเดียวดูจากร่องรอย
3: จากคำบอกเล่าของลูกน้องไอ้เฉียน่าจะเป็นความจริงจำปาต้องมาด้วย
4: ฉันไม่สนหรอกนะว่ามันจะพาใครมาด้วย
2: ฉันสนเพียงแต่ว่าทำไงก็ได้ให้นำหน้ามันให้เร็วที่สุด
0: ไอ้บวรข้านี่ผิดหวังในตัวเองจริง
3: ๆลุงจะอะไรกับผมทำยังไงไอ้เฉียนไอ้จอมมันหนีตายแล้วนี่ลุงลำเอียงมาตลอดไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาหน้าที่ของลุงรีบพาผมไปหาจำปาเดี๋ยวนี้
4: ไม่ใช่ไปหาผู้หญิง
2: ให้ไปหาสมบัติ
3: เจอพวกมันก็เจอสมบัติ

0: ที่อะไร
1: เขี้ยวหมูป่าตัน
0: เฮ้ยแค่มันมันแกไปดูสิ

0: ได้เขี้ยวหมูป่าตันไปทิ้งไว้แต่เขี้ยวกวง
1: เขี้ยวหมูป่าตันเจอเมื่อไหร่จะยิงให้กลวงเลย
2: นายเขี้ยวหมูป่าตันมันศักดิ์สิทธิ์ยังไง
0: มันแคล้วคลาดคงกระพันยิงฟันไม่เข้า

0: เบาะแสที่ท่านขุนพันธุ์ไว้สิ้นสุดตรงนี้จากนี้ไปเราต้องแกะรอยด้วยตนเองถ้าใครได้เจอสมบัติเราจะแบ่งเท่าๆกัน
1: พูดแบบนี้ได้ยังไงสัวกิมอนุญาตแล้วหรอ
0: ถ้าเธอจะไม่เอาส่วนของเธอก็ไม่เป็นไรนะกลับไปค่อยไปรายงานสัวกิมก็แล้วกันงั้นเตรียมตัวให้พร้อมอีก10 นาทีออกเดินทางไป

0: ลุงยังไม่เลิกเล่นอะไรเป็นเด็กๆอีกนะ
1: ข้าไม่พูดกับเอง
2: เฮ้ยมีคนมาป้า
3: หลวงพ่อทุดงมาจากไหนครับ
4: มาจากชายป่าพรมแดนคุณโยม
0: หลวงพ่อเจอผู้หญิงที่ถูกโจรจับไปหรือเปล่าครับ
5: เรื่องทางโลกอาตมาไม่ยุ่งเกี่ยวนานแล้ว
0: หลวงพ่อผมถามอีกอย่างตอบอีกอย่าง
1: นี่ไอ้บวรกับพระกับเจ้าเองก็ไม่เว้นเลยหรอวะ
0: ผมไม่ได้พูดกับลุง
5: โยมอะไรละได้ก็ต้องละเว้นได้ก็ต้อง
0: เออนี่พอหลวงพ่อจะไปทางไหนก็เชิญเลย
5: กรรมนะโยมใครทำไว้ก็ต้องใช้เขาไปนะอย่าไปจองเวรอาฆาต
1: สำหรับหลวงพ่อโปรดตัดกูอยากไล่ด้วยนะครับพ
5: ่ออภิวาทนสีลีสนิจังวุฒธาปาจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังเจริญพรโยมขอให้คุณโยมและพระพวกทั้งหมดเดินทางด้วยความปลอดภัยคิดอะไรให้สมความปรารถนาทุกอย่าง
0: เฮ้ย
6: เราอยู่ใต้ลมมันพัดเสียงมา
7: คิดว่าเป็นพวกไหน
6: ก็จะมีสักกี่คนล่ะที่เห็นแผนที่นี
7: ่สารวัตรอัศวิน
6: มาพี่ไปต่อเถอะ
0: นิมนต์เถอะหลวงพ่อ

มีกลุ่มคนผ่านมาทางนี้มากกว่า2กลุ่มดูจากร่องรอยที่พักแรมเป็นพวกที่จับลุงแบนไปแน่ๆแล้วล่ะ1กลุ่ม

0: ไม่รู้สิดูเหมือนว่าพวกที่ตามหาสมบัติจะไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียว
1: แล้วแบบนี้ลุงแบนจะเป็นอะไรหรือเปล่า
2: พวกมันยังใช้ลุงแบนอยู่แล้วหลักฐานที่ลุงแบนทิ้งร่องรอยเอาไว้นั่นก็แปลว่าลุงแบนยังมีชีวิตอยู
0: ่ลุงแบนทิ้งหลักฐานไว้อย่างชัดเจนแทบจะเขียนเป็นลูกศรเลย

0: าคิดจะฟุกในป่าเลิกคิดไปได้เลย
1: เธอคิดว่าเธอจะทำร้ายจิตใจฉันได้สักกี่ครั้ง
0: สองครั้งครั้งแล้วครั้งเล่า
1: ทำไม
0: อะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่

0: เสือ
1: แน่ใจนะ
0: มันตามรอยเรามาอีกทีเห็นรอยมาแล้วล่ะแต่ไม่อยากพูดให้ตกใจ
1: แล้วจะทำยังไง
0: อย่าอ่อนแอถ้ามันเห็นว่าเราแข็งแกร่งกว่ามันก็จะไปหาเหยื่อที่อ่อนแอถ้ามันไม่หิวจนเกินไปนะ
1: แล้วถ้ามันหิวมากล่ะ
0: ก็ให้มันกินลูกปืนลองท้องไปก่อน

0: เขาเป็นห่วงเธอนะฉันไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันแต่ที่รู้เขาเป็นห่วงเธอ
1: เขาทั้งรักทั้งชังทั้งจนเขาสับสนว่าเขาควรจะทำยังไงกับฉัน
0: ถ้ามีโอกาสก็พูดกันดีๆซะ
1: แล้วทำไมลุงถึงหมดโอกาสล่ะ
0: ติดคุกเลยเมียหนีตามเพื่อนไปมีลูกไอ้แบนรู้จักไหม
1: ลุงแบน
0: นั่นแหละคนดีของใครๆทั้งหลายนั่นแหละ
1: แต่ลุงแบนเขาไม่มีลูก
0: ก็คนที่มันเที่ยวบอกใครต่อใครว่าเป็นหลานยังไงล่ะ
1: คุณตา
0: ใกล้ถึงเวลาที่มันจะต้องชดใช้แล้ว
1: หมายความว่าบุญตาเป็นลูกลุงแบน
0: ก็ถ้าเกิดไม่ใช่ลูกมันแล้วมันจะเป็นลูกใคร
2: ไม่เคยเล่าให้ฉันฟังหรอกว่าพ่อแม่ฉันเป็นใครถามก็ไม่ยอมบอกเขาอาจจะเก็บเธอมาเลี้ยงก็ได้อ้าวทำไมพูดแบบนี้อ่ะ
3: ไม่ต้องไปสนใจหรอกเราต้องหนักแน่นสิบุญตา
2: พี่จอมบอกฉันเลยพี่จอมอ่ะฉันเป็นผู้หญิงนะจะให้หนักแน่นอะไรมากมายผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวรู้ไหมปอบสิพี่จอม
3: ปอบอะไร
2: ก็ลูกน้องพี่อ่ะมาบอกว่าฉันเป็นเด็กที่ลุงแบนเก็บมาเลี้ยง
3: อ่ะบุญตาต่างหากที่เก็บลุงแบนมาเลี้ยง
2: อะไรหรอ
4: เราทุกคน

0: ท่านละสังขารแล้ว
1: น่าจะเพิ่งไม่นาน
0: ยังไม่ทันได้ฉันเช้าเลย
1: พยายามทิ้งร่องรอยให้เรา
0: แต่เจอหลวงพ่อซะก่อนก็เลยใส่บาตร
2: พี่จอมในที่สุดเราก็มาถูกทางจริงด้วย
1: เราจะทำยังไงกับศพดี
0: ข้าฟังเสือที่ตามรอยเรามาก็อาจจะขุดซากเธอขึ้นมาก็ได้

0: อย่างน้อยท่านก็ได้มาบอกเราว่าเรามาถูกทาง
1: เอาเถอะ

0: ืนรอล่ะรอคอหวยเหรอจะไปต่อกันได้แล้วหรือยัง
1: พวกเราไปต่อไป

0: แปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ตัวที่มันตามเรามามันจะออกมาเล่นงานเราไหม
1: วันนี้ฉันสำรวจดูรอบๆไม่เห็นรอยเท้ามันเลย
0: หรือมันจะล่วงหน้าไปหาที่อื่นแล้ว
1: ตอนนี้เรามีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่า
0: เรื่องอะไร

0: ฝนเพิ่งหยุดตกไปความชื้นจะถามหาแล้วระเบิดหาอะไรปิดให้มิดชิดด้วย
1: เรียบร้อยครับนาย
2: แล้วคอยดูลุงแบนให้ดีอย่าให้หลบไปไหน
3: ไม่ต้องห่วงนัดดูแลอยู
2: ่โอ้ยหิวเนี่ย
3: ตัวสิไปไหนมา
4: ห้องน้ำชายสิวะ
2: เฮ้ยนัดแล้วลุงแบนล่ะ
4: อ้าวก็เอ็นดูแลอยู่ใช่เหรอ
2: ลุงแบนลุงแบนลุงแบน
0: เฮ้ยไอ้แบนหายไปไหนวะมีใครเห็นไหม
2: ไม่ต้องห่วง
0: แยกไปอีกทาง

0: กมันไล่ตามเรามาแล้วคืนเราช้ากว่านี้พรุ่งนี้มันตามเราทันแน
1: ่มันยิงอะไรกัน
0: ลักษณะเหมือนยิงไล
1: ่จับทางไม่ได้เลยลมมันหวนไปหวนมา
2: ไกลไหม
1: ก็ไม่น่าใกล้นะแต่อยู่ข้างหน้าแน่ๆ
3: แล้วลูกแมนจะเป็นอะไรไหมพี่จอม
4: ยังไงครับไม่กลับไปกับเองรู้ปะ
1: ลุงไม่ไปไม่ได้
4: พาผมไปหาไอ้ฉี
1: ไปตามหาจำปาม
4: ันเรื่องจริงรักหักสวัสดิ์มันเรื่องของเองมันไม่เกี่ยวค่ะ
1: แต่เด็กในท้องของจำปาคือลูกของผม
4: นี่ไอ้บวรเองนี่ชั่วจริงๆเมียเพื่อนมึงยังไม่เว้นเลยลุงต้องกลับไปกับผมเองอยากจะเป็นศิษย์ล้างคุงเลยหรอวะ
1: อะไรก็ฉุดผมไม่อยู่แล้วเนี่ยทีนี
4: ้ไปเองอยากเป็นศิษย์คิดล้างคุงเขาวะมา
5: เฮ้ย
4: เว้ยไอ้

0: ช่เสียงระเบิด
1: ถล่มอะไรกัน
0: ไม่รู้ว่าถ้าเกิดพักหายเหนื่อยกันแล้วเดินทางกันต่อดีกว่า
1: ตั้งแต่เข้ามาในป่ายังไม่เจอชาวบ้านเลยนะ
0: ภาวนาให้เจอเลย
1: ทำไม
0: เชื่อเถอะ

0: จะเดินทางด้วยกันดีๆไม่ได้หรือไงฮะ
1: พอถึงที่น่ะเองก็คงไม่เอาข้าวไว้หรอก
0: ทำไมมองโลกในแง่ร้ายแบบนั้นวะเจอศพไหม
2: มีแต่รอยเลือดไหลเป็นทางเป็นกิโลกิโล
3: ใครจะคิดว่าพวกเราจะเดินทับรอยเสือ
4: ดูท่ามันไม่ธรรมดาไม่น่าจะใช่เสือ
0: ถ้ามันไม่ใช่เสือมันจะเป็นอะไรไปได้วะ
1: เสือที่ไม่ใช่เสือ
0: แกไม่ต้องมาจิตวิทยาเลยนะแล้วอย่าทำให้คนของฉันเขวอีกออกเดินทางต่อไป

0: ะไรหรือเปล่า
1: ฝนตกเมื่อคืนชะลอยพวกที่นำหน้าเราไปหมดแล้ว
2: แล้วลุงแบนไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเหรอ
1: ถึงทิ้งก็ไม่เหลืออะไรโดนฝนลบหมดแล้ว
3: มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ
1: มีอะไร
3: เหมือนกับว่าเราเดินวนไปวนมาแล้วก็ย้อนกลับมาที่เก่า

0: ไหนลองเล่าเรื่องหัวหน้าเก่าของแกให้ฟังหน่อยสิ
1: ฟังเลยเดี๋ยวจะกินอะไรกันไม่ลง
0: โหดขนาดนั้นเชียว
1: อาวุธประจำตัวของคุณโจรก็คือมีดอาคม
0: ไม่เห็นจะโหดตรงไหน
2: ไอ้ขุนโจรน่ะจะจิกผมเหยื่อที่คิดจะต่อสู้ให้หน้าหงายแล้วก็เอามีดอาคมน่ะแทงไปที่คอแล้วก็คว้านเอาหลอดลมออกมาเหยื่อน่ะพยายามหายใจเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่แต่ลมหายใจน่ะมันออกมาทางลำคอแทนที่จะเข้าปอด
3: มีดอาคมงั้นเหรอ
2: ใช่มันเป็นของโบราณสมัยอยุธยารู้สึกจะเป็นของเจ้านายในเวียงมันเอามาหิดอาถรรพ์มันดื่มเลือดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
0: กะอีแค่มีดแทงคอก็เรียกเป็นมีดอาถรรพ์ได้แล้วหร
2: อมันไม่แค่นั้นนะสิ
1: เหยื่อบางรายจะโดนขุนโจรแทงเข้าไปที่ท้องก็ค่อยๆหมุนขวานบิดลำไส้ออกมาโดยที่เหยื่อรายนั้นยังมีชีวิตอยู
0: ่แล้วมีดอาคมเล่มนั้น
1: ไม่ใช่เล่มนี้มีดเล่มนั้นหายสาบสูญไปแล้ว

0: สะสมไปพร้อมกับสมบัติของขุนโจรเลย
1: ฉันรู้ในบรรดาสมบัติทั้งหมดของขุนโจรฉันอยากได้ชิ้นเดียว

ากจะได้หรืออยากจะดีลบหลู่ผู้ใดที่ผมร่วงล้ำเข้ามาก็ต้องการจะช่วยเหลือคนถ้ากุศลจิตคิดดีที่ผมตั้งใจจะช่วยส่งผลผมในครั้งนี้ขอบุญบารมีของหลวงพ่อช่วยนำทางด้วยเถอะ

0: ับเหล็ก
1: ทับเหล็ก
0: เกิดในเฉพาะคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นใครมีไว้ครอบครองจะแคล้วคลาดจากภัยอันตราย
2: แต่ก็ไม่ทำให้พระธุดงค์รูปนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะ
0: ท่านจาริกอยู่ในป่าตั้งนานไม่โดนเสือลากไม่โดนงูกัดไม่เป็นไข้ป่าตายไปเองตามอายุไขเพราะอะไรเก็บไว้ของแบบนี้เขาเลือกเองว่าจะอยู่กับใคร
3: นิทานหลอกเด็กว่ะ
4: นิทานหลอกเด็กเอ็งก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปร่วมป่าไปขุนโจรเอ็งก็รู้ว่าที่ข้าพูดมาน่ะเป็นความจริง
3: มีดอาถรรพ
4: ์มันน่ะวนเวียนฆ่าคนมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันรอบพวกเราในอดีตบางคนก็เคยเห็นมาแล้ว
5: ไอ้มีดที่ว่าฉันเคยเห็นมาแล้วว่ะพอใจไหมแล้วฉันก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ไก่มีดเล่มนั้นด้วยส่วนชาติหน้าฉันก็คงจะต้องไปผูกพันกับไอ้มีดบ้าเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจบแล้ววะนิทานแก
4: ทำปากดีไปเถอะของเร็วๆเนี่ยมันจะติดตามคนเร็วแล้วมันก็จะติดตามเองไปทุกภพทุกชาติก็ได
6: ้ชาตินี้เลยดีกว่าวะ
7: ไม่รู้อ่ะ
8: ใครไม่ใช่พวกเราฆ่ามันให้หมด
9: เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น
7: ต้องไม่ใช่ชาวป่าธรรมดาแน
8: ่ๆอยู่ได้ไงแล้วมันเป็นพวกไหน
7: พวกไหนไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันไม่เอาเราตายแน
10: ่ๆพวกเราโชคดีแล้ว

0: ยิงกันอีกแล้ว
1: เมื่อคืนมันยิงล่าแต่ตอนนี้มันยิงสู
0: ้ย้อนกลับไปดูไหม
1: ไม่เรามาเพื่อสมบัติอย่าไปเสียเวลาไปพวกเราเดินทางกันต่อ

0: นปืน
1: แกด้วยสารวัตร
2: มันรู้จักเองด้วย
0: มันมั่วแล้ว
1: สารวัตรอัศวิน
0: แบบนี้มันไม่มั่ว
1: ยิงปืนซะสารวัตร

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เนื้อหาในรายการเจาะใจน่าจะบอกท่านผู้ชมว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีเราทุกคนคิดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเกินไปเป็นเรื่องที่เราทุกคนเกิดมาแล้วก็เจอแล้วก็อยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทุกสิ่งที่เป็นรากเหง้าเป็นความเป็นตัวเป็นตนของคนไทยทั่วทั้งประเทศครับแขกรับเชิญเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยบทบาทแบบนี้แล้วก็เล่าให้ฟังถึงความตั้งใจเจตนารมณ์อุดมการณ์ที่จะทำว่างานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็หนักหนามากแล้วเธอก็บอกว่าจะอุทิศเวลาถึงขั้นที่ผมก็แบบโอ้โหแล้วครอบครัวเขาจะจำหน้าลูกหลานหรือสามีเอ้ยภรรยาได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะได้อัปเดตกันแล้วก็ได้ทราบความเป็นไปของความตั้งใจจะส่งเสริมรากฐานของประเทศคือวัฒนธรรมต่างๆให้แข็งแรงให้สมกับเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในหลายๆด้านและเรื่องนึงที่เราจะต้องก้าวหน้าให้ได้ก็คือรากเหง้าของประเทศของเราเองครับจอใจขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็เป็นวาระที่น่าจะได้ดูการทำงานหนักๆนานกว่าเดิมตอนนั้นเจอยังเป็นวาระสั้นๆ
3: ใช่ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็บอกไว้ว่าดิฉันมีเวลาน้อยจำเป็นจะต้องทำงานหนักมากก็
3: ค
2: ือเช้าจนมืด
3: ใช่ค่ะ
2: ผมจำได้อย่างนั้นเลยนะแล้วผมก็ถามว่าแล้วสามีเขาจะจำได้ไหมว่าเราเป็นใครมาเจอกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะถามเป็นงั้นไหมครับ
3: ก็ถ้าจำไม่ได้ก็ยุ่งเลยค
2: ่
3: ะ
2: ยุ่งเลยใช่ไหม
3: ยุ่งเลยค่ะ
2: ดิฉันจะต้องมีปัญหาแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
2: โอเค
3: จำได้ค่ะ
2: จำได้
3: ไม่เห็นเราในต่อหน้าก็ยังน้อยก็ยังเห็นในพื้นที่ของสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ
2: ในการทำงาน
3: ในการทำงาน
2: เพราะเราก็ตั้งใจจะชี้แจงตลอดใช่ไหมครับว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ทำอะไรไปถึงไหนอะไรไปถึงไหน
3: คือการทำงานเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจค่ะว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู
2: ่
3: แล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับคืออะไรก็ต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนค่ะ
2: สมมติผมเป็นกระทรวงคมนาคม
3: ค่ะ
2: ผมเห็นถนนหนทางมันเป็นรูปธรรมหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ของคุณซาบิดาเนี่ยผมจะไปหาว่าเอ๊ะคุณซาบิดาเขาทำอะไรอ่ะหยิบมาให้ดูหน่อยสิชี้ให้เห็นถ่ายภาพมาซิอะไรเงี้ยมันอยู่ในวิถีชีวิตอ่ะ
3: ใช่ค่ะอันนี้คือโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็คิดว่ายากนะคะในการที่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมมีชีวิตวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะแล้วการที่เราจะมีเหมือนผลงานโบแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายมากๆค่ะที่จะทำให้ได้เห็นภาพได้ชัดเจนค่ะ
2: แต่ถามอันล่าสุดก่อนว่าอาจจะอยู่ในแผนก็ได้ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดได้รับการขึ้นทะเบียนอันนี้มาจากแผนการทำงานอะไรอย่างไรบ้างครับ
3: คือต้องเรียนว่าเรื่องของวัดพระมหาธาตุนะคะเป็นเรื่องของการผลักดันจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาพยายามที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นเป็นสากลแล้วก็มีการยื่นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีการเตรียมข้อมูลขั้นตอนต่างๆใช้เวลา10กว่าปีนะคะกว่าจะมาถึงวันที่คณะกรรมการมรดกโลกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
4: With your strong supportI declare draft decision for the ACOM AP.23 adopted.
3: ซึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามของพี่น้องในจังหวัดในพื้นที่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้ให้องค์ความรู้ได้ให้ข้อมูลช่วยกันทำทุกอย่างให้มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการเพื่อให้มาถึงวันนี้
2: เพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได
3: ้ใช่ค่ะ
2: ทำไมทุกชาติในโลกถึงจะพยายามผลักดันให้โบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือธรรมชาติของตัวเองเนี่ยได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์กับประเทศของเขาหรืออะไรอย่างไรนอกจากคำว่าภูมิใจหรืออะไรนี
3: ้แน่นอนว่าพอเราพูดถึงคำว่ายูเนสโกปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นป้ายการัน

0: ปีที่ทั่วโลกกำลังมองหาแล้วก็ถือว่าจะเป็น OUV ก็คือ Outstanding Universal Value นะคะก็คือว่าเป็นการสร้างคุณค่ามาตรฐานระดับสากลมีความโดดเด่นซึ่งเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทั่วโลกได้รู้จักมีรางวัลการันตีว่าเราใช่ค่ะมีสแตมป
1: ์ระดับโลก
0: ระดับโลกค่ะแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกก็จะมีข้อดีหลายอย่างเพราะว่าเขาก็จะคำนึงถึงเรื่องของการดูแลการบริหารจัดการโบราณสถานให้ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพแล้วก็ให้มีความยั่งยืนแต่ว่าคีย์หลักของการที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนในการพัฒนาไม่ใช่เป็นขีดจำกัดว่าเราไม่ให้เกิดการพัฒนาแต่จะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่โบราณสถานแห่งนั้นนะคะ
1: แต่ว่าความยากของมันเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณมีอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีการบริหารจัดการมีความร่วมมือมีความยั่งยืน
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ี
1: ก10ปีมันต้องยังดีกว่านี
0: ้ต้องยังคงคุณค่
1: า
0: โดยที่ไม่ลดทอนคุณค่าของโบราณสถานเหล่านั้น
1: หมายถึงว่ายูเนสโกต้องจัดสรรงบมาสนับสนุนด้วยใช่ไหมนอกจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆแล้ว
0: ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่างๆในเรื่องของภาวะสงครามหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็เขาจะมีกองทุนมรดกโลกที่เราสามารถที่จะขอรับการจัดสรรเพื่อเข้ามาซ่อมแซมบูรณะตรงนั้นได
1: ้ครับและคุณค่านี้ต้องมากับความรับผิดชอบเพราะว่ามันถูกถอนก็ได้
0: ใช่ค่ะถูกถอดถอนได้ค่ะ
1: แปลว่าเขาจะมีการตรวจมีการ
0: เขาก็จะมีการประเมินอยู่เรื่อยๆเป็นระยะนะคะว่ายังคงคุณค่าไม่ได้ลดทอนคุณค่าของสถานที่เหล่านั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีการสร้างอาคารก่อสร้างที่ทำให้โบราณสถานนั้นได้รับผลกระทบแหล่งมรดกโลกเหล่านั้นได้รับผลกระทบหรือไม่ค่ะ
1: ครับกรณีของที่นครศรีธรรมราชหลังจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างกับก่อนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างไรบ้าง
0: ค่ะก็สิ่งหลักๆเลยก็คือที่พี่น้องประชาชนได้รับณวันนั้นก็คือความภาคภูมิใจเพราะว่าพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชก็รอคอยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดพื้นที
1: ่
0: เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องว่าเรามีมรดกโลกทางวัฒนธรรมตรงนี้เรามีแหล่งเรียนรู้ตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกันเพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงรากประวัติศาสตร์ค่ะแล้วเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีการตอกย้ำในเรื่องของข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสิ่งสำคัญก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็พยายามที่จะสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส่งให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจค่ะ
1: โอเคนั่นคือเรื่องราวล่าสุด
0: ค่ะ
1: และเรื่องราวล่าสุดที่เราคุยกันเกริ่นให้ทราบไว้ก่อนเน
0: ี่
1: ยมันก็ตรงกับแผนงานของกระทรวงที่จะต้องมองว่าการขึ้นทะเบียนของอะไรก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยมาจากรากของเราเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอยู่ในแผนเป็นเป้าหมายของเราซึ่งเป็นงานยากทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: เล่าเป้าหมายนี้ให้ฟังหน่อยครับ
0: จริงๆก็เป็นความร่วมมือนะคะการที่เราจะขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: นะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องให้คนเข้าใจองค์ความรู้ก่อนเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มีความชัดเจนอย่างไรแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปยังยูเนสโกซึ่งเป็นเป้าหมายหลักว่าในแต่ละการประชุมทุกครั้งนะคะก็จะยื่นโบราณสถานที่มีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลต่างๆเพื่อขึ้นทะเบียนค่ะ
1: มันมีแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งที่เป็นสถานที่มีตัวตน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมอย่างมรดกโลกสมมติป่าโบราณสถานอะไรเงี้ยมีของอย่างวัฒนธรรมที่มันจับต้องไม่ได้ก็เป็นอีกประเภทนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แบ่งง่ายๆ2กลุ่ม
0: ถ้าเราพูดถึงเรื่องสถานที่เนี่ยก็คือมรดกโลกนะคะมรดกโลกก็จะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกก็คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมกับมรดกโลกทางธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได
1: ้สิ่งที่เราเคยได้ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: มีอะไรบ้างเอาที่จับต้องไม่ได้เนี่ย
0: ที่จับต้องไม่ได้ก็จะมีโขน
1: โขน
0: โนรานวดไทยต ต้มยำกุ้งแล้วก็ประเพณีสงกรานต์ค่ะเรามี5รายการที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได
1: ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แบบว่าอ๋อมีต้มยำกุ้งก็เราต้มยำกุ้งเนี่ยพร้อมส่วนผสมไปส่งเขาไม่ใช่แต่มันคือฉันกินกันทั้งประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: บรรพบุรุษฉันคิดอาหารชนิดนี้ขึ้นมาแล้วฉันก็ยังกินกันอยู่ทั้งประเทศ
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของภูมิปัญญา
1: โขนก็เนี่ยก็คิดขึ้นมาแล้วคนก็ยังสืบทอดกันมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วนะอะไรอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: คือต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องคนไทยต้องไปเข้าไป
0: ชุมชนพี่น้องประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้มีเรื่องของงานช่างฝีมือแนวทางปฏิบัติที่ดีก็คือครอบคลุมในทุกๆด้านค่ะ
1: อ๋อนี่มวยไทยยังไม่ใช่เหรอผมนึกว่าอยู่แล้วนะเนี่ย
0: ยังค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหม
0: ค่ะแต่ว่าอยู่ในลิสต์ลำดับต่อไปหลังจากชุด
1: ก็ยังอยู่ในแผนของ
0: ยังอยู่ใน
1: กระทรวงที่จะเอาละร่วมกันส่งออกไป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในระหว่างส่งหรือระหว่างรอการอนุมัติคืออะไรครับ
0: ก็คือเรื่องของชุดไทยค่ะอยู่ในขั้นตอนซึ่งจะมีการพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคมปี2569ค่ะ
1: อ๋อใกล้ๆนี้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเราส่งไปหมดแล้วหรือว่าอะไรอย่างไรครับ
0: ก็ขั้นตอนอยู่ในตอนนี้ทางยูเนสโกเองนะคะเขาก็จะมีคณะกรรมการคณะผู้ประเมินว่าสมควรจะได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือไม
1: ่นั่นหมายถึงว่าด้วยภาพรวมด้วยกลไกของยูเนสโกที่จะเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียนของประเทศใดก็ตามแต่มันต้องเข้าหลักเกณฑ
0: ์
1: ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเรามีชุดไทยที่มีมาแต่โบราณอย่างเดียวมันต้องมีคนไทยมีวาระที่เขาใช้
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรและมีเรื่องราวของมัน
0: ใช่
1: เยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เล่าอันนี้ให้ฟังหน่อยครับเพื่อให้ครบทุกองค์ประกอบที่เขาจะเลือกเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับ

0: ื่อให้ครบทุกองค์ประกอบที่เขาจะเลือกเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะลำดับแรกก็คือในเรื่องของข้อมูลจะพูดเสมอว่าในเรื่องของข้อมูลจะต้องมีความสมบูรณ
0: ์
1: นะคะข้อมูลทางวิชาการแนวทางการปฏิบัติใดๆก็แล้วแต่และที่สำคัญก็คือว่าการรับรู้ของคนในชาติการสวมใส่การสื่อสารของคนในชาตินอกจากความภาคภูมิใจแล้วเขาสามารถสวมใส่ได้อย่างสวยงามและที่สำคัญก็คือว่าการต่อยอดของกลุ่มคนรุ่นต่อๆไปที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมเหล่านี้ในสิ่งเหล่านี้ค่ะว่าเขาจะไปต่อยอดได้อย่างไรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบไหนและเขาสามารถทำให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้อย่างไร
0: ครับจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปสิ่งเหล่านี
1: ้
0: ก็เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วเหม
1: ือ
0: นกันแปลว่ามีการผลักดันเหล่านี้มาตั้งนานแล้วหรือแม้แต่ตั้งแต่พระพันปีหลวงท่านทรงมีชุดไทยพระราชนิยมแล้วเพิ่มหน่อยครับว่าการสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกวาระทุกโอกาสที่มันจะมีโอกาสเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องขอเรียนพี่ดูว่าอย่างนี้ค่ะการที่เราขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะชุดไทยของผู้หญิง8แบ
0: บ
1: เรามีของสุภาพบุรุษด้วย3แบบผู้หญิง8ผู้ชาย3นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านทรงคิดค้นตั้งแต่ปี2503ซึ่งมีการรวบรวมองค์ความรู้ข้อมูลจากการแต่งกายของสตรีไทยในยุคสมัยต่างๆแล้วก็มาเกิดก่อให้เกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วก็มีการมีวาระโอกาสในการสวมใส่ที่มีความแตกต่างกันไป
0: อ
1: ันนี้คือเสน่ห์ของชุดไทยนะค
0: ะ
1: ซึ่งในแต่ละเวลาในแต่ละโอกาสเนี่ยก็จะมีประเภทที่สวมใส่อย่างชัดเจนอย่างเช่นอย่างที่ดีดาใส่วันนี้ก็เป็นชุดไทยเรือนต้นจะใส่ในช่วงเวลากลางวันแต่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเป็นชุดอีกลักษณะหนึ่งก็อย่างเช่นชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยจักรีทีนี้ก็จะมีรายละเอียดอีกว่าจะชุดสวมใส่ได้ในช่วงเวลาไหนคือเริ่มจากการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยก่อนที่ทั่วโลกจะเห็นได้ซ้ำ
0: ครับเราจะเห็นว่าท่านเสด็จที่ไหนท่านจะนำไปเผย
1: แพร่ใช่ค่ะแล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงเชื
0: ่อ
1: ในงานช่างฝีมือในงานทอผ้าของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก่อนที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับ
0: ครับ
1: เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องต่อยอดเพราะว่าเรื่องราวของชุดไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ว่ากว่าจะได้มาเป็นผ้าหนึ่งผืนเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายผ่านความคิดสร้างสรรค์มรดกทางภูมิปัญญาผ่านการเรียนรู้มากมาย
0: มันไปถึงเกษตรกรเลยนะมันต้องเลี้ยงไหมปลูกต้นหม่อนอะไร
1: ต้นหม่อนเพื่อเอาไป

0: เลี้ยง
1: แล้
0: ห
1: ว
0: น
1: ก็
0: อง
1: งา
0: ไห
1: น
0: ม
1: หัตถกรรม
0: ใช
1: ท
0: ่
1: อผ้
0: ค
1: า
0: ่ะเราต้องมาสาว
1: ป
0: เป็
1: ัน ด
0: ได้เป็นไหมมาท
1: โ
0: ออ
1: ้
0: เส้นพุ่งเส้นยืน
1: ครับ
0: มีวิถีชีวิตต่าง
1: ค
0: ๆ
1: ร
0: ที
1: ั
0: ่
1: บ
0: เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อืม
0: คือเป็นงานฝีมือที่มีเสน่ห์แล้วก็ทรงคุณค่าซึ่งเราไม่ควรที่จะละเลยหรือว่ามองข้ามเป็นสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ๆได้เข้าใจได้ซึมซับแล้วก็ให้เขาได้ภูมิใจค่ะ
1: ครับนั่นคือที่มาของส่วนประกอบส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของ
0: ค
1: กา
0: ่
1: ระ ยื่นสิ่งนี้
0: ค่ะใช่
1: เห
0: ค
1: ็น
0: ่ะ
1: ผมได้ยินอีกคำหนึ่งอันนี้ไม่รู้เรามีการพัฒนาวิวัฒน์ของมันเนี่ยไปถึงขั้นว่ามีชุดที่ไว้ใส่ในวาระไหนก็ได้ก็มี
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเหรอฮะผมว่ามีเหรอชุดไทยมันต้องมีงานสำคัญถึงใส่หรือเปล่า
0: ก็อย่างวันนี้ค่ะก็ยังใส่มานั่งคุยกับพี่ดูก็คือชุดไทยเรือนต้นชุดไทยเรือนต้นเป็นชุดไทยที่สวมใส่ง่ายนะคะ
1: ไม่แล้วก็ไม่ยากไม่
0: ไม
1: ได
0: ่
1: ้แ
0: ย
1: บบมี
0: ากแล้ว
1: เค
0: ก็
1: รื่อง
0: ใส
1: ปร
0: ่
1: ะดับ
0: ส
1: เย
0: บ
1: อะ
0: ายใช่ค่ะคือก็มีคนใส่มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นในพิธีแต่งงานไปทําบุญตักบาตรก็จะใช้ใส่ชุดไทยในโอกาสที่สําคัญสําคัญซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนเขาเข้าวัดหรือว่าไปทําบุญก็จะเลือกที่จะสวมใส่ชุดไทยเรือนต้นมากขึ้นพอเริ่มมีการส่งเสริมมากขึ้นเริ่มมีการให้องค์ความรู้ให้ข้อมูลเหมือนเรานําเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมมาเล่าม ากขึ้นพี่น้องประชาชนก็เริ่มตระหนักแต่ว่าต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเห็นตามหน้าโซเชียลมีเดียในตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับการแต่งชุดไทยอย่างสวยงามนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงก็พยายามหันมาใส่แล้วก็พยายามที่จะมาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการแต่งชุดไทยค่ะ
1: จริงๆสิ่งที่เป็นการสนับสนุนให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมรดกของคนไทยอย่างชัดเจนก็ทั้งสองพระองค์ทั้งพระองค์หญิงทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ทำให้คนทั้งโลกแบบชื่นชมความงามแบบนั้นมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็ต้องเรียนว่าทั้งสองพระองค์นะคะก็ทรงใช้แฟชั่นผ่านการทูตนะคะทำให้เกิดการรับรู้ในเรื่องของความสวยงามของชุดไทยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในวาระโอกาสต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงสวมชุดไทยได้อย่างสง่างามแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดไวรัลเกิดกระแสการชื่นชมอย่างมากมายมหาศาลในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของเสน่ห์ของชุดไทยอะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ก็ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็มีพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมที่จะนำไปรถโชว์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ดีหรือว่าต่างชาติซึ่งเวทีนั้นเป็นเวทีที่ชุดไทยได้เฉิดฉายได้รับความชื่นชมแล้วก็หลายประเทศเขาก็บอกว่าคนไทยโชคดีที่มีชุดไทยประจำชาติเพราะว่าไม่ใช่ทุกชาติที่มีชุดประจำชาติค่ะ

0: มันมีวาระอะไรของหน่วยงานอย่างยูเนสโกที่จะอยู่ในกลไกของการอนุมัติหมายถึงว่าปีนเขาให้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมีคนได้กับไม่ได้ในการยื่นเยอะหรือไม่อย่างไรครับ
1: ส่วนใหญ่กว่าที่จะไปถึงขั้นตอนการพิจารณาค่ะเขาจะมีการตรวจทานค่อนข้างเข้มข้นแต่เข้าไปสู่วาระที่ประชุมแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้
0: ในปีหนึ่งเราส่งได้กี่เรื่องครับ
1: เรื่องเดียวค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าเป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเราจะส่งได้ปีเว้นปีอย่างเช่นว่าในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะคะ
0: อันนี้ส่งตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ที่ส่งก็คือส่งตั้งแต่ปี2568ค่ะแล้วก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ประกาศในปี2569ค่ะ
0: ก็คือปีนี้แหละ
1: ปีนี้ค่ะ
0: สิ้นปีต้องมาลุ้นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อื่นๆที่อยู่ในแผนที่เกี่ยวกับยูเนสโกอื่นๆของเรามีอะไรบ้างครับ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสถานที่ก็คือมรดกโลกเนี่ยเราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ซึ่งจะมีคณะกรรมการนะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญจากอีโคโมสสภาการโบราณสถานสากลเนี่ยเขาจะมาสำรวจพื้นที่มาดูมาประเมินว่าสถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมในการที่จะยื่นขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือไม่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
1: ที่ยื่นไปตอนนี้ก็คือเฉพาะจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: แต่เราก็จะมีกลุ่มวัดที่สอดคล้องมีประวัติความเป็นมา

0: ที่เกี่ยวข้องนะคะของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของกำแพงเมืองคูเมืองต่างๆค่ะที่จะอยู่ในกรุ๊ปปิ้งที่จะยื่นเป็นมรดกโลกค่ะ
1: ตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนอย่างไรครับ
0: ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมของพื้นที่นะคะเรื่องของเอกสารแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจมาประเมินว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของสถานที่แห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องทำขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะทำให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะให้เข้าสู่วาระการพิจารณาในปี2570ค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นแผนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับชาติอื่นเกี่ยวกับนานาชาติค่อนข้างชัดเจน
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในประเทศของเราเองสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยคือผมสงสัยว่ากระทรวงเนี้ยเขาจะกรุ๊ปปิ้งยังไงว่าเราจะไปแก้ไขอะไรตอนนั้นผมจำได้ว่ามันเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านใช่ไหมคุณกัมพิดาเคยพูดถึงตอนมาคราวที่แล้วผมก็บอกว่าใช่แต่มันกว้างขวางมากคราวนี้จะไปดูแลไม่รู้กี่ตระกูลที่แต่ละศิลปินพื้นบ้านอะแต่ละอย่างแต่ละอะไรซึ่งผมไม่รู้มีกี่ร้อยกี่พันอย่างด้วยซ้ำ
0: หูเยอะมากเลย
1: อันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างแต่ว่าเป็นการทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีความสวยงามนะคะอย่างล่าสุดไปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นวัฒนธรรมไตลื้อนะคะซึ่งเขามีเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่สามารถที่จะเรียกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้มีการทำเวิร์กช็อปต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเกิดการเรียนรู้แล้วเขารู้สึกหลงรักวัฒนธรรมเราไปด้วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนเปิดพื้นที่ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต้องเรียนพี่ดูว่าคือในโลกปัจจุบันนี้ค่ะเราจะแข่งกันสร้างตึกสูงๆเราแข่งได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยประเทศไหนก็สร้างแข่งกับประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเราต้องยกระดับเขาขึ้นมาช่วยเขาโปรโมทช่วยเขาประชาสัมพันธ์ให้คนได้เห็นถึงคุณค่าต่างๆเหล่านี
1: ้
0: คืออย่างที่ดีดาจะพูดเสมอเลยค่ะว่าทำยังไงที่เราจะมีข้อมูลกลางนะคะสร้างองค์ความรู้มีดัตต้าเบสนำความรู้ทางวัฒนธรรมทั้งหมดเนี้ยใส่ในองค์ความรู้ใส่ในแพลตฟอร์มที่คนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะก็ต้องมีข้อมูลกลางซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะทำอยู่ในเรื่องของการทำข้อมูลนะคะ
1: เพื่อบันทึกไว้ว่าเป็นหลักฐาน
0: ให้เขามีความเข้าใจ
1: การม
0: ีอยู่ของเขาใช่ค่ะพอคนรุ่นใหม่เกิดความเข้าใจปุ๊บเขาก็นำไปต่อยอดนำไปก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ได้ในรูปแบบต่างๆค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องรู้รากแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดี
1: ผมเห็นสิ่งนึงที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็คือสมมุติครูบาอาจารย์ของศิลปินต่างๆเหล่านี้บางทีเขาก็ไปสู่สายของการศึกษาไปเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาจากของรัฐหรืออะไรก็ตามแต่เรามีความร่วมมือในการสร้างสิ่งเหล่านี้หรือให้มันเกิดเป็นอาชีพถาวรผมไม่แน่ใจว่าคนดูลิเกจะเยอะเท่าคนดูลิเกเมื่อ100ปีก่อนหรือไม
0: ่
1: นึกออกมั้ยในขณะที่คู่แข่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรไปเยอะแยะ
0: นะ
1: หรือมากกว่านั้นหมอลำจะเป็นยังไงหรือมีอีกตั้งหลายครูอย่างที่คุณซาบีดาบอกบางอันผมยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ได้มีการพยายามที่จะรวบรวมกลุ่มศิลปินพื้นบ้านแต่ละกลุ่มนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างฐานข้อมูลว่าที่อยู่ติดต่อว่าแต่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกี่กลุ่มแล้วก็เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเวลาเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามที่จะใช้กลุ่มเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการร่วมมือกับงานวัฒนธรรมกับงานประเพณีก็คือเราพยายามที่จะไม่ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังและที่สำคัญก็คือว่าก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะให้มีการเรคคอร์ดเกี่ยวกับการทำข้อมูลศิลปินพื้นบ้านต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู
1: ้
0: แล้วก็เก็บไว้เป็นดัตต้าเบสค่ะ
1: เราไปในทุกจังหวัดเลยเหรอครับ
0: พยายามไปให้ครบทุกจังหวัดมากที่สุดตอนนี้ก็พยายามลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
1: แล้วปัญหาและอุปสรรคของการรวบรวมเหล่านี้คืออะไรฮะที่เราเจอเยอะที่สุด
0: ก็คือต้องเรียนว่าเป็นการบูรณาการข้อมูลซึ่งเดิมทีเนี่ยการที่เราจะหาข้อมูลทางวัฒนธรรมถือว่ายังมีน้อยมากนะคะในการที่คนจะ

0: เข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรวบรวม
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหอจดหมายเหตุข้อมูลจากหนังสือใดๆก็แล้วแต่เราต้องรวบรวมให้เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจต้องเป็นข้อมูลที่ย่อยง่ายมาเล่าให้มีความสนุกแล้วก็คนสามารถรับรู้ได้ค่ะ
1: คือพอกลไกของความเปลี่ยนแปลงในสังคมมันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็สงสัยว่าในการสืบทอดมรดกเหล่านี้ของแต่ละครอบครัวที่เป็นศิลปินน
0: ะ
1: มันก็น่าจะลำบากเหมือนกับทุกอาชีพที่เวลาไม่ได้ร่ำรวยอ
0: ่ะ
1: ลูกก็ไปทำอย่างอื่นลูกก็ไปทำอย่างอื่นก็ไม่มีใครเรียนต่อลูกศิษย์ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
0: จริงๆก็เจอนะคะมีหลายกลุ่มที่ในเรื่องของครูช่างศิลป์ต่าง
1: ๆ
0: ที่ลูกหลานพอไม่ได้สืบทอดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเหมือนกลายเป็นอนุสรณ์ไปแล้วไม่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นหรือว่าลูกมองว่าไปต่อไม่ได
1: ้
0: สิ่งสำคัญก็คือว่านอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มองเห็นว่าเขาสามารถที่จะต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางสินค้าเนี่ยก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างไรถ้าเขามองว่า
1: ซึ่งต้องมีคนไปแนะนำใช่ไหม
0: ต้องมีคนไปแนะนำแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในกระบวนการของมรดกภูมิปัญญาต้องใช้เวลาในการที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็พยายามที่จะทำให้สร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้แล้วก็มาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันดีไซน์ว่าองค์ความรู้จากกลุ่มครูเหล่านี้เราจะสามารถที่จะไปต่อยอดเป็นสินค้าหรือว่าจะต่อยอดเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนได้บ้างต้องเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายเดียวเนี่ยไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือแม้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็คือกลุ่มคนบันเทิงก็อย่างเช่นว่าไปถ่ายทอดให้เป็นในเรื่องของละครซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามมีมาตรการที่มาสอดคล้องกันก็คือ cash rebate
1: โอเคอันนี้เป็นในเชิงลุกของเราแล้วว่าเราจะได
0: ้
1: พันธมิตรที่จะเป็นตัวแทนในการนำเสนอวัฒนธรรมที่ยากๆเนี่ยให้ไปสู่เขาได้ง่าย
0: ใช่ค่ะแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์ในแบบที่บางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมในมุมมองของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการช่วยสืบสานต่อในการเล่าเรื่องในอีกรูปแบบหนึ่งให้ดูสนุกขึ้นค่ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยคุณสบิดาได้เคยบอกไปแล้วตอนในที่บอกว่าจะทำตรงนี้เป็นรูปธรรมให้ได้เลยเห็นมีตัวเลขมาด้วยนะว่าแบบคนบันเทิงถ้าคุณทำให้มันเกิดสิ่งนั้นช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยได้ส่งเสริมศิลปินหลายคนซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในความนิยมเหมือน100ปีที่แล้วแต่กู้เขากลับมาให้เขาอยู่ได
0: ้
1: พอที่จะสืบทอดได้อย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเหลือคุณกับอันนี้เป็นเงินเลย
0: ก็ให้เขามาทำเรื่องของผลิตผลงานบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาสามารถดึงเรื่องราวเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาได้เราก็จะมีเงินคืนให้สิทธิประโยชน์คืนให้
1: ครับได้ผลเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แต่ก็เพิ่งเริ่มมาไม่นานนะ
0: เพิ่งประกาศเมื่อวันที่2ธันวาค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งเอกสารค่ะแล้วก็รวบรวม
1: ก็โอ้โหอีกนานเลยนะผมนั่งนึกเพราะว่าผมคิดออกเลยว่ากองถ่ายกว่ามันจะได้เริ่มเรื่องส
0: ัก
1: เรื่องหนึ่งรวมทั้งยื่นเรื่องที่กระทรวงด้วย
0: ใช่ค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปในระยะเวลา1ปีเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนมาตรการว่ามาตรการ cash rebate ที่รัฐบาลประกาศไปเนี่ยอุตสาหกรรมบันเทิงได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่ทำให้เขาสามารถฟื้นตัวขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งทบทวนแล้วก็มีการแก้ไขเพื่อให้ตอบโจทย์เพื่อให้อุตสาหกรรมเนี้ยได้ไปต่อและให้อุตสาหกรรมเนี้ยมาส่งเสริมในเรื่องของงานวัฒนธรรม
1: ได้รับความร่วมมือดีไหมครับเขาสนใจกันเยอะไหมครับยังไงได้รับความร่วมมือดีไหมครับเขาสนใจกันเยอะไหมครับยังไง
0: ก็เยอะค่ะมีหลายเรื่องนะคะที่เข้าสู่การพิจารณาแต่ว่าก็ต้องมีขั้นตอนในการตรวจทานเอกสารในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องหลักฐานต่างๆให้มีความครบถ้วนนะคะ
1: อันนี้ผมถามเผื่อคนในกองที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวมันมีเกณฑ์อะไรไหมครับว่าต้องเป็นส่งเสริมความเป็นไทยไม่ลึกหนังละครนั้นต้องไม่มีเรื่องร้ายๆไหมหรืออะไรยังไงแบบนี
0: ้คือต้องมีการสอดแทรกในเรื่องของธีม

0: ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไทยซึ่งเราจะมีในกําหนดนะคะว่าในเรื่องของการส่งเสริม
1: ม
0: ศ
1: ุ
0: ิ
1: น
0: ลป
1: เระ า
0: ว
1: ท
0: ัฒ
1: ำแบ
0: น
1: บไท
0: ธ
1: ย
0: ร
1: อิ
0: ร
1: น
0: ม
1: สินค้าอย่างนั้นเลย
0: ค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะนําเสนอในรูปแบบของเขาในมุมมองของเขาโดยที่ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องยัดเยียด
1: ครับ
0: ทํายังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าหลงรักหลงไหลในวัฒนธรรมแต่ว่าต้องมีทุนการผลิตตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปก็จะได้เงินคืน 15%
1: โอ้แต่ฟังดูเกณฑ์ก็ไม่ยากนะ
0: ค่ะไม่ยากแต่ว่าก็ต้องมีในเรื่องของการส่งเอกสารในเรื่องของมาตรการต่างๆมาตรการทางบัญชีต่าง
1: ๆครับ
0: ซึ่งถามว่าก็มีข้อตําหนิมาเหมือนกันว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์การส่งเอกสารทางบัญชีมีความยุ่งยากเกินไปไหม
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอชี้แจงว่าในเรื่องของการที่เราจะทําให้อุตสาหกรรมนี้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกเขาจะต้องมีความเข้มแข็งมีมาตรการที่มีความเข้มข้นเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปแข่งขันในเวทีโลกได้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูใน1ปีเราก็ต้องมานั่งทบทวนแต่ละปีว่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมหรือไม่ค่ะก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนบันเทิงด้วยค่ะจริงๆต้องเรียนพี่ดูอย่างนี้ค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมมี2ส่วน
1: ครับ
0: คือเราไม่ได้มองแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ว่าสําหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็สนใจที่จะทํางานถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในซีรีส์หรือในภาพยนตร์
1: สเกลเล็กกว่า
0: ใช่สเกลเล็กเนี่ยก็ขอรับเงินอุดหนุนได้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรร
1: ม
0: ส่วนในสเกลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแคชรีเบทตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไป
1: ครับเนื่องจากคุณสบิดาเป็นคนทำงานบอกว่าทำเยอะทำจะทำให้เร็วด้วยไอการกลไกของภาคกระทรวงเนี่ยเวลาสมมติถ้าเขายื่นหนังไปสักเรื่องหนึ่งมันจะนานไม่เกินปีควรจะได้คำตอบไหมครับ
0: มีกำหนดค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาก็จะประกาศภายในปีนี้นะคะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่เข้าเกณฑ์ใช่ค่ะก็จะต้องเริ่มมีการประกาศกันคร่าวๆก่อน
1: ซึ่งเขามีเกณฑ์บอกอย
0: ู่ใช่ค่ะแล้วส่วนในเรื่องของสเกลเล็กเนี่ยก็มีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
1: อันนี้มีตัวเลขไหมครับว่ากี่เรื่องกี่อะไรยัง
0: ก็แต่ละปีก็จะมีคนเข้ามาสมัครค่อนข้างเยอะจากที่ดูลิสต์ในรายการเนี่ยจำตัวเลขต้องขออภัยจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าก็จะมีเรื่องที่เรารู้สึกผ่านตาเรารู้สึกว่าน่าส่งเสริมแต่ว่าด้วยความที่เขามีคณะกรรมการ
1: ครับ
0: เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์นะคะก็จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ตัดสินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามสื่อสารไปตลอดว่าอยากจะให้มีความครอบคลุมทุกๆอุตสาหกรรมหมายความว่าทุกๆกลุ่มไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือคนบันเทิงทุกกลุ่มต้องได้ประโยชน
1: ์ทุกคนเป็นพวกเดียวกันหมด
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันมีวาระที่ผมเห็นในข่าวเรามีกระทรวงวัฒนธรรมเรามีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จปั๊บเขาจะเอาท่องเที่ยวไม่อยู่กับกีฬาแล้วกีฬาอยู่ของกีฬาไปแล้วท่องเที่ยวมาอยู่วัฒนธรรมอันนี้แนวคิดหลักท่านนายกใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรยังไงและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงครับ
0: ค่ะก็ต้องเรียนว่าเป็นแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินซึ่งท่านมองว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างของการบริหารราชการเนี่ยให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีความกระชับไม่ซับซ้อนแล้วก็ภารกิจไหนที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็ให้มีการปรับอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเดิมทีเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่านก็มองว่าเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเป็นภารกิจที่ยังไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่แต่จะสอดคล้องกับกระทรวงวัฒนธรรมมากกว่าก็ให้ปรับโครงสร้างเอาภารกิจงานท่องเที่ยวมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาก็ควรจะเน้นกีฬาให้เป็นกิจจะลักษณะให้เป็นกีฬาอาชีพกีฬาเยาวชนที่ส่งเสริมทางด้านกีฬาที่สามารถที่จะแข่งขันได้ค่ะ
1: ถ้าพิจารณาจากงานของท่องเที่ยวกับกีฬากับท่องเที่ยวกับว่าก็ท่องเที่ยวน่าจะอยู่กับวัฒนธรรมก็เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้มันมีความยากในการทํางานยังไงอะไรยังไงมั้ยครับมันต้องย้ายคนย้ายกรมเลยใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรม
1: เมื่อไหร่ครับ
0: ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปรับโครงสร้างนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการร่างแล้วก็ต้องเข้าสู่วาระสภาเพื่อให้ผ่านกระบวนการแต่ละกระบวนการค่ะ
1: แล้วส่งผลต่อท่านรัฐมนตรีอย่างไรบ้างไหมครับต่อไปต้องไปดูท่องเที่ยวด้วยแล้วนะ
0: ใช่ค่ะภารกิจก็จะเพิ่มขึ้น
1: คราวนี้ไม่ได้กลับบ้านแน
0: ่ก็ไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: ก็เตรียมการไว้อยู่แล้วคิดว่าภายในปีนี้ไหมครับไม่ทันมั้ง
0: ก็คาดว่าปี70นะคะจะแล้วเสร็จในเรื่องของการปรับโครงสร้างทั้งหมดค่ะ
1: สุดท้ายครับ

0: มีสิ่งใดที่อยากจะเชิญชวนพวกเราประชาชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเพราะเราไม่รู้ต้องยื่นอะไรอีกตั้งเยอะนะให้ทุกชาติเห็นว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงๆเราเป็นมรดกของเราจริงๆที่เราน่าจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็คงไม่ใช่หน้าที่ของกลุ่มหรือคณะใดคณะหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของคนทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: มีอะไรจะฝากไว้ไหมครับ
1: ค่ะก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะคะแล้วก็เรื่องของมรดกภูมิปัญญาอื่นๆไม่มีใครสามารถที่จะสะท้อนได้ดีได้เท่ากับคนไทยไม่มีใครสามารถที่จะเล่าเรื่องได้น่าสนใจได้เท่ากับคนไทยต้องเรียนว่าวัฒนธรรมที่บางอย่างที่หายไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมนั้นไม่มีคุณค่าแต่ว่าเจ้าของวัฒนธรรมอาจจะลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในงานของวัฒนธรรมมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของเราได้ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์แล้วก็ทรงคุณค่ามากที่สุดอยากจะให้วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กลุ่มคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เข้าใจง่ายค่ะ
0: เห็นด้วยมากๆแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าในสังคมที่พวกเราอยู่กันทุกคนเนี่ยนะครับบางทีเราจะชินกับคำว่าเราทำสิ่งนี้เพราะเขาตั้งเป็นกติกาเราทำสิ่งนั้นเพราะเขามีกฎหมายว่าต้องทำสิ่งนั้นแต่วัฒนธรรมคือความน่ารักที่เหนือกว่าทั้งหมดไม่มีใครบังคับว่าต้องทำแต่มันทำแล้วมันมีความขลังมีความเข้มแข็งมีความดีงามมีความสวยมีความอ่อนช้อยมีความสง่าแต่ไม่มีใครบังคับนะครับแต่ชนในกลุ่มเดียวกันเขาตกลงกันว่าเราจะทำแบบนี
1: ้
0: แล้วกลุ่มของเราจะสวยงามจะดีงามนั่นจึงเป็นวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะถ้าเราเห็นคุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมแน่นอนมูลค่าก็จะตามมาเองเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของมูลค่ามาเน้นคุณค่าก่อน
0: ครับขอบคุณมากครับคุณซาบิดาครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับเอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีเวลาว่างถ้ามีผลงานอะไรที่ก้าวหน้าหรือผลการตัดสินอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการ
1: ได้เลยค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับจอใจหมดเวลาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ

0: ครั้งเพื่อเราจะสามารถนำมาต่อยอดเป็นโชว์เป็นเพลงเป็นการแสดงต่อไปได้อีก
1: แต่เท่าที่เราพอจะจำได้ก็คือในช่วงสำแดงสดครั้งที่8ที่9
0: 9รัตนโกสินทร์เรืองรอง
1: และครั้งที่9เนี่ยคือเป็นครั้งแรกที่พี่ก้องไม่ได้มา
0: พี่ก้องติดภารกิจ
1: ก็เลยได้พี่กบทรงสิทธิ์มา
0: ครับผม
1: นี่ก็อีกมุมนึงนะพี่กบนะ
0: อีกแนวนึง
1: เขาจะเป็นผู้ชายที่ขรึมกว่าพี่ก้องนะ
0: แต่เขาก็จะหลุดขำนะ
1: หลุดข
0: ำเขาจะแบบพอเล่นแล้วจะขำอ่ะจะสนุกจะมีเสียงหัวเราะไปก่อน
1: เออ
0: เพราะว่าวันนั้นมารู้สึกว่าจะเล่นมุกทายปัญหาเล่นมุกอะไรกันนะ
1: ร้องเพลงด้วย
0: ร้องเพลง
2: เดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยกัน3คนเพลงนี้ท่านลองฟังนะครับจะมี3สไตล์สไตล์แรกคุณพันจะร้องก็จะเป็นเสียงใส
3: ๆครับผม
2: สไตล์ที่2ก็เป็นพี่กบแน่นอนเสียงนุ่มๆคลาสสิกมาถึงผมเป็นสไตล์ลูกทุ่งหวานๆ3สไตล์ลองฟังดูครับเพลงเอาเพลงอะไรดีเพลงนี้ดีกว่าเพลงไอ้มนต์รักดอกคำใต
3: ้โ
2: อ้คลาสสิกดี
3: มันจะยากสิผมร้องไม่ได้สิผมร้องได้แต่ผิวลมพัดฉ่ำอะดิ
2: ไอ
3: เลือกเพลงยากเจีย
2: ผีลมพัดฉ่ำมันเก่าแล้วมันจำเนื้อกันยากเลยเอามนต์รักดอกคำใต้นี่แหละ
4: เดี๋ยวโทษนะครับ
3: ครับพี่
4: เพลงเดียวกันครับที่เถียงกันอยู่เนี่ยเพลงเดียวกัน
2: ผมอยู่หัวดีกว่าง
3: ั้นผมอยู่ดับผมอยู่ที่สองก็ได้ผม
2: อันนี้ไม่พลาด
3: แล้วที่ตกสามเหมือนเดิม
2: เอาไมค์ตัวนี้ไปกำหนดเหมือนเดิม
3: ตัวตั้งเลยทีนี้พี่คนแรกด้วยสบายเลย
2: ถูกต้อง
3: ให้พี่เลือกเพลงได้เองเลย
2: ทำใจหน่อยนะผมก็หลบเพลงนะ
3: ครับผมพี่เตียงมาดนตรีเลย
2: ที่นัดกัน
3: อบอย่างเข้าเดือน
5: ไอ้พันมีใจคออบอีกแล้ว
3: มันก็ต้องแบ่งอย่างนี
5: ้บ้าแบ่งบอลเลยสองคำเนี่ย
3: แล้วเพลงนี้พี่ก็เตี้ยมันเองนะไม่เกี่ยวกับผมด้วย
5: ก็คือกับอบอย่างเข้าเดือนหกอบไม่ไปแล้ว
3: มันเป็นจังหวะของเพลงพี
5: ่ไม่ได้จังหวะหรอกไอ้พันกลับบ้านกล้าบอกลูกบอกเมียนะว่าร้องเพลงคู่กับพี่กบเนี่ยไม่ได้ภูมิใจ
3: เอานะเก็บความภูมิใจนี้ไว้แหมได้ร้องเพลงคู่กับพี่กบมีที่ไหนนานๆนะ
5: เก็บความภูมิใจเอาไว
3: ้
5: เ
2: คยเห็นพี่กบเป็นแนวคลาสสิกเล่นละครก็เพลงนิ่มๆแต่วันนี้นี่คืออีกบทบาทของเขาพี่กบทรงสิทธิ์ครับ
3: ขอบคุณนะครับพี่ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราได้เจอกับพี่กบทรงสิทธิ์นะครับแต่ละครั้งที่มีแขกรับเชิญมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมก็ประทับใจนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความสุขไปกับเสียงเพลงบทเพลงแล้วการแสดงด้วยก็ต้องคอยติดตามว่าปีนี้จะมีใครมาร่วมคอนเสิร์ตกับเราบ้าง
1: ใช่ในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่14เรือนแพ
0: ครับ
1: อ่ะเราจะย้อนนี่เราย้อนไปย้อนมานะ
0: ครับผม
1: อ้าวไปคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่11
0: 11นะครับชีพจรลงเท้า
1: อ่าน
0: ะ
1: ก็คือไปเที่ยวอ
0: ่ะการเดินทางโดย2เท้าเราเนี่ยไปที่ต่างๆที่เราชื่นชอบกันนะครับ
1: ใช่แน่นอนครับที่ไปจอดลงท้าปุ๊บ อยู่บ้านไม่ติดแล้ว
0: ต้องเดินทางแล้ว
1: ไปเที่ยว
0: ถ้าเป็นคำพิเศษก็บอกซอกไปเรื่อยใช่ไหม
1: ตะเวน
0: ตะเวนไปเรื่อยนะ
1: เออ
0: นะเราก็มีบทเพลงนะจะบอกว่าเป็นบทเพลงประจำคอนเสิร์ตในครั้งนี้ชื่อเพลงเดียวกันเลยนะฮะว่าชีพจรลงเท้
1: าเพลงนี้นะครับได้สามหนุ่มเสียงดีจากเพลงเอกนะมาขับร้องครับคือน้องทัศน์กิติทัศน์และน้องโบ๊ทปัชญาและน้องแบงค์เฉลิมรัตน์ครับผม
0: นะไปฟังกันเลยครับกับเพลงชีพจรลงเท้าเชิญครับ

0: รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: เจอกันแบบนี้ครับทุกวันที่ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณมาช่วยวัยรุ่น
3: เรียน
2: ดี
3: เรียน
2: ด
3: ี
1: ทำดีตายไป1คนละ
2: ฮะทำไมอ่ะ
1: วัยรุ่นเรียน
2: ดีเรีย
1: นดีอะไรเล่าไม่ได้มาชมกันมาชมเกรดอะไรวัยรุ่น
2: เรียนไทย
1: วันนี้เราอยู่ที่ไหน
2: วันนี้นะคะเราอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ
1: ์ปทุมไปอะไรประจวบเราโอ้เลยไปไกลเลย
2: สวนไทยคาเฟ
1: ่สวนไทยคาเฟ
2: ่โอ้ my god
1: ที่คลองหลวงนะ
2: คือวันนี้เรามาทำภารกิจเขาบอกว่าให้มาแย่งชิงตำแหน่งพิธีกร
1: แล้วคิดว่า2คนจะเป็นได้หรอ
2: สวัสดีครับบอมมาจูนะครับก็คือวันนี้จะมาเป็นพิธีกรรายการคุณพาช่วยวัยรุ่นเลียนไทยเนาะซึ่งวันนี้อากาศดีมากๆเขาก็เลยจะมาเจอกับที่นี่เลยบ้านบ้านสวนไผ่คาเฟ่นะก็เดี๋ยววันนี้แขกรับเชิญเขาจะมีใครพ้องไปเจอกันเลยบอกว่าจะเป็นปี้บอลแล้วกับน้องไม้ยังไงเอาพวกหนูมาทำไมเนี่ยวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวมีคนมาให้โจทย์เราขอต้อนรับอาสมเมียตาโย
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะ
4: สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูก
2: เสียง
4: ก็วันนี้2คนลูก2คนเขาอยากกินอะไร
2: หนูอยากกินประเภทแกง
3: หนูอยากกินอะไรก็ได้ที่อร่อยอร่อยค่ะคุ
4: ณแต่เรายืนอยู่เนี้ยเรายืนอยู่ตรงต้นไผ่
1: ใช่
4: ต้นไผ่ต้นไผ่ใช่ไหม
1: ค่ะ
4: ถ้ามันมีกอไผ่อย่างนี้มันก็ไม่แล้วไม่แคล้วแล้ว
1: ไม่แคล้วเนี่ยเป็น

0: ทอดรถด่วนทอดรถด่วน
1: ไปเอาหนอนตรงไหนล่ะ
2: หนอนไปหนอนไผ่ไงแม
1: ่มันจะไปทำยังไงต้องโค่นต้นไผ
0: ่เออไปโค่นเขามี
1: ต้นไผ่ถึงจะได้หนอนไผ่แต่อันนี้เราไม่ต้องโค่นต้นไผ่ต้นไผ่มันมีหน่อไม้เราไปขุดหน่อไม้มาที่
0: อ๋อแกงหน่อ
2: หน่อไม
3: ้แกงเปอะไหม
4: ได้แกงเปอะ
3: เออ
4: ได้หนูไม่เคยกินแกงเปอะ
1: ใส่น้ำยานางใส่ยานางใส
0: ่
1: ชะอมใส่เห็ดใส่น้ำลาย
0: น้ำลายไหล
2: ต่อซะแล้ว
1: ใช่ไหม
2: อ่ะเดี๋ยวไปหาหน่อไม้กับใบยานางครับ
4: โอเคไป
2: ไปไปพักก่อนนะ
1: โอเคไปไปเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ไปเตรียมเครื่องให้
2: เดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้กันนะ
0: โอเคได้เลยพี
2: ่เด็กฝึกงานอย่างน้องๆเนี่ยมันจะต้องแบบหาดอกไม้ที่แบบสวยๆงามๆให้พี
0: ่ตอนนี้คือมันมีหลายกอมากพี่บอลเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกจากกอไหน
4: แล้วเราจะเลือกไงว่าอันไหนอ่อน
0: อ่อนคือยังเล็กอยู่ไงลูกพอเริ่มแก่ก็จะเป็นแบบว่าหนอใหญ่ละตอนนี้เดี๋ยวเราเอาหนอเล็กดีกว่าม
2: ีความรู้เนี่ย
0: มีความรู้มีความรู
2: ้แล้วเล็กๆนี่คือหนออ่อน
0: มา
2: เราแล้วจัดเลย
0: นั่งนั่งก่อนนั่งนั่งทำท่านั่งเออทำอะไรอ่ะ
2: แย
0: ่
2: แย่หนอ
0: แย่หนอก่อนอ่ะเคลียร์เอาใบใบออกก่อนอ่ะค่อยค่อยค่อยค่อยมามาตอนนี้หนูไปเขี่ยรังมดลูก
2: คือพี่ไม่ได้กินมดนะแทงแทง
0: เอออย่างนั้นแหละลูกประมาณปีนึงอาจจะขุดได
2: ้
4: อุ้ยเราสามารถหักเลยได้ปะ
0: เม็ดลองลอง
2: ลองดูลองดู
0: ลูกอ่ะเอออย่างนี้แหละเป็นฟิลแบบชาวบ้านมาดึงต้นโพต้นมะเขือของป้าแม่ป้าบู่อ่ะ
2: เออดูคลาสสิกดีเนาะ
0: ใช่
2: แทงไหม
4: ไม่พี่หมอเสียมใหญ่กว่าพี่หมอทำนี
0: ่เสียมใหญ่พี่ไปอ่ะ
2: ตัวใหญ่แล้วนี่ไงลองแทงไปเออ
0: เออ
2: เออ
0: ท่าทางได
2: ้เอ้ยได้นะ
0: อะไรลำต้นไม้ไผ่เขาด้วยนะถูกต้องแบบนี้ลูกเละ
2: บอลเละเออครึ่งเออ
0: เละ
4: เออแล้ว
2: เ
4: ด็ก
0: ถูกต้องนี่แหละนี่เห็นไหมข้างในก็คือจะเป็นแบบว่าอย่างนี้เลยเก่งมาก
2: เก่งมากนะเก่งนะ
0: จริงๆจะไม่เหนื่อยเลยนะถ้าไม่ใช้ฟันตัวเองในการแทะออกมาเหมือนปกติ
2: ได้ไหมอยากเห็นอ่ะ
4: อันนี้ยังแต่เราจะเอาแค่อันเดียวเน
0: า
4: ะ
0: เอากี่หน่อพ
2: ี่
0: โอเคสองหน่อ
2: คนละหน่อมอสเขาทำมาทำแมงมาดูเซียนนี่เขาดูก่อนว่ามัน
0: พี่ว่าเอาอันใหม่ไปใช้อันไหนแต่ไม่ใช่
2: โอ
0: ้
2: โหสุดยอดเอามดตายเพียบเลยตรงนี
4: ้
2: เออเฮ้ยเข้าไปแล้วเฮ้ยอะไรเขียวๆเอ้ย
0: เออ
2: ทำไมง่ายจังอันเนี้ย
0: อ่ะอันนี้ก็หน่ออ่อนเหมือนกันนะเนี่ยข้างในอ่ะ
2: อ่อนไหม
0: เดี๋ยวเราไปเอาเปลือกมันออกพี่บอลแล้วก็ข้างในกินได้มาเดี๋ยวจินตนาการว่าเธอเป็นวิญญาณที่สิงในต้นไผ
1: ่โอ้ยโอ้ย
0: อยากอุ้ยขำขำมันจะกระที่ใช่ปะ
4: เออพี่บอลสับกับพี่ดี
0: มาแล้วมา
2: พี่ว่านี้มันยังไม่ได้หรอไปเอาใหม่ค่ะตอนนี้ได้หน่อไม้แล้ว
0: ได้ละคนละหน่อ
2: แต่หนาอันนึงคือใบยานางอย่าให้หนูไปหาดีกว่าม
0: ันมีอยู่ในรถไง
4: นั่นแม่ยานาง
2: นั่นแม่ยานางอย่ามาต้มมึงไงเรา
0: โอเค
2: เออเดี๋ยวขี่ค
0: อใบยานาง
2: โอเคไปหาใบยานางกัน
0: ไปหาใบยานาง
2: ตอนนี้เราเจอไปยานางแล้ว
0: โอเคได้เลยพี่เดี๋ยวเริ่มเก็บเลยแล้วกันเนาะ
4: ไม่ใช่
2: ในน้ำมันเหนียวมันจะเหนียวอะไรเราน
0: ี่บัวหรอ
4: ดู
2: บ
4: ั
2: วม
4: ัน
2: อยู่ตรงนี้แหละอ่ะลองดู
0: คือชื่อชีแบบเป็นย่างชีดูแก่พอแก่ก็ย้วยย้วยก็น่าจะอยู่แบบติดกับพื้นดิน
2: เ
0: นี่ย
2: ลักษณะลักษณะมันจะเป็นแบบเนี้ย
4: เ
0: ป็นใบหรอ
2: จะเป็นใบแบบอะไรแบบเนี้ยอ่ะลองดู
0: หนูว่าเนี่ยคือใบยานาง
4: อันนั้นใบลาน
2: นี่ที่
4: แล้วต้นมันอยู่ไหนอ่ะทำไมม
2: ันเลื้อยมันเลื้อย
0: อ๋อ
2: ใช่มันเป็นไม้เลื้อยมันก็เลื้อยไปเรื่อย
0: มาแค่นี้หรอลากไปนี่หรอ
2: ขึ้นอย่างด้านล่างมันเลื้อยไปแล้วอย่ารู้มากสิเออมันอย่ารู้มาก
0: มันอยู่อย่างนี้เลยเนาะ
2: มันเลื้อยไปเรื่อยใช่มันเลื้อยไปเรื่อย
0: โอเคเราได้วัตถุดิบครบแล้ว
2: ครบแล้วสองอย่าง
0: สองอย่าง
2: ที่เหลือก็เหลือไปทำอาหาร
4: อุ้ยมีกระบะด้วย
2: เอาไปไปเลย
0: พี่บอล
4: งั้นหนูซ้อนนะ
2: ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบอกไปด้วยกันเป็นทีเลย
4: เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ได้นะพี่พล
2: เฮ้ยได้เปล่า
0: ไม่ได้ไม่ได้โอ้
2: ไปได้เปล่า
4: ได้ได้ได
2: ้สนุกไหมไปซื้อบัตรข้างหน้าหรอรีบรอบหนึ่ง
0: ป้า
2: ป้า
0: สอง ป้าป้าคือหนูกว่าจะขุดมาได้อ่ะป้า
3: ก็คอยหนูตั้งนานเห็นว่านัดไว้ป้าก็คอยหนูลงไปไหนมาลูก
0: โหยป้าเทนผมบ๊อบมาแรงเวอร
3: ์ป้าเอาเวลาไหนเป็ดชุดเนี่ย
2: ได้แล้วครับแม่
1: อ่ะปอก
0: ก็เหมือนปอกแอปเปิ้ลไหมคร
1: ับไม่ใช่ลูกอันนี้ปอกง่ายๆอันนี้นะตักนี่นะนี่นี
0: ่โอ้เฮ้ยโปรเฟชชั่นอลมากคุณแม่โอ้มันไม่ทำต่อเลย
2: มันเสร็จเลย
0: หนูต้องทำใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่อ๋อเคาะอิงกันป๊อกป๊อกป๊อกโอเคอันนี้ได้ละหนูแกะเลยนะ
1: ไหม
0: ปึ้ง
1: หนึ่งอีกน้อย
2: เอาอีกเราจะถึงไส้ในเลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะขาวไปเรื่อย
2: เราจะส่วนที่ขาว
1: ใช่เอาส่วนที่ขาวอันนี้คือมันแกะเรากินไม่ได้
0: โอ้นี่ไง
1: ใช่ไหม
2: แกะแล้ว
0: หนูว่าปอกง่ายกว่าแอปเปิ้ลอีกนะแม่อ
1: ันนี้มันแกะไม่ออกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่ทริคพิเศษ
4: อุ้ย
2: โอ้โหเหมือน
0: ได้เลยแต่เดี๋ยวเอาให้ออก
2: ต้นหอมญี่ปุ่นกันนะ
0: แม่ร้านนี้เราต้องหั่นออกไหม
1: อันนี้เราหั่นออก
0: โอเค
1: แค่นี้
0: ใช่แล้วแม่คือทำเองแทนหมดเลยอ่ะนี่ไงโอเค
2: ใจแม่คือทำ
1: หั่น
2: หั่นเลย
0: หั่นเลยนะ
2: ได้จ้ะ
0: หั่นเป็นแนวไหนครับเป็นลูกเต๋าหรือว่าเป็นแบบสามเหลี่ยม
1: อ่ะอย่าง
0: น
1: ี้ให้ดูอย่างนี้นี้ความลงนะ
0: ความลงค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อแล้วก็ซอยเหรอคะ
1: ว้าย
4: ซอยเหรอคะ
1: ว้าย
0: อุ้ยก็คือเป็นซอยยิกไป
2: ซอยเส้น
1: ไม่เป็นไรซอยหนาหน่อยก็ได
0: ้แม่เดี๋ยวหนูขอซอยค่อยๆได้ไหม
2: ได้จ้ะ
1: แล้วแต่เธอจะถอยสี่ถอยห่างก็เรื่องของเธอเถอะ
2: อ่ะ
1: ใส่กระมัง
0: โอเค
4: แม่แล้วทำอะไรคะ
1: อ๋อหนูยืนอยู่เฉยๆเหรอลูกหายใจทิ้งโอ้อันนี้ลูก
0: ได้ประโยชน์มาก
2: ใบยะนาง
1: อ่ะใบยะนางเด็ดใบมาเด็ดใบ
2: เด็ดใบเอา
1: เฉพาะใบลูก
4: เอาเฉพาะใบเน
1: า
4: ะ
1: จ้ะ
4: โอเคค่ะแล้วใบยะนางมันมีแก่มีอ่อนไหมอ่ะ
1: มันก็มีแก่มีอ่อนถ้าใบแข็งๆนั่นคือแก
4: ่อ้าวแล้วเราใช้ได้ไหมคะ
1: มันใช้ได้หมดอ่ะแต่ว่ายอดมันใช้ไม่ได้อ่ะหั่น
0: หั่นเหรอฮะแม่
1: อ
0: ้
1: าวเรียงเรียงแล้วหั่น
0: โอเคเรียง
2: เพื่อที่จะเอามา
1: เอาไปตำ
0: หนูโอเคหั่นละเอียดไหมแม่
1: ละเอียดก็ได้ถ้าละเอียดแล้วมันจะตำได้ง่าย
2: ตำง่ายอันนี้คือตำเสร็จแล้วเราจะไปคั้น
1: คั้นน้ำระวังมือนะลูกอย่าละเอียดเยอะมือหนูนั่นแหละตัวมือ
0: โอเค
1: เอายะนางนิ้วไม่เอา
2: เออโปรตีนไม่เอาเนาะเอาเป็นหมูพอ
0: โอเคค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ประมาณนี้กำลังดี
1: ประมาณนี้กำลังดีใส่ครบเลยลูก
2: ใส
1: ่หั่นอีก
2: หั่นอีก
4: เริ่มตำเลยไหมคะแม่
1: ตำเลยตำได้ตำเลยลูกตำเลยตำเลย
0: แม่ใบยะนางมันมีประโยชน์อะไรบ้างอ่ะหนูอยากรู้ทำไมเขาถึงเอามากินกันอ่ะ
1: แค่อันนี้ก็ได้นะพวกเบาหวานความดันได้หมดเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่แม่น้องเขายังตำไม่ละเอียดเลยอ่ะโอ๊ย
4: แม่แบบนี้อย่าม
0: าดิ
1: โอ้นั่นแหละ
0: แบบหนึ่ง
2: เออ
1: โอ้ท่าสวยนะคะ
2: จับถนัดนะ
1: เอาเลยไซส์อ่ะคันนี้ใครจะคัน
2: คันไปเออสวยนะมันออกเขียวๆเขียวขี้ม้า
0: คือตอนเด็กๆอ่ะหนูชอบคั้นกะทิกับยาย
1: ใช่ไห
0: ม
1: แสดงว่าเขาทำเป็นโอ้ยอ่ะโอเค
0: โอเค
4: อุ้ย
2: สีแบบมัจฉะนะ
1: เนี่ย
0: มัจฉะมาก
1: นี่แหละนี่แหละอย่างนี้เลยอ่ะคันนี้เราก็มาเตรียมเครื่องแกงมัน
2: ได้ครับมีอะไรบ้างคร
4: ับ ตะไคร้
1: หั่นตะไคร้ก่อนอ่ะเอาบางๆหน่อยลูกเดี๋ยวจะโขลกละเอียดนี่ตะกระชาย
0: กระชาย
4: อ่ะอันนี้น่าจะหนาได้เนาะแม่เนาะมันนิ่ม
1: กระชายแล้วก็หอม
2: กระชาย
4: โอเคได้ค่ะ
1: หอมหั่นไปใส่ไป
0: อืมพอแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เอาหอมใส
2: ่หอมไปแล้ว
1: เด็ดพริกเด็ดพริกใส่เอาใส่ครก
2: ใส่ครกไป
0: มาทั้งหมดนี
1: ่ละเอียดยัง
2: ละเอียดยัง
4: หอมไหมหอมแล้วแม่หอมแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะ
0: หอมหอม
1: ตักใส่หม้อเลยลูก
4: พี่หมอยกไป
2: หม้อจ้า
4: ใส่อะไรก่อน
1: ใส่พริกแกงใส่หมูใส่ไประหว่างให้พริกแกงให้พริกแกงเดือดให้หมูสุก
4: ไม่ต้องคนเนาะแม่
1: ไม่ต้องคนปิดฝา
4: ปิดเน
2: า
4: ะ
2: ปิดฝาเลย
1: มาทำตอนนี้ต่อ
2: ทำอะไรครับ
1: เด็ดชะอม
2: เด็ดชะอม
4: น้ำ
0: ก็คือเป็นกลิ่นแกงแล้วตอนนี้
1: ใช่
2: แต่เราจะเสริมตัวนี้โรยลงไป
1: ลงไป
2: ตัวนี้เราจะไม่ค่อยทุกแก้กระชาย
1: ทุกแก้กระชายหน่อไม้ใส่ลงไปอ
2: ันนี้เป็นหน่อไม้ที่ต้มแล้ว
1: ต้มแล้วเมื่อก
2: ี้ต้มมาแล้ว
1: โอเคใส่ไปเลย
2: ใส่หมดเลยครับแม่
1: ใส่เลยครับใส่เลยครับ
2: มาก็มายืนกอดอกเฉยๆเนาะ
1: ใส่เลยครับใส่เลยครับ
4: ฮะใส่อ่ะพี่บอล
2: เปล่า
4: เปล่าเนาะ
2: เพื่อนทำ
4: ช่วยแล้วเนี่ย
2: เหมือนขวดน้ำอ่ะยังไงต่อครับแม
1: ่ใส่เครื่องปรุง
2: เครื่องปรุงใส่อะไรเท่าไหร่ยังไง
1: ช้อนนึง
4: อย่างละช้อน
1: เอาไป

0: เรียบร้อยครับผม
1: อยากกินละ
0: ยอด
2: แกงหน่อไม้ใบยะนาง
0: แกงหน่อไม้ใบยะนาง
2: วันนี้เขาขอใส่โปรตีนหน่อยใส่เนื้อหมูให้หน่อย
1: เนื้อหมูต้องมีเนื้อหมู
2: ลองชิมดูที่ลูกรสชาติเป็นไง
3: ซึ่งเมื่อกี้หนูชิมแล้วหนูโอเคแล้วนะแม
2: ่ร้อนนะครับ
1: อร่อยอร่อยเลย
2: หน่อไม้เป็นไงลูก
3: หน่อไม้กรุบกรอบ
2: สีมือที่ไปหามา
1: ใช่แล้วสดน้ำนึกว่าน้ำแกงน้ำแกงมันได้มันครบจบ
2: ครบรส
1: ครบรสอร่อยข้าวมาคือได้เลย
2: กินให้อิ่มเลยใช่ไหม
1: กินอิ่มได้เลย
2: เหรอ
4: เป็น
5: ไง
4: อร่อยไหม
6: หน่อไม้กรอบ
4: หน่อไม้กรอบ
6: อร่อยหอมชะอม
7: นี่โอ้โหอร่อยมากหน่อไม้กรอบ
1: อร่อย
4: กรอบอร่อยเลยอ่ะแล้วก็หมูดีหมูทำจากอะไรแม่อันเนี้ยหมูทำจากอะไร
2: มันจะเล่นตรงไหนวะ
4: สุดยอดก็แปลว่าวันนี้เราสำเร็จนะครับ
1: เย้
4: ยอดมากน้องๆผลงานของพี่ถือว่าใช้ได
1: ้คือน้องอ่ะไม่ค่อยจะกินแกงปกติถ้าแม่ทำเรายังไม่ได้ไปเห็นกรรมวิธีหรอกเราคิดว่าแกงทำยากแต่มาดูจริงๆเอ้ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะ
2: มันไม่ได้มีอะไรเยอะ
1: แต่มันทำให้มันอร่อยแบบ
2: ใส่ใจไปมันจะได้อร่อยมันมีเคล็ดลับนิดเดียวใส่ใจลงไปมันจะได้อร่อย
6: หนูกินแกงหน่อไม้ใส่ปลาร้าบ่อยมากแม่แต่หนูไม่รู้ว่าน้ำยะนางทำอย่างนี
2: ้เอาเหรอ
6: ใช่หนูคิดว่าเขาไปทำแบบกรรมวิธีที่มันเยอะมากกว่านี้
4: ยากกว่านี้
2: มันยากกว่านี้
6: คือรู้ว่าเขาคั้นอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้ได้เลย
2: ใช้ได้เลยลูกใช้ได้เลย
4: มันไม่ได้มีกลิ่นในตอนแรกที่เรากินด้วยนะ
1: ใช่ที่ทำง่ายมากอ่ะ
4: หายไปแล้วอ่ะ
2: หายไปเพราะว่ามันจะสุก
4: มันสุกแล้ว
2: มันสุกแล้ว
4: ว่
2: าม
6: ัน
2: ส
6: ุ
2: กแล้วมันนัวเลย
4: ประสบการณ์วันนี้อ่ะมอสไมค์ขุดหน่อไม้วันนี
1: ้อันนี้คือขุดครั้งแรก
4: ครั้งแรก
1: เราไม่รู้ด้วยว่าขุดผิดขุดถูกแต่รู้สึกว่าโอเคถ้าต้องให้เราทำแล้วเราก็คือแบบอ่ะลองใช้สกิลในการสับหน่อไม้ซีอะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ยคิดว่าน่าจะ
2: เราก็ใช้เต็ม
1: สับจากหาชาย
4: ยากไหม
6: เอาจริงไม่ยากนะ
1: ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าเสียมมันคม
6: ใช่
2: มันไม่ยากหรอกเพราะว่าเรามีเสียมเราคุยแค่คุยดินออกมาแล้วก็แซะลงไปได้แล
1: ้
2: ว
1: แต่ว่าถ้าเรามีต้นไผ่อยู่บ้านเราอาจจะไม่ได้ยากแต่ถ้าเราต้องไปหาจากในป่าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องหา
2: ไปในป่าก็ต้องเตรียมเสียมไปลูก
6: ไม่ถ้าเรารู้วิธีตั้งแต่แรกมันก็ไม่ยากแม่แต่นี้หนูไม่รู้วิธี
2: เขามีหลายอย่างนะเขามีใส่เห็ดใส่ฟักทองใส่อะไรด้วยนะ
4: แล้วแต่เราเลือกใส่อะไรคือวันนี้ตัวเราคือ
6: เรียกว่าแกงเปิดใช่ไหม
2: แกงเปิด
6: แกงเปิดของภาคไหน
1: แกงเปิดมาจาก
2: มันกินได้ทุกภาคอะลูก
4: เหรอ
2: ทั้งอีสานทั้งเหนือกินได้หมด
6: จริงเหรอแม่
2: ใช่
4: ได้หมดเลยภาคไทยเซาแถกได้หมด
1: บ้านน้องอ่ะเรียกว่าแกงผักเฉยแกงผักเฉยอ่ะ
2: ถ้าแม่กินแม่ก็จะแกงเห็ดเฉยใส
1: ่แกงผักใบย่าง
2: น
1: ั่
2: นแหละ
4: โอเควันนี้สนุกไหม
1: สนุกมาก
6: มาก
4: มาอีกอะ
1: มาอีกพี
4: ่ฝากผลงานหน่อยดีกว่า
6: ฝากติ๊กต็อกช่องมอนมาจุกสัมภาษณ์งานช่องหลังบ้าน
4: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: แล้วก็
2: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
2: ุณครับ
4: ก็ขอบคุณสถานที่นะครับบ
2: ้
4: านสวนไผ่นะครับที่คลองหลวงจังหวัดปทุมนั่นเองนะครับก็มาเที่ยวกันได้เขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะ
2: เราจะจบได้ไหมเนี่ยยังกินกันอยู่เลยอ่ะ
4: มันอร่อยไงแม่
2: ไม่
4: ได้ปิดแล้วอย่ากินเงิน
2: เ
4: ออส่วน EP หน้านะผมจะไปตะลุยกับใครที่ไหนนะครับทำเมนูอะไรติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการ
1: คุณพระช่วย
6: ไปเลื่อนเรียนไทย
4: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลำลำท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านสวยสวย
2: สวย
4: สวยสวยสวยกี่โมง
8: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
9: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net

0: ช้อปปิ้ง
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมคาแบงคอกนะครับเรามาที่โมคาแบงคอกกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ย subject หรือหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามรูปแบบของการจัดแสดงเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ที่รวบรวมรูปต่างๆของจิตรกรหลากหลายเนี่ยนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องกราบเรียนว่าอยากจะเชื้อเชิญให้ท่านผู้ชมได้มาชมสถานที่แห่งนี้โมคาแบงคอกเนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นหยุดวันจันทร์ตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกบัตรบุคคลทั่วไป400บาทคนที่อายุ60ขึ้นไปฟรีคนทุพพลภาพต่างๆพิการต่างๆฟรีนิสิตนักศึกษาแสดงบัตร120บาทเท่านั้นแล้วก็ถ้ามาเป็นหมู่คณะเกิน30คนก็ยังมีส่วนลดพิเศษอีกที่นี่ก็มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งน่าสนใจเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นนะครับยังมีร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็มีอาหารมีขนมมีเครื่องดื่มเราอยู่ได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นประติมากรรมจิตรกรรมภาพพิมพ์ทุกอย่างเนี่ยตื่นตาตื่นใจวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมยืนอยู่หน้าภาพเขียนซึ่งสวยงามมากหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับสุภาพสตรีท่านนี้แล้วก็ที่มาที่ไปของรูปนี้และที่มาที่ไปของเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องราวของนางพิมพิลาไลยหรือนางเอกในเรื่องของขุนช้างขุนแผนธีมของเราวันนี้จะเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้ารายการนี้ไม่มีท่านนี้ก็คงผมก็คงไม่สามารถมาถ่ายอะไรได้เลยเพราะพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุริยาครับผมท่านอาจารย์สุริยานามวงนะครับก็อยู่กับเรามาทุกสัปดาห์อาจารย์ครับขอบพระคุณจริงๆอาจารย์เริ่มต้นจากใครเอ่ย
1: เริ่มต้นเวลาท่านผู้ชมเดินเข้ามาโมฆะครับ
0: นี่ครับเดินข
1: ึ้
0: น
1: ขึ้นบันไดเลื่อนมาปุ๊บจะเจอภาพนี้ก่อนเลยครับ
0: มาเจอภาพนี
1: ้เป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังเดินทางเข้าสู่ขุนช้างขุนแผนแล้วครับ
0: ครับ
1: วรรณกรรมสำคัญในยุคสมัยอยุธยาครับซึ่งในประเทศไทยเราก็จะมีวรรณกรรมหลายเรื่องแต่วรรณกรรมที่มีบทบาทความสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงในปัจจุบันได้ก็คือเรื่องนางพิมพิลาไลยหรือขุนช้างขุนแผนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยภาพนี้เป็นภาพเริ่มต้นของการที่จะเข้าไปสู่เรือนนางพิมพ์นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเรือนแม่พิมพ์ญาติ
0: พ
1: ิ
0: มพ์ญาติพิมพ์
1: ก็ได้ครับทีนี้เนี่ยภาพนี้ถูกเขียนขึ้นมาในช่วงระหว่างที่คุณบุญชัยท่านกำลังทำโปรเจกต์

0: ผลงานห้องนี้อยู่นะครับซึ่งห้องนี้ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในการทำงาน
1: ต้องกราบเรียนว่าคุณบุญชัยเบญจรงค์คกุลเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งโมคาแบงคอกเนี่ยนะฮะเริ่มจากการสะสมภาพของจิตรกรรมต่างๆแล้วก็เมื่อสะสมเยอะขึ้นแล้วเนี่ยท่านพบว่าการเก็บที่เป็นธีมเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็ท่านสะสมเรื่องราวรูปเกี่ยวกับเรื่องของนางพิมพิลาไลโดยศิลปินต่างๆ
0: ครับ
1: รวมไปจนถึงข้าวของโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเยอะมากในที่สุดท่านก็คิดว่าการจัดแสดงณสถานที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะแยกเรื่องราวเกี่ยวกับนางพิมพิลาไลขุนช้างขุนแผนไปอยู่ในเซกชันหนึ่งเลยก็เลยเป็นที่มาของห้องแม่พิมพ
0: ์แต่ก็ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดภาพนี้เลย
1: เพราะว่าภาพนี้ก่อน
0: เป็นภาพสำคัญเลยเนื่องจากว่าในช่วงระหว่างที่ทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับ
1: โปรเจกต์นี้ตอนนั้นรู้จักกันยัง
0: ยังไม่รู้จักกันเลยครับภาพนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อปี2544ตอนนั้นคุณตั๊กวงกตอายุ17ปีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรากำลังทำอยู่คุณชัยท่านกำลังให้ศิลปินวาดรูปชุดนี้อยู่แล้วก็เลยเห็นในแมกกาซีนนึงที่กำลังโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็เลยอยากจะให้ศิลปินที่มีฝีไม้ลายมือในการวาดภาพคนเนี่ยครับวาดภาพนี้ขึ้นมาซึ่งคนนั้นก็คืออาจารย์วัชระกล้าค้าขาย
1: โอ้นี่ฝีมือของอาจารย์วัชระกล้าค้าขาย
0: ใช่ครับก็เลยเอาภาพของคุณตั๊กบงกตเนี่ยครับไปให้อาจารย์วัชระกล้าค้าขายเป็นคนวาด
1: ครับก็เลยออกมาเป็นภาพเปิดห้องนี
0: ้ห้องนี้ครับ
1: นะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเรามีอีกภาพหนึ่งอาจารย์ฮะ
0: ภาพชุดนี้ก็เป็นภาพรีโปรดักต์หรือว่าเป็นภาพปรินท์ขึ้นมาครับแต่ว่าความสำคัญก็คือว่าเป็นเนื้อหาในเรื่องนางพิมพิลาไลเหมือนกันแต่ว่าวาดในอุดมคติที่แตกต่างกันผลงานชิ้นนี้เป็นอาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจครับท่านทำขึ้นมาแล้วก็ปกติงานภาพปรินท์เนี่ยจะมีการเซ็นชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์ท่านเซ็นไม่ได้แล้วก็เลยใช้วิธีการปั๊มลายนิ้วมือของท่านเองลงไปบน
1: ภาพนี้มาหลังจากที่ท่านไม่สบายแล้ว
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์จักรพันธ์ก็ขอให้พระปกป้องคุ้มครอง
0: อย่างภาพนี้ครับก็มีการรีเสิร์ชนะครับว่านางพิมพ์หรือว่าแม่พิมพ์หรือย่าพิมพ์เนี่ยท่านใส่ชุดแบบไหนในสมัยอยุธยาดังนั้นอาจารย์จักรพันธ์ถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญในภาษาภาพที่อยู่ในการแต่งกายอย่างภาพชิ้นโน้นก็เหมือนกันครับก็จะเห็นรายละเอียดของผ้าที่คาดไปบนร่างกายของแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ผ้านุ่งด้วยนะฮะ
1: จะเห็นแม่พิมพ์เนี่ยนุ่งผ้าเป็นลายริ้วขวางตัวนะครับผ้าคาดอกเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายปั่นมือนะครับตัว texture เนี่ยมันถูกต้องเพราะมันเป็นฝ้ายปั่นมือทอมือทั้งหมดสีธรรมชาติส่วนฝาเรือนเป็นฝาปะกลเพราะว่าอันนี้ต้องนั่งอยู่ที่เรือนนางพิมพ์เองหรือไม่ก็เรือนของคุณช้างเพราะว่าเรือนคหบดีเนี่ยจะเป็นเรือนเครื่องสับก็คือเป็นฝาไม้จริงๆ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เรือนนี้ก็จะมีสตังนะเพราะว่ายังมีกระถางจากประเทศจีนแล้วก็ยังใส่ตะโกดัดนะครับอันนี้อยู่ก็รายละเอียดก็ครบถ้วนสวยงาม
0: ครับ
1: นะครับอันนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู
0: ่
1: ห้องแม่พิมพ์นะครับท่านผู้ชมครับ
0: ในห้องนี้ครับเวลาเราเดินเข้ามาอยากให้คนที่เดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกถึงอารมณ์วัฒนธรรมแบบอยุธยาดังนั้นจึงมีการรวบรวมสิ่งของต่างๆที่
1: อยู่ในพีเรียด
0: อยู่ในพีเรียดนั้นแล้วก็ในพีเรียดนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของขลังแล้วการรวบรวมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถูกรวบรวมโดยอาจารย์ยิ่งยงโอภากุลหรือว่าพี่อีทซึ่งพี่อีทก็จบโบราณคดีศิลปากรกันครับ
1: น่ากลัวแต่เนี่ยเข้ามาห้องนี้ถ้าจะไล่ของทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยากมากเลย
0: ครับ
1: เอาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับลายรดน้ำ4ชิ้นเนี่ยคือเครื่องป้องกันศาสตราวุธนะครับวงกลมเนี่ยนะก็จะเป็นพวกโล่นะครับก็จะเขียนเป็นลายสิงขบนะครับหรือลายสิงคาบดาบโบราณจะใช้เป็นลายสำหรับตัดไม้ข่มนามศัตรูนะครับพวกนี้ของเก่าแล้วก็ผ่านการใช้งานหมดแล้วนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็จะเป็นดาบทั้งหมดนะครับอันซ้ายสุดเนี่ยดาบปลายตัดดูที่ปลายตัดด้วยนะครับปลายตัดตรงนะครับแล้วก็อันนั้นดาบ ปลายแหลมมนแบบปลายแหลมเรียวนะครับต่างๆอันนี้ดาบก็จะมีทั้งดาบอยุธยาดาบภาคเหนืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับแต่ที่อยากให้ท่านผู้ชมดูอีกอันนึงนะครับก็คือพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเหมือนกับของพม่าเขียนบนแผ่นสีขาวจริงๆในพม่าที่เราเจอเนี่ยมันจะเขียนบนแผ่นงาช้างแต่ที่นี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัสดุอะไรอันนี้ก็จะเป็นยันไม่รู้ชื่อเลยค่ะท่านผู้ชมครับยันวงกลมแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นยันพระพุทธเจ้า8ทิศตัวบนตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อยันตัดมือเย็บมือเขียนมือหมดยันพวกนี้ยันเขียนมือนะครับก็มีตะกรุดนะครับปลายตะกรุดสองข้างอ่ะเป็นเม็ดกลมนะครับอันนั้นน่าจะเป็นลูกอมหรือลูกประหลอดนะครับอันนี้ยันแดงข้างล่างนี่มีทั้งยันตรีนิสิงเหนะครับยันพระพุทธเจ้านะครับยันมหาอุดยันปิดตาอะไรยันเกราะเพชรมีครบหมดเลยอันนี้นะครับแล้วก็มีตะกรุดข้างคออันล่างนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นยันดวงยันดวงก็คือยันวงกลมทั้งหลายเนี่ยนะครับตัวใหญ่อันนี้เป็นยันมีแขนกระดุมก็ยังเป็นกระดุมแบบกระดุมจีนเย็บผ้าเป็นไส้ไก่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะครับอันนี้ก็มหัศจรรย์มากเลยเป็นพระพุทธรูปไม้ปางป่าเลไลลอยนูนสูงทางด้านนี้เป็นช้างด้านขวาเป็นลิงถือรวงผึ้งขึ้นไปถวายอันนี้ไม่เคยเจอที่ไหนอันนี้เก่านะฮะน่าจะอยู่ในชิ้นส่วนของหน้าบันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งส่วนในกรอบอันนี้เป็นสมุดข่อย3เล่มนะครับสมุดข่อยทั้ง3เล่มนี่ก็เขียนยันทั้งหมดเลยจากนั้นก็จะลงมาก็จะมีเรื่องของกุมารทองครับกุมารทองอาจจะไม่เก่ามากสมัยรัตนโกสินทร์หน้าฐานของกุมารทองเป็นก้อนๆๆๆๆประหลาดนั้นเขาคุดมหัศจรรย์มากเขาคุดหมดเลยฮะเขากวางคุดที่มันไม่งอกมามันจะจมอยู่ข้างในเราเรียกว่าของเหล่านี้เนี่ยเป็นของธนสิทธิ์ของธนสิทธิ์เนี่ยนะครับคือของที่บังเกิดออกมาแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองไม่ต้องปลุกเสกมีคุณสมบัติมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังพลังอยู่ในตัวคุ้มครองปกป้องกันคุณใสสิ่งที่จะพลาดไม่ได้เนี่ยที่พานนี้นะครับนี่วัตถุ2อันนี้อันนี้ก็มหัศจรรย์มากเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังเข้มขลังแล้วก็พลังสูงสุดจริงๆยืนอยู่ตรงนี้นี่สัมผัสได้เลยว่าแขนซีกขวานี่ขนลุกฟู่สู้อยู่ตลอดเวลาเพราะอันนี้เนี่ยนะครับมาจากตรงนี้ของคนแล้วตอนได้มานี่ได้มาพร้อมกับพยงพยันครบทั้งพานได้มาอย่างนี้ก็วางไว้อย่างนี้เลยตู้นี้ตู้เดียวเนี่ยนะครับเราคุยกันได้ครึ่งค่อนวันเลยเพราะว่าถ้าจะไล่ลายชิ้นนี่ไม่จบนะครับแล้วก็โอ้ธรรมโมสังโฆคุณชัยจัดดิสเพลย์ได้มหัศจรรย์มากเลยก็จะมีทั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่แล้วก็ในภาพนี้เป็นรูปคนนี่ก็น่าจะเป็นเน็ตของพม่าเน็ตของพม่าเน็ตนี่คืออะไรพม่านี่คือนับถือผีในวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ในสุวรรณภูมินี่ก็จะมีผีพุทธพราหมณ์พม่าเนี่ยก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยนะครับพม่าจะเชื่อกันว่าคนที่ตายโหงเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังมากผีนัดเหล่านี้เนี่ยนะครับในพม่าเนี่ยมี30กว่าตนนะครับตายโหงทั้งนั้นนะครับเอางี้ก็แล้วกันตายดีคือบุเรงนองบุเรงนองนี่ผู้ชนะ10ทิศแต่ตายดีตายแล้วดวงวิญญาณไม่ได้เป็นผีแนทเพราะตายดีส่วนตะเบงชเวตี้เนี่ยอ่อนแอกว่าบุเรงนองอีกด้วยซ้ำแต่ตะเบงชเวตี้นี่ถูกวางยาเบื่อยาพิษตายถือว่าตายไม่ดีตายโหงดวงวิญญาณของตะเบงชเวตี้ได้กลายเป็นผีแนทใครบอกว่าเข้าทรงผีแนทบุเรงนองก็โกหกแน่นอนนะครับอันนี้นะครับจากมุมมหัศจรรย์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็เราก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นเรือนแม่พิมพ์ด้วยกันครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้พิมพ์คำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับภายในระยะเวลาที่รายการนี้ออกอากาศเท่านั้นนะครับคำถามวันนี้ง่ายมากเลยครับระหว่างขุนช้างกับขุนแผนใครเป็นคนที่มีศีรษะล้านครับ รีบตอบมาเลยนะครับ

0: เดี๋ยวอาจารย์สุริยาจะพาขึ้นเรือนยะพิมพ
1: ์ใช่ครับ
0: โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเรือนยะพิมพ์ก็ทำเป็นเรือนฝาไม้กระดานอย่างดีนะครับท่านผู้ชมไม้จริงหมดนะ
1: ครับในการทำห้องนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณชัยท่านก็ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์ให้คนสมมติว่าเราเข้าไปในบรรยากาศของอยุธยาเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบไหนครับ
0: โบราณมันก็จะเป็นเรือนไทยอย่างนี้เลยนะ
1: ครับ
0: โอ้อันนี้คือจำลองอาคารซ้อนอยู่ในตึกอาคารชั้น3อันนี้ถ้าจะมาดูห้องนางพิมพ์นี่ต้องมาชั้น3นะฮะท่านผู้ชมครับชั้น3ของโมคาแบงคอกมันตื่นตาตื่นใจมากลูกทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด
1: เฉพาะห้องนี้ซึ่งว่าโดยอาจารย์สุขีสมเงินนะครับหลายคนมองห้องนี้ว่าเป็นภาพปิ้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับเป็นภาพวาดที่วาดด้วยผู้กัน
0: ออริจินอลเลย
1: ออริจินอลเลยครับ
0: เป็นแอร์บัตต้องแกะบล็อกแล้วก็พิมพ์ทีละอันพ่นทีละอันพ่นทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้น
1: ครับ
0: นะครับทั้งหมด24รูปใช้เวลากี่ปี
1: 7ปีครับ
0: 7ปีท่านผู้ชมครับนอกจากศิลปินต้องอดทนแล้วเนี่ยนะครับคุณบุญชัยเองก็ต้องมีความอดทนสูงมากในการที่จะรอ7ปีโปรเจกต์ที่ฝันเอาไว้ก็ต้องฝันเกิน7ปีอาจจะฝัน8ปี9ปี10ปีด้วยซ้ำเรามาดูรูปแรกกันท่านผู้ชมครับรูปปฐมฤกษ์ก็คือขุนไกรพ่อของขุนแผนนะครับ
1: คือท่านก็เป็นอาหารเหมือนกันครับแต่ท่านโดนโทษประหารก็เป็นที่มาของต้องเอาขุนแผนไปฝากเลี้ยงไว
0: ้
1: คร
0: ับ
1: แต่ทีนี้ในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่าสมัยก่อนก็มีการขี่ม้าแล้วก็ชุดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็ถูกนำมาอยู่ในนี
0: ้อ๋อแล้วก็ที่ต้นแขนสองข้างของท่านเนี่ยไม่ได้ผูกเก๋ๆอันนี้เป็นพวกผ้าปะเจียดลงยันนะครับถ้าไม่เป็นชายจีวรพระหรือชายพระถุงแม่ก็เอามาลงยันแล้วก็ฟั่นเป็นเกลียวแล้วก็มัดต้นแขนนะครับ
1: แล้วก็ทรงผมด้วยนะครับอาจารย์ทรงผมสมัยก่อน
0: ผมก็ผมแสกกลางนะฮะสมัยรัชกาลที่4เรียกผมทรงนี้ว่าทรงแบะควายนะครับ เขียนไว้ในพระราชหัตถเลขาเลยนะฮะ
1: คือวัตถุประสงค์ของคุณบุญชัยคือว่าวรรณกรรมเรื่องนางพิมพิลาไลยหรือขุนช้างขุนแผนในโบราณกาลที่พูดมาเนี่ยเขากำลังพูดถึงผู้หญิงคนนึงที่มีผัว2คนแล้วกรณีผู้หญิงที่มีผัว2คนในปัจจุบันเนี่ยเขาจะตราหน้าว่าวันทองสองใจดังนั้นเนี่ยจึงเกิดภาพชุดนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราเรียงภาพแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วเนี่ยแล้วค่อยๆตีความในบริบทสังคมในแต่ละเวลาที่ผ่านไปเนี่ยแล้วเราย้อนคำถามทั้งหมดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนางพิมพ์หรือว่าย่าพิมพ์เนี่ยเป็นนางวันทองแสนดีหรือวันทองสองใจครับก็จะเริ่มต้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ครับ
0: คือท่านดูทั้ง24รูปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดมโนนึกที่แตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าโอ้นางวันทองเลวมากบางคนก็จะเข้าใจใหม่ว่าเอ๊ะความจำเป็นในภาวะสังคมในขณะนั้นการที่เราเอาความรู้สึกปัจจุบันไปจับอดีตหรือเอาความรู้สึกอดีตมาจับปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้คุณแผนนะครับก็เล่นกับคุณช้างแกล้งกันคุณช้างโดนคุณแผนต่อยซะจนหัวโนนะครับแต่คุณช้างเขาเป็นคนรวยมันใส่ทองเส้นโทโซ่นางวันทองไม่รู้ร้องไห้ทำไมตอนนี
1: ้คือตอนนี้เป็นตอนที่ตอนเด็กๆ เนี่ยเขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วก็นางพิมพ์เนี่ยก็ถูกแย่งตั้งแต่เด็กเลยครับ
0: อ๋อเล่นแล้วก็แย่งกัน
1: ครับ
0: นางพิมพ์ก็สงสารว่าคุณช้างถูกแกล้ง
1: ครับ
0: นะฮะคุณแผนเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มโอ้โหคุณแผนก็ศึกษาเรื่องอาคมคุณไสยเวทต่างๆนะครับ
1: แล้วสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์ครับศิลปินเขาพยายามถ่ายทอดให้เห็นรูปร่างของคุณแผนที่มีความหล่อความงามแล้วก็รูปร่างที่กล้ามเนื้อที่เป็นบุรุษแล้วกันครับเป็นบุรุษที่มีความสง่างาม
0: สง่างาม
1: ครับ
0: ในภาพนี้ก็
1: หลังจากที่สึกออกมาครับ
0: คุณแผนไปบวช
1: ครับ
0: นะครับนางวันทองก็ไปทำบุญก็เกิดสบตากันรักกันพอบวชออกมาก็คุณแผนก็แอบมาได้เสียกับนางวันทอง
1: ครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอารมณ์ของทั้งสองคนนะครับน้ำที่ตกมาบนพื้นฮะ
0: น้ำก็ตกลงมาที่พื้นผ้าที่เปียกน้ำนะครับโจงกระเบนหยักรั้งที่เปียกน้ำในภาพนี้นางพิมพ์ทำอะไรล่ะ
1: ภาพนี้จะทำให้เห็นความงามของนางพิมพ์ครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจในเชิงวัฒนธรรมก็คืออย่างเช่นหมากนี่นะครับ นะครับจะเห็นหมากเห็นอุปกรณ์ต่าง
0: ๆก็จะมีสำหรับเช่นหมากก็สมฐานะก็เป็นเครื่องเช่นหมากทองเหลืองนะครับนางพิมพ์ก็มีฐานะนะมีจี้มีสร้อยมีต้มหูไว้ผมอยากผมประบ่าอาเอี่ยมไรนะครับอันนี้ก็ประเลยบ่าลงมาหน่อยละ
1: ถ้าเราแบบโคสอัพที่ตาของทั้งสองดวงตาเราจะเห็นพลังของดวงตาที่เหมือนไม่ใช่คนทั่วไปครับเป็นคนที่รู้สึกได้ว่ามีพลังมีมองอนาคตเห็น
0: แอร์บรัชมันทำได้มากขนาดนี้เหรอกัน
1: อยู่ที่ความสามารถของคนซึ่งในบ้านเราเนี่ยอาจารย์เต๋าถือว่า the best
0: ก็ต้องบอกว่าชนะเลิศที่สุดละนะครับจากนางพิมพ์รูปนี้นะครับก็จะเป็นหลังจากที่ได้เสียกันเรียบร้อยก็จากนั้นก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกันให้เป็นฝั่งเป็นฝานะครับคุณช้าง
1: เรื่องเจ้าบ่าว
0: เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะหน้าตาไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เนาะนางทองประศรีก็จะมาคุมมาผูกข้อมือให้นะครับองค์ประกอบภาพสวยหมดนะครับจากนั้นมารูปนี้เลยวันหนึ่งก็คุณช้างก็ออกอุบายให้คุณแผนเนี่ยต้องถูกส่งไปรบ
1: ครับ
0: นะฮะก็ล่ำลากับนางพิมพ์สวยมากนะครับคุณช้างแอบมายืนเตรียมเยาะเย้ยอยู่ตรงริมเชิงกระไดนะครับเมื่อคุณแผนจะไปลบเนี่ยก็มีการปลูกต้นโพเสียงทายนะครับว่าการจะไปรบศึกครั้งนี้จะได้กลับมาไม่อะไรต่างๆปลูกเสียงทายก็กระบีของคุณช้าง1ต้นนะครับของนางวันทองต้นกลางแล้วก็ขอคุณแผนต้นริมนะครับก็ปลูกเอาไว้ก็ปรากฏว่าคุณช้างก็ออกอุบายเอา
1: น้ำร้อน
0: เดือดๆเนี่ยมาราดต้นของคุณแผนนะครับแล้วก็ไปบอกกับนางวันทองว่าคุณแผนตายแล้วนะครับพร้อมทั้งเอาหม้อดินเนี่ยผูกห่อผ้าขาวมาเนี่ยนะครับ
1: มีกระดูก
0: อันนี้เป็นกระดูกคุณแผนตายในที่รบสมัยโบราณเวลาจะออกรบเนี่ยเราต้องมีผ้าขาวห่อหม้อดินเล็กๆติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราตายแล้วเนี่ยเพื่อนเราก็เผาแล้วก็เอากระดูกใส่หม้อนะแล้วก็ค่อยกลับมาให้ญาติพี่น้องได้บำเพ็ญกุศลนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณแผนตายแล้วก็ถือว่าการแต่งงานก็จบไปกับคุณแผน
1: ครับ
0: นางทองประศรีผู้เป็นแม่ก็บอกว่านางพิมพ์เธอไม่มีผัวแล้วนะเธอก็ต้องมีผัวให้เป็นเรื่องเป็นราวนะอนารีไม่มีผัวอันนี้ไม่ได้นะคนโบราณเขาว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็จะบังคับให้นางพิมพ์เนี่ยแต่งงานกับคุณช้างอีกคุณช้างก็แอบอยู่ประตูดูเหตุการณ์นางทองประศรีนางพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่ยอมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมนะฮะนางทองประศรีนี่ก็เอาไม้ตะพดฟาดเลยโอ้ยนางพิมพ์ก็น่าสงสารเอาเชือกมัดกับไอ้ลูกกงบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ผูกเอาไว้ไม่ให้หนีออกจากเรือนโอ้สงสารมากเลยนะก็จากนั้นเนี่ยนะครับบังคับจนกระทั่งต้องได้แต่งงานแต่งงานเสร็จคืนแรกก็ส่งตัวเข้าห้องที่เรือนขุนช้างขุนช้างก็เข้าไปโอ้โลมปฏิโลมปรากฏว่านางพิมพ์ก็ไม่สมยอมนะอารวาสแม่ชอบมากเลยนะ เห็นเท้าสวยมากเลยนางพิมพ์เท้าอิ่มดีจังเลยเต็มปากเต็มคำของขุนช้างกระเด็นออกมาเลยนะฮะอันนี้ชอบมากเลยนะได้แรงบันดาลใจอันนี้จริงๆเคยคุยกับอาจารย์สุริยานอกรอบอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยการทำภาพเซตนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่จ้างศิลปินคอมมิชชั่นศิลปินมาวาด
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณบุญชัยเนี่ยทำรายละเอียดถึงขนาดจ้างนางแบบนายแบบ
1: ครับ
0: แล้วก็จ้างทำชุดทำอะไรทั้งหลายแล้วก็มาทำท่าแล้วก็ถ่ายรูป
1: ดังนั้นภาพนี้มันจึงสำคัญมากครับเพราะว่าเราจะเห็นมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับมุมเนี้ยมันวาดยากครับถ้าเราแบบให้คนมายืนยังเดี๋ยวมันไม่ได้ครับต้องใช้วิธีมุมมองของภาพถ่ายครับมุมเปอร์สเปกทีฟ
0: อันนี้ถีบกันจริงๆเลยอย่างเงี้ยเลยนะ
1: ก็คือถีบกันจริงๆเลยแล้วก็รายละเอียดเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับ
0: คุณช้างอ้าปากเส้นน้ำลายเส้นเขียวเนี่ยเนื้อติดออกมาเลยเห็นแล้วก็สะใจนะ
1: แต่คุณช้างก็ไม่เลิกรักนางพิม
0: คุณช้างก็ไม่เคยเลิกรัก
1: ครับ
0: คุณแผนไปรบเชียงใหม่ไปรบเชียงใหม่ก็ได้ชัยชนะเมื่อมีชัยชนะก็กวาดต้อนเชยศึกมาในนั้นก็จะมีสุภาพสตรีสวยชื่อนาง
1: ล
0: าวทองนางลาวทองนี่มาเลยแต่งกายล้านนาเต็มยศเลย

0: นุ่งผ้าสิ้นริ้วตาตีนดำใส่เสื้อแขนกระบอกมีสบายเฉวียงไหล่ซ้ายได้นางลาวทองมาก็รักกับนางลาวทองพอสมควรเอานางลาวทองกลับมาด้วยมาถึงเรือนนี้ปรากฏว่านางพิมหึงถ้าเผื่อเป็นนาฏศิลป์ก็ต้องท่านี้เรียกว่าท่าขึ้นหึงกระทืบปึ้งชี้หน้าอย่างนี้เลยขุนแผนนี่แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดนะมันชักดาบขึ้นมากะป้องกันนางลาวทองมันจะไม่ให้นางพิมพิลาไลยเจ็บใจได้ยังไงเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครนี่สุภาษิตของสุภาพสตรีขุนแผนเนี่ยเมื่อกลับมาจากการศึกครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้ของศักดิ์สิทธิ์3อย่างเป็นของคู่กายตั้งแต่ม้า
1: สีหมอก
0: สีหมอกนะครับสีหมอกเมฆเลยนะครับแล้วก
1: ็
0: ดาบฟ้าฟื้นเนี่ยโอ้ลงมาแล้วก็ลูกกรอกขุนแผนนี่เสกลูกกรอกเองนะตอนนั้นเนี่ยนางวันทองไปอยู่กับขุนช้างแล้วแต่งงานกันไปแล้วเรียบร้อยขุนแผนวันนั้นก็เจ็บใจจะต้องขึ้นเรือนขุนช้างนะครับขุนแผนก็ขึ้นไปบนเรือนเนี่ยฟันมุ้งมึงกระจายเสามุ้งกระจุยกระจายหมดขุนแผนน่ะใช้มนต์สะกดนางวันทองยังหลับไหลอยู่ขุนช้างก็หลับไหลก็ขุนแผนเจ็บใจก็ทีบลงเตียงมาเลยหม้อหายตะไลป้าแตกหักหมดอันนี้ใครแอบดูก็ไม่รู
1: ้ก็คือนางแก้วกิริยาครับนางขัด
0: นางแก้วกิริยา
1: ครับ
0: มันเป็นบริวารอยู่บ้านนี้เหรอ
1: ใช่ครับก็ก่อนที่คุณแผนจะเข้าไปลักพาตัวนางพิมพ์เนี่ยก็
0: เข้าบ้านนี้ก่อน
1: เข้าห้องผิดก่อน
0: อ๋อเข้าห้องผิดแล้วก็สะกดทุกคนหลับหมดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเลยไปได้กับนางแก้วกิริยาก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอ้กำลังเยอะมากเลยนะคุณแผนนี่คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้พิมพ์คำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับภายในระยะเวลาที่รายการนี้ออกอากาศเท่านั้นนะครับคำถามวันนี้ง่ายมากเลยครับระหว่างขุนช้างกับขุนแผนใครเป็นคนที่มีศีรษะล้านครับรีบตอบมาเลยนะครับเมื่อได้นางวันทองไปแล้วนางวันทองถูกสะกดอยู่ขุนแผนก็พาวันทองขี่ม้าสีหมอกไป
1: อันนี้จะเข้าสู่ฉากโรแมนติก
0: อันนี้เป็นโรแมนติกที่สุดก็บอกว่าอาจารย์สุขีนี่ทำป่าได้สวยเหลือเกินไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นแอร์บรัชคือศิลปินต้องทำกันบ้านศิลปินต้องสตัดดี้อันนี้ไปถ่ายกันที่ไหนเนี่ยตอนทำจริงอ
1: ่
0: ะตอนถ่ายรูป
1: หลายโลเคชันเลยครับ
0: ไปในโลเคชันจริงๆเลย
1: ใช่ใช่ครับเป็นหลายโลเคชัน
0: โอ้โหคือคุณวันชัยนี่เป็นคนเอาจริงเอาจังมากเลยนะท่านผู้ชมครับคุณแผนก็ขี่ม้าสีหมอกมีดาบฟ้าฟื้นนะครับนี่แล้วก็ฉากโรแมนติกก็ไปนางวันทองก็แฮปปี้ดีใจนะได้อยู่กับคนที่ตัวเองรัก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้จากนั้นก็สมคนระหว่างทางก็อาบน้ำเล่นน้ำกันนะครับความสุขอยู่นะครับลงไปแช่น้ำเย็นๆนะครับในกอบัวเราจะเห็นความงดงามของดอกบัวแดงดอกบัวสายขุนช้างเมื่อขุนแผนหลักตัวขุนช้างก็ไปแกล้งความจับ นะครับพระบาทวสาก็บอกว่าเฮ้ยนางมันทองมันแต่งงานอยู่แล้วนี่ขุนแผนก็มารับไปก็โดนจำคือคานางวันทองก็สงสารนะสงสารคุณแผนมาล่ำลากันเมื่อล่ำลากันเสร็จแล้วคุณแผนถูกจับตัวไปแล้วไปติดสนมติดคุกแล้วขุนช้างอ่ะเอาช้างนั่งช้างเอาสับคับเฉลียงมาถึงมีบ่าวไพร่บริวารมาจับนางวันทองกลับเรือนตัวเองมึงเป็นเมียกูมึงต้องไปอยู่กับกูนะครับเพราะฉะนั้นขุนช้างเองก็จะกระโดดมาฉุดมือนางวันทองขุนช้างก็จะตกช้างเบาอันนี้ดึงหางกระเบนขุนช้างเอาไว้อีคนที่อยู่คอช้างก็ฉุดแขนอีกข้างหนึ่งบริวารอีกข้างก็ดันขึ้นไปจับขึ้นไปจนกระทั่งอยู่บนหลังช้างได้เอากลับเรือนขุนช้างตามเดิม
1: คือภาพนี้ครับมันเป็นภาพสำคัญเลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขามีสิทธิ์เลือกอะไรได้หรือเปล่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ทั้งช้างทั้งคนทั้งกี่คนครับในการฉุดดึงเขาขึ้นไปคือภาพนี้ศิลปินเขาต้องการให้เห็นเลยว่าใจของผู้หญิงคนหนึ่งกับร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกบังคับถูกฉุดดึงไปแล้ว

0: ดึงไปดึงมาเนี่ยอย่างแค่ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยต้องใช้คนทั้ง4คน
1: 4คน
0: แล้วใช้ช้างอีก1เชือก
1: แต่ยังไงก็ตามแรงสุภาพสตรีก็แพ้แรงบุรุษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปอยู่กับคุณช้างได้ไม่นานนางพิมพ์ก็คลอดบุตรชายออกมาหมอตำแยเตรียมเครื่องสมุนไพรอันนี้คือเตียงอยู่ไฟแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเตาเนี่ยไปใส่ใต้เตียงนะครับให้ไม้กระดานเนี่ยมันร้อนอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ต้องอยู่ไฟขุนช้างก็ดีใจเหลือเกินอู้ตายฉันได้ลูกชายแต่นางพิมพ์รู้อยู่แล้วในใจว่าลูกคนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกขุนช้างเป็นลูกที่ติดมาจากขุนแผนตั้งแต่ได้กันครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนางพิมพ์ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ค่อยๆเลี้ยงดูแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆหน้ามีความละไม้กับขุนแผนเยอะนอกจากนั้นยังมีความ
0: สามารถครับ
1: เก่งกา
0: จ
1: ในรูปนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเป็นรูปที่บุตรของขุนแผนคลายงาม
0: ใน
1: ร
0: ูปหมื่นวัย
1: ครับกับขุนแผนเนี่ยถึงกับมีกับในภาพนี้แสดงให้เห็นความสามารถคือประลองกัน
0: ประลองวิชา
1: ลูกประลองกับพ่อนะครับแล้วพ่อรู้ไหมว่าเป็นลูก
0: รู้ครับ
1: พ่อก็รู้ว่านี่เป็นลูกเขานะครับลูกแทนด้วยพลังของงูจงอางแผ่แม่เบี้ยอย่างแรงส่วนพ่อก็แทนด้วยพลังของอีเหี่ยวที่มีกรงเร็บที่น่ากลัวนะครับจะงอยปากต่างๆภาพนี้มันพลังสูงมากเหลือเกิน
0: แต่เราจะเห็นว่าขุนแผนเองเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดเป็นข้าราชการแล้วนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยใส่ชุดแบบข้าราชการแล้ว
1: เป็นทหาร
0: เป็นหมื่นแล้วครับ
1: อ๋อเป็นยศเป็นจะหมื่นแล้ว
0: จะหมื่นวัย
1: จากนั้นนะครับภาพนี้เป็นใครอ่ะขุนแผนเหรอ
0: ครับขุนแผนครับ
1: ขุนแผนทำอะไรอันนี
0: ้ความสามารถของขุนแผนเนี่ยถึงแม้ไม่มีทหารแล้วเนี่ยก็สามารถใช้วิชาคมในการเรียกพูดผีปีศาจเนี่ยมาเป็นทหารได
1: ้
0: ครับมาเป็นบริวารได
1: ้แล้วก็ในครั้งนี้
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องตอนที่พระพันวสาครับพิพากษาการพิพากษาสมัยก่อนจะมีความเชื่อมาเกี่ยวข้องครับว่าถ้าใครดำน้ำลงไป
1: ได้อึดกว่ากัน
0: อึดกว่ากันก็แสดงว่าพูดวาจาสิทธิ์ส่วนที่ใครไม่พูดความจริงนะครับในระหว่างที่ดำน้ำก็จะมีพวกพูดผีปีศาจมาคอยรบกวนให้ขาดสมาธิแล้วก็จะขึ้นมา
1: ในภาพนี้ก็คือจะหมื่นวัยลูกคุณแผนกับคุณช้
0: างครับ
1: นะครับก็ดำน้ำคุณช้างสู้ไม่ได้นะครับ
0: ถือว่าพูดโกหก
1: พูดโกหกคุณช้างก็เลยติดคุก
0: ใช่ครับ
1: นะครับระหว่างที่คุณช้างติดคุกติดตารางเนี่ยก็จะมีแค่นางพิมพ์อีกแล้วนางพิมพ์นี่ก็คือสุภาพสตรีก็ที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองตอนนั้นคือถูกแอสไซน์ให้เป็นเมียขุนช้าง
0: ครับ
1: เมื่อเป็นเมียขุนช้างจะรักหรือไม่รักก็ต้องทำหน้าที่ภรรยา
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาข้าวเอาน้ำเอาหมากพลูบุกไปให้นะครับเอาขันน้ำให้กินขุนช้างนี่ก็เสียอกเสียใจที่ต้องติดคุกติดตารางนะครับคนโทษคนอื่นๆเนี่ยอยู่ในคุกเยอะแยะเลยจากนั้นนะครับวันหนึ่งขบวนเรือของสมเด็จพระพันวสาก็แล่นผ่านมานะครับศิลปินเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราเดาไม่ถูกว่าจะเป็นเรืออะไร
0: ครับ
1: นะครับจะเป็นเรือพระที่นั่งอนันกนาคราชเอเนกชาติพุทธชงไกรสอนสรมุกนาลายทรงสุบรรณ
0: หรือ
1: พันวนหงหรือพระพัฒน์ก็เป็นผู้ไม้บังหัวเลยนะครับเก่งจริงๆนะครับบ่าวไพร่พัสดีทั้งหลายก็เอาขุนช้างเป็นจังหวะเลยวิ่งออกมาจากโซ่มาติดโซ่ตัวอยู่แต่ว่ามาที่ริมน้ำเนี่ยถวายฎีการ้องทุกข์นะครับขุนช้างก็ได้รับประทานอภัยโทษสุดท้ายเนี่ยพระพันวสาก็ต้องบอกว่าต้องไต่สวนนะมันเป็นคดีที่ยืดยาวมากเลยเนี่ยชิงผัวชิงเมียกันอยู่คนเดียวเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเรียกนางวันทองมาบอกเฮ้ยวันทองเธอจะอยู่กับใคร
0: ในฉากนี้เป็นฉากสุดท้ายเป็นภาพที่24ภาพนี้จะทำให้เห็นว่าตั้งแต่ขุนช้างและขุนแผนตอนเด็กๆ

0: ที่ท่านไม่เลือกใครเลยครับทำให้ท่านเป็น
1: พระพ
0: า
1: วสาก็กริ้ว
0: โทษประหาร
1: ก็เลยบอกอ่ะเอาไปประหารชีวิตซะเลย
0: ครับ
1: นะครับระหว่างที่เพชฌฆาตนำมาที่ตะแลงแกงอันนี้เขียนถูกต้องหมดเลยนะฮะปกติประหารชีวิตเนี่ยจะประหารกันตอนพระอาทิตย์ลบเหลี่ยมฟ้าพอดีเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจจารอนาจารงั้นท้องฟ้าก็จะมืดแบบครึ้มๆแบบนี้เลยตอนนั้นเนี่ยกับกำลังจะประหารละคุณช้างกับคุณแผนก็ยังทะเลาะกันอยู่ไม่จบ
0: มันเป็นการตั้งคำถามว่าถ้าวันทองเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีทำไมสองคนนั้นยังต้องแย่ง
1: ยังรักกันอยู
0: ่ยังรักเธออยู
1: ่ยังรักแล้วก็ยังแย่งกันอยู่
0: ถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเห็นผู้หญิงที่ไม่ดีทำไมยังต้องรักเขา
1: อืม
0: ยังแย่งกันอยู
1: ่แย่งกันอยู
0: ่แล้วอีกคนนึงที่มีบทบาทสำคัญก็คือหมื่นจวัยคือลูกชาย
1: ของคุณแผน
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็คือเจ้าหมื่นวัย
0: ครับ
1: นะครับเจ้าหมื่นวัยเนี่ยไปขอพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระพันวสาแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับขี่ชูธงขาวมาเลยแต่มันเป็นจังหวะที่ดวงของนางวันทองจะต้องดับจริง
0: ๆ
1: นะครับมาไม่ทันจังหวะที่มาไม่ทันนะเพชฌฆาตก็ลงดาบพอดี
0: หลังจากนี้เนี่ยมันจึงมีคำถามขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าวันเนี้ยนางพิมพ์หรือย่าพิมพ์ไม่ถูกประหารจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเกิดเป็นคอนเซปให้ประติมากรคนหนึ่งปั้นงานขึ้นมาชุดหนึ่งครับถ้าย่าพิมพ์ไม่ถูกประหารจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันนี
1: ้
0: หลังจากเหตุการณ์นี้ครับก็เลยเกิดเป็นงานชุดที่อยู่นั่นล่ะ
1: อาจารย์ฮะจากรูป
0: ที่24
1: ที่24เกิดอะไรขึ้น
0: จากรูปที่24จะเป็น
1: ฉาก
0: กำลังถูกประหารชีวิตครับคุณบุญชัยท่านมีความประสงค์อยากให้ทุกท่านถอดบทเรียนจากวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อให้ศิลปินอีกท่านหนึ่งครับถอดภาพจากภาพวาดชิ้นนั้นมาเป็นงานประติมากรรมโดยมีเนื้อหาว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นย่าพิมพ์ไม่ถูกประหารจะเกิดอะไรขึ้น
1: จะเกิดอะไรขึ้น
0: จากนั้นศิลปินก็เอาคำถามเนี้ยไปต่อยอดเป็นงานประติมากรรมขึ้นมาครับว่าถ้าไม่ถูกประหารจะเกิดอะไรขึ้นก็ลักษณะเสื้อผ้าอาภรณ์ทรงผมหนวดมาจากภาพนั้นเลย
1: อ๋อถอดมาจากรูปเลย
0: แล้วก็ชุดย่าพิมพ์ที่กำลังถูกประหารเนี่ยก็ถอดมาจากรูปนั้นเลยครับทรงผมก็ทรงผมเหมือนกำลังจะถูกประหารเนี่ยก็ถอดเลยเมื่อรอดชีวิตมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
1: อ๋อถ้าเผื่อไม่ตาย
0: ครับ
1: ไม่ตายก็อยู่กัน3คนผัวเมีย
0: ทั้ง3คนนี้ก็มาขอโทษครับ
1: มีมาขอโทษ
0: มีขอโทษมาทั้ง2คนก็ยังรักย่าพิมเหมือนเดิ
1: ม
0: ครับเพียงแต่ว่าศิลปินปั้นไปปั้นมาปุ๊บก็ในตอนระหว่างที่ใส่เครื่องประดับประดาเนี่ยก็ขุนช้างเนี่ยก็ใส่เป็นสร้อยทองคำนะครับแล้วก็มีพระอยู่ด้านล่างหลังจากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยศิลปินก็เลยมาดูว่าพระขุนแผนขุนช้างห้อยพระขุนแผนเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้ขุนแผนชนะขุนช้างตลอด
1: ขุนแผนชนะตลอดขุนแผนพระขุนแผนมีสรรพคุณในเรื่องเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห
0: ์แล้วก็สิ่งสำคัญก็จะมี2คำถามที่ตามมาก็คือว่า1เนี่ยครับถ้าเราเป็นนางพิมพ์แล้วถ้าโดนคำถามว่าจะต้องเลือก2คนเนี่ยจะเลือกใครนะครับคำถามที่2คือว่าเรายังมองว่าวันทองเป็นผู้หญิงสองใจอยู่หรือไม่อ
1: ยู่หรือไม
0: ่หรือว่าเป็นวันทองแสนดี
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องอยากกราบเรียนว่าวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยนักวรรณคดีวิจักทั้งหลายก็สรุปกันว่าน่าจะมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายมันจะเป็นเหมือนกับเรื่องสแกนเดิลใหญ่ในช่วงนั้นนักกวีตอนนั้นก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาทำเป็นบทประพันธ์มาจากเขาโครงเดิมเป็นบุคคลที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ของไทยแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการสร้างห้องยาพิมพ
0: ์
1: ขึ้นนะครับยังไม่จบตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรายังมีผนังนี่อีกนิดนึงนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับเดินมาด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าหากเราเชื่อในเรื่องของพลังลึกลับที่มันมีแรงดึงดูดสิ่งต่างๆที่เรากำลังสนใจระหว่างที่คุณบุญชัยเบญจรงคกุลเนี่ยนะครับท่านกำลังมีความสนใจในเรื่องของขุนช้างขุนแผนกำลังมีแนวความคิดจะสร้างห้องของย่าพิมพ์

0: แสนปู่ช้างจะมีแรงความคิดที่จะให้คอมมิชชั่นกับศิลปินวาดรูปเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยในจังหวะนั้นนะครับก็จะมีแรงดึงดูดที่ทำให้มีผู้นำรูปมาเสนอหรือบางทีก็ไปเจอรูปต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวรรณคดีขุนช้างขุนแผนภาพทั้งผนังยักษ์ตลอดราวทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพลายเส้นเขียนด้วย
1: ดินสอแล้วก็หมึก
0: ดินสอกับหมึก
1: ครับ
0: ของศิลปิน

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่อง

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ของในต่วนชื่อปอสาจายปุ๋งเล่าว่าเขาเป็นคนฝังไม้สักทองที่เหลือจากสลักสร้างบัลลังก์เจ้าฟ้าเมืองเวียงขิงและแกะสลักหัวเตียงให้เจ้าเมืองบุญไว้ที่สวนลั่นธมไม้สักทองต้นนี้มีอาถรรพ์เพราะคนงานนั่งเรือไปตัดไม้สักต้นนี้ที่ท่าศกเต่งถูกน้ำวนตาไก่ดูดเรือจนจมน้ำตายหลายสิบคนดิฉันหาทางกลับเชียงรายไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าดิฉันมาจากอนาคตอาถรรพ์ลิขิตให้ดิฉันพบกับจายปุ่งด้วยเตียงนั้นจะสืบทอดไปถึงผู้ที่ผูกพันเป็นเจ้าของเตียงเช่นกัน
2: ปอสาเป็นพี่สาวต่างแม่ของเรา

0: ีชายแปลกหน้ามาตระเวนถามชาวบ้านเรื่องคุณแพนวลผมจึงรีบมาเตือนคุณแพนวลให้ระวังตัว
1: ใช่คนของอูซอหรือเปล่าคะ
0: ผมเองก็ไม่แน่ใจแต่เห็นชาวบ้านบอกว่าแต่งตัวเหมือนพวกไทยเขิน
1: มันอาจจะปลอมตัวเป็นคนเวียงขิงเข้ามาสืบเรื่องคุณแพนวลก็ได้นะคะนี่จะมีคนไม่ปลอดภัยเพราะฉันอีกแล้วเหรอ

0: ่ออกมาถึงที่นี่
1: ฉันคือคนที่ต้องการแล้วจะสืบหาตัวคุณแพรนวลทำไม
0: เรื่องนั้นเจ้านางไม่จำเป็นต้องรู
1: ้ฉันไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนอีกแล้วฉันกับอู่สอต้องคุยกันให้รู้เรื่อง
2: น้องตองริ้วหายตัวไปไอ้อู่สอมันจับตัวเจ้านางตองริ้วไปแน่ฉันจะไปตามตัวเจ้านางกลับมาอย่าเพิ่งมู่วาม

0: เมื่อกี้ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้หญิงลักษณะคล้ายเจ้านางทองริ้วอยู่แถวประตูป่าแดงนี่แหละ
1: ผมจะไปขอกำลังทหารไทยมาช่วย
2: ทำไมน้องตองริ้วถึงตัดสินใจแบบนี้
3: เจ้านางตองริ้วคงอยากจะช่วยฉัน
2: ผมจะให้ทหารพาแม่หญิงกลับไปรอที่หอครับ
3: ให้ฉันไปด้วยไม่ได้หรอคะ
2: ถ้าแม่หญิงเป็นอันตรายผมจะอยู่ยังไง
3: ระวังตัวด้วยนะคะ
2: ผมจะพาน้องตองริ้วกลับมาอย่างปลอดภัย

0: ่อไป
1: ฉันมีเรื่องจะขอร้อง
2: หูสาดไปหรือเปล่าเนี่ย
1: เลิกยุ่งกับฉันและห้ามทำร้ายทุกคนในเวียงขิน
2: ตัวนางก็รู้ว่าผมเนี่ยทำไปเพราะอะไร
1: ฉันไม่เคยรักและไม่มีวันแต่งงานกับคุณจะมีประโยชน์อะไรถ้าจะได้แต่ตัวคนที่ไม่มีวันมีใจให้
2: ผมนี่ชื่นชมในความกล้าหาญของเจ้านางจริงๆเรื่องอย่างนี้ก็คงต้องใช้เวลาร่วมกันเจ้านางถึงจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไง
3: ตองริ้วไม่น่าออกไปหาอูซอเลย
4: เจ้านางตองริ้วคงไม่อยากให้อูซอไปทำร้ายใครอีกค่ะ
3: รู้สึกผิดจนกระทั่งพาตัวเองไปเจอกับอันตรายอย่างนั้นเนี่ยนะ
4: ขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยและพาตัวเจ้านางตองริ้วกลับมาได้ด้วยเถอะ

0: านของอูซอชำนาญการรบแบบซุ่มโจมตีถ้าเราใช้ไฟฉายหรือว่าตะเกียงสองทางจะทำให้พวกมันรู้ตัว
1: แน่ใจเถอะครับว่าพวกมันอยู่แถวเนี้ยกลางป่าลึกเหมาะเป็นที่ซ่อนฐานกองกำลังใหม่ของอูซอ
2: ตอนนี้เจ้านางตองริ้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าอูซอแต่ต้องน้องตองริ้วแม้แต่ปลายเล็บฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่
3: เจ๊อ
4: ยู่คุยกันให้หายคิดถึงก่อน
3: ไอ้ลูกสาวเปล่ากำลังกล่าวมาช่วยฉัน
4: คิดว่าฉันกลัวมันเหรอฮะกลับไปประเด็นกับผมไปแต่งงานกันแล้วผมจะยกย่องให้เจ้านางเป็นมหาเทวี
3: ฉันจะแต่งงานกับพี่ซานแปงหัวใจของฉันมีพี่ซานแปงเพียงคนเดียว
4: ผมให้เกียรติสู่ขอตามประเพณีแล้วไม่รับเนี่ยผมคงต้อง

0: หลับเพิ่ง
1: แม่หญิงหายไปไหนมาก ลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่
2: เขตเคยคุกเข่าขอแพรแต่งงานวันนี้เขตคุกเข่าขอให้แพรให้อภัยเขต
3: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู
4: ้
3: ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
5: มาลิตีลังกากลับหลังแล้วหยิบไม้ไผ่ขึ้นมาควง
6: ไหนคุณสัญญาว่าจะไม่ทิ้งผมเนี่ย
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
7: ไอ้โผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
8: าสิไว้สวยที่เลื่อน
7: พี่หยกสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
9: เราก็ไปลงกับทีมทักเป็นเลยไประบายกับเขาเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกภาพที่มันยังติดตาอยู่ก็คือแม่ผมเนี่ยนอนคลุมผ้าแล้วถ้าผมอยู่แม่ผมอาจจะไม่เสีย
10: คะอายุเอาตอบจริงหรือว่าตอบเล่นคะ
11: อุ๊ย
12: เฮ้ยพี่พูดเนอะเฮ้ยคนจังหวัดหรือเปล่า
13: สดอยู่เด้อไอ้ไอ้หน้าตาแบบนี้พอได้บ่ล่ะอยากเป็นแฟนไอ้บ่สิได้บ่
14: ค่ะพา
15: ฟ้ารวมทุกครั้งท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
16: ความสนุกสนานมวลซึนข้อแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีทำมาหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
17: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 น.ฮอดบ่าย 2:35 น.ทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
18: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิกิจเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะทำกันตลอดไป
6: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
9: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
10: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
9: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
8: เป็นแฟนกันนะ
11: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
12: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
13: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
6: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
15: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณสงสารให้แล้ว
14: สวยล่ะ
16: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
6: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นและกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์24กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็โอ้โหกรี๊ดกันสนั่นประเทศ
2: ค่ะลุ้นแล้วก็ดีใจมากค่ะ
1: เนเน่รอยัลนะครับสาวน้อย16ปีจากภูเก็ตนะครับก็เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ชนะอเมริกันก็อตชาเลนจ
2: ์ค่ะ
1: นะก็เรียกว่าโอ้โหสุดยอดนี่นะครับอเมริกาก็อตทาเลนจ์นี่ฮะ
2: เป็นความภาคภูมิใจแล้วหมวยเชื่อว่าทุกคนก็ลุ้นกันมาเริ่มประกาศผลตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.อ่ะค่ะหลังจากนั้นก็จาก10คนเหลือ5คนแล้วก็ค่อยๆลุ้นมาจนถึงน้องเนเน่
1: เนี่ยครับซึ่งแน่นอนครับเนเน่เองเมื่อวานนี้ตอนโชว์ไปนี่ร้องเพลง
2: เมื่อวานนี้
1: เรามีมั้ยเรามีอยู่นะ
2: เดี๋ยวให้ได้ชมค่ะ
1: นี่
2: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ส่งมาให้นะชื่ออะไรนะ

0: ก็วันนี้ก่อนประกาศนะฮะก็ขึ้นเวทีนะครับกับวงร็อกระดับตำนานนะฮะอย่างเช่นลินคินพาร์
1: คค่ะ
0: โอ้โห

0: เนี่ยนะครับเป็นไงพี่หมวย
1: ภาคภูมิใจมากค่ะ
0: เมื่อวานเพลงคือ
1: Seven Nation Army ค่ะ
0: นะครับ
1: เมื่อวานชุดสีแดงแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นน้องเฉิดฉายอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวให้ดูวินาทีของการประกาศชัยชนะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะเธอคว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เหลือ2คนนะคะกับทางจีโน่พูเกอร์จีโน่จะเล่นมายากลแล้วก็ประกอบการเล่าเรื่องอะค่ะกับน้องเนเน่2คนสุดท้าย
2: 1 million dollars one winner here we go America has voted the AGT champion and the winner of $1 million is

0: คุณคือแชมป์ ATP คนล่าสุดนี
1: ่ดูซ้ำก็ยัง
0: ขนล
1: ุ
0: กเลยค่ะ
1: พี่หนุ่มเธอลงไปนอนกับพื้นเลยอะค่ะ
0: ลุ้นจริงๆนะคือพอไปยืนอยู่ตรงนั้นเนอะ
1: ค่ะ
0: นี่
1: นี่คุณพ่อคุณแม่และน้องชายค่ะ
0: ต้องขออภัยทางคนที่ติดตามทางโซเชียลนะครับพอดีติดลิขสิทธิ์อาจจะไม่ได้เห็นภาพนะฮะแต่ก็เชื่อว่าคงจะได้ดูไปแล้วแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: น้องก็บอกว่าน้องก็น้ำตาไหลเลยค่ะน้องเนเน่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้กับเธอเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐค่ะจะรับเป็นก้อนเดียวก็ได้หรือว่าจะรับเป็นรายปีก็คือ40ปีและนอกเหนือจากเงินรางวัลก็จะเป็นโอกาสต่างๆนะคะซึ่งมีมูลค่ามากเลยค่ะก็คือโอกาสในวงการดนตรีระดับสากลการขึ้นแสดงที่ลาสเวกัสการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงเราก็ชื่อเสียงต่างๆงานโชว์ต่างๆที่จะตามมา
0: ไหลมาเทมาหมด
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นรางวัลแห่งความมุ่งมั่นพยายามของน้องน้องมีฝันชัดเจนแล้วก็วันนี้ฝันของน้องก็เป็นความจริงค่ะหลังจากนี้เราจะได้เห็นตัวแทนของสาวไทยที่ได้เติบโตบนเส้นทางดนตรีระดับสากลอย่างงดงามเธอเองก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยไปตลอดค่ะ
0: ครับเนี่ยนะฮะ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แฮปปี้มาก
1: ค่ะ
0: พี่ก็แฮปปี
1: ้
0: เพราะว่าเคยสัมภาษณ์น้องเนเน่
1: ค่ะ
0: แล้วเนเน่ก็บอกว่าเนเน่ทำลายกีตาร์โขนกระแส
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวต้องมาเซ็นลายเซ็นที่โต๊ะโหนกระแสด้วย
0: โต๊ะต้องมาเซ็นหน่อย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่โต๊ะกลมโต๊ะกลมโต๊ะกลมไม่ใช่ของพระโชตนะ
1: ค่ะ
0: ทีมงานแฮปปี้ดีใจกันมาก
1: มากมากโดยเฉพาะคนที่ได้ถ่ายรูปคู่กับน้องเนเน่และคนที่ได้ลายเซ็น
0: คนที่ได้ลายเซ็นที่กีตาร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ทุกคนแฮปปี้กันหมดยิ้มหน้าบานเท่ากีตาร์หมดเลย
1: ค่ะวันนั้นเหมือนไม่มีรูปคู่มีแต่ไกลๆอะค่ะคุณ
0: ถ่ายรูปคู่คุณรุดไหมล่ะ
1: ค่ะค่ะซึ่งก่อนการประกาศผลนะคะก็อย่างที่ได้ชมไปเนเน่ได้โชว์ร่วมกับวงลิงคินพาร์คค่ะวงร็อกระดับตำนานก็เรียกเสียงเชียร์ดังสนั่นทั้งฮอลล์เพลงที่เนเน่ได้ร่วมแจมก็คือ The Emptiness Machine ค่ะการจับคู่ของเนเน่กับร็อกระดับมาสเตอร์พีซของลิงคินพาร์คก็สะกดคนทั้งฮอลล์สะกดสายตาของกรรมการทั้ง4คนค่ะหลังจบการแสดงพิธีกรรายการแล้วก็ไมค์ชิโนดะแรปเปอร์และผู้ก่อตั้งวงลิงคินพาร์คก็ได้กล่าวชื่นชมน้องเนเน่บอกว่าสุดยอดและเหลือเชื่อขณะที่เอมิลี่นักร้องนำของวงก็อวยพรให้เนเน่โชคดี
2: How good is Nene?
3: Incredible, incredible. Unbelievable, right?
2: Now, Emily, what do you want to say to Nene as we get close to tonight's results?
3: I mean, good luck. We're all rooting for you, for sure.
0: ขออภัยคนที่ชมโซเชียลอยู่ด้วยนะพอดีติดลิขสิทธิ์นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องอาจจะต้องมีการตัดภาพออกไปบ้างเนาะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือหลังจากที่เนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สำเร็จนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีคนแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็แสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งตัวท่านเองเนี่ยอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะครับอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะก็ได้มีการแสดงความยินดีกับเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับโดยนายกเองชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยนั้นมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกเน่นะยังมีคุณชวนหลีกภัยครับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็โพสต์คลิป

0: นะแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วยนะครับคุณชวนบอกแบบนี้ฮะบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่มาจากความอัจฉริยะในตัวของเนเน่และสะท้อนมารยาทของคนไทยที่งดงามบนเวทีระดับโลกนี่ครับลองฟังดู
1: ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับความสำเร็จครั้งนี้ก็มาจากความอัจฉริยะของตัวน้องเนเน่ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้ภาพพจน์งดงามมากก็คือมารยาทของคนไทยมารยาทกริยาการยกมือไหว้เนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่มีที่ไหนในโลกที่ทำได้สวยงามเท่ากับคนไทยและน้องเนเน่ก็นำสัญลักษณ์ตรงนี้ไปแสดงให้ชาวโลกได้เห็น
0: เนี่ยครับคุณชมครับ
2: นอกจากนี้ก็ยังมีคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็โพสต์แสดงความยินดีค่ะบอกว่าเนเน่คือตัวอย่างของเยาวชนไทยที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงใช้ความสามารถความมุ่งมั่นและความกล้าจนประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกขอชื่นชมและส่งกำลังใจให้เนเน่เดินหน้าตามความฝันพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยต่อไปแล้วก็มีบรรดาหน่วยงานต่างๆมีคนไทยหลายๆคนเลยค่ะที่โพสต์แสดงความยินดีกับน้องถ้าเป็นหน่วยงานก็จะมีทั้งกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแม้แต่เพจกองทัพบกทันกระแสก็แสดงความยินดีบอกว่าจากเด็กไทยสู่เวทีระดับโลก
0: คึกคัก
2: ค่ะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าต้องระวังระวังอะไรทราบไหมคะ
0: ระวังอะไรครับ
2: ระวังเพื่อนบ้านจะมาเคลม
0: ตายแล้วเคลมแบบเนี้ยของคนของฉัน
2: ค่ะ
0: ฮะจริงเหรอ
2: ต้องระวัง
0: จะบอกว่าเนเน่เป็นเขมรอย่างเงี้ยเหรอ
2: ก็เขาบอกให้ระวังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะบอกว่ามีเชื้อสายแต่เนเน่เคยบอกอยู่แล้วว่าหนูเด็กไทยภูเก็ต 100%
0: นี่นะครับก็เรียกว่ายังมีเพจต่างๆนะครับจากหน่วยงานต่างๆก็ร่วมกันแสดงความยินดีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่พี่หมวยบอกไปนะฮะเพจของทบกทันกระแสก็เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนแบบนี้ด้วยว่าแสดงความยินดีแล้วเนี่ยอยากให้เป็นสารตั้งต้น
2: ค่ะ
0: นะฮะให้ทางฝั่งของตัวภาครัฐเองเนี่ยสนับสนุนเด็กไทยที่มีความสามารถเพราะเนเน่เนี่ยไปเองนะ
2: ตอนแรก
0: นี
2: ่
0: ไปเองทำเองทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพราะตอนนั้นนี่เหมือนกับก็ไม่ได้มีใครสนับสนุน
2: ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: จนผ่าน
0: มีฝรั่งคนนึงมาดูเนเน่ที่ภูเก็ตแล้วมาเห็นพอมาเห็นเนี่ยก็เลยมีการไปคุยกับคุณพ่อถามว่าเนี่ยอยากทำอะไรมีความใฝ่ฝันอะไรยังไงก็เลยคุยกันสุดท้ายเนี่ยก็เลยส่งเทปของเนเน่เขาบอกอัดคลิปอัดเทปเลยแล้วส่งไปที่ AGT พอหลังจากนั้น AGT เขาเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ผ่านเรียกมาเนเน่ก็ไปกับพ่อกับทางฝั่งตัวน้องหลังจากนั้นเนี่ยทางฝรั่งคนนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยกันออกทุนนะแล้วก็พากันไปเนี่ยคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เป็นสารตั้งต้นถ้าเกิดภาครัฐเองช่วยกันสนับสนุนเด็กไทยอย่างนี้ตั้งแต่แรกๆมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะ
2: ค่ะเราอาจจะเห็นหลายๆคน
0: แน่ๆอีกหลายคน
2: ค่ะแล้วเชื่อว่ามีค่ะแล้วก็ในหลากหลายวงการด้วย อยากให้ดูบรรยากาศที่โรงเรียนของน้องเนเน่ค่ะโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติตะทู้จังหวัดภูเก็ตน้องๆมาให้กำลังใจพี่เนเน่แล้วเนี่ยค่ะวินาทีของการประกาศผล
0: แฮปปี
2: ้ค่ะโรงเรียนจัดเป็นจอทีวีขนาดใหญ่เลยเปิดให้ชมการถ่ายทอดสดค่ะน้องๆ นักเรียนผู้ปกครองรวมถึงคุณครูด้วยมาลุ้นไปพร้อมๆกันความสำเร็จนี้นอกเหนือจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวกับทางโรงเรียนยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตด้วยที่สามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกค่ะครูก้องหรือว่าครูก้องเกียรติโหราพงศ์เป็นเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกภูเก็ตแล้วก็เป็นครูที่สอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่บอกหลังจากที่ทราบผลนะคะบอกว่าภูมิใจมากๆในตัวน้องเนเน่ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากขอแสดงความยินดีกับน้องและครอบครัวค่ะ
3: โอ้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็จริงๆกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องเนเน่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
0: นี่นะฮะ

0: น่ารักมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครูอะไรนะ
1: คุณครูก้องค่ะก้องเกียรติ
0: ครูก้องอยากมีลูกศิษย์ชื่อมายูสักคนไหม
1: เดี๋ยวพี่หนุ่มส่งไปเรียน
0: อยากส่งไปเรียนเลย
1: เชื่อว่าหลังจากนี้ครูก้องน่าจะคิวไม่ค่อยว่างเพราะว่าเด็กๆน่าจะอยากไปเรียนกีตาร์กับครู
0: นี่ไง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ลูกสาวผมก็เล่นเป็นโนอยู
1: ่ค่ะ
0: เป็นปีเล่นอยู่ได้ครึ่งเพลงนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวส่งไปเรียนครูก้องหน่อย
1: ค่ะเรียนกีตาร
0: ์นะ
1: ค่ะอยากให้ดูเส้นทางของน้องเนเน่นะคะเราเริ่มรู้จักสาวน้อยคนนี้เพลงแรกเลยค่ะที่น้องหยิบขึ้นมาในรอบออดิชั่นก็คือซอมบี้แล้วก็โชว์ฝีมือโซโล่กีตาร์ได้เยส4เยสจากกรรมการค่ะ4ผ่านเลยแล้วก็ถ้าไปดูในคลิปในช่อง YouTube อะค่ะก็จะเป็น10ล้านที่คนเข้าไปชมย้อนหลังหลังจากนั้นค่ะก็กลับมาอีกรอบหนึ่งกับเพลง Hysteria ของวง Muse นะคะโชว์ทั้งพลังเสียงแล้วก็เทคนิคในการเล่นกีตาร์แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จครั้งที่3ค่ะครั้งนี้ก็เป็นที่ฮือฮาค่ะกับเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden แล้วก็ทำให้กรรมการท่านหนึ่งก็คือเมลบีกดเป็นโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องให้มาเข้าสู่
0: ก็คือผ่านไปเลย
1: ผ่านเลยให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็มาเมื่อวานนี้ที่เราได้ชมกันก็คือ Seven Nation Army ค่ะ
0: คุณชมครับ
1: ดีใจกับน้องนะคะต้องขอขอบคุณทาง True ด้วยค่ะ
0: นะฮะ True นี่เขาก็ถ่ายทอดเนาะ
1: ค่ะขอบคุณทาง True Excite ค่ะและสำหรับท่านใดที่อยากจะชมฉบับเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์นะคะก็ชมได้ในวันนี้ค่ะ True Excite เวลาบ่าย 3 โมงนะคะหรือว่าจะชมผ่าน True Vision Now เวลา 2 ทุ่
0: ม
1: ขอบคุณ True Excite ค่ะที่ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศความดีใจความภาคภูมิใจไปด้วยกัน
0: นี่ฮะ
1: ค่ะดูกี่รอบก็ไม่เบื่อค่ะพี่ครับ
0: มีคนส่งมาแล้วบอกว่านอกจากครูก้องเนี่ยมีครูป๋องเรือจ้างนะ
1: ครูป๋องค่ะ
0: ป๋องนี่ไม่เกี่ยวนะ
1: พี่หนุ่มหมวยอะเชื่อว่าเคยก่อนหน้านี้เคยเชื่อว่าพี่ป๋องสอนให้พี่หนุ่มมองกล้องจริง
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: พี่หมวยก็ไม่เชื่อมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยพี่หมวยก็ไม่เชื่อ
1: ค่ะจำได้ไหมแรกๆเลยหมวยไปถามว่าพี่หนุ่มพี่ป๋องสอนให้พี่หนุ่มมองกล้องจริงเหรอเพราะหมวยสงสัยว่าพี่หนุ่มก็เล่นละครมาตั้งเยอะ
0: ใช่พี่เล่นละครมาตั้งนานแล้วอยู่ดีป๋องบอกหนุ่มไฟแดงกล้องนี้มองนี่กล้องนี้กล้องตัดมานี่มองนี่มองพี่หมวยเชื่อเหมือนพี่เล่นละครอยู่กับกองถ่ายมาตั้งเป็น10ปี
1: ก็งงว่าทำไมพี่ป๋องถึงบอกว่าพี่ป๋องเป็นเหลือจ้างสอนพี่หนุ่ม
0: ก็มันขี้เคลมอ่ะจากเขมรกับไอ้ป๋องนี่แหละ
1: ค่ะเชื่อตอนนั้นเชื่อจริงค่ะ
0: นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวโอเคไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับความคืบหน้ากรณีกรมการปกครองนะฮะบุกจับบ่อนย่านดินแดงนะครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็คือ23กันยายน69ล่าสุดครับผู้กำกับการตำรวจนครบาล1สั่งเด้ง4เสือสน.ดินแดงเรียบร้อยครับพร้อมกับมีการสั่งขยายผลหาเจ้าของบ่อนฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะประมาณสัก 6:30 นของเย็นวานนี้ครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4พร้อมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำชุดปฏิบัติการพิเศษนะฮะกรมการปกครองบุกทลายบ่อนนะครับที่ตั้งอยู่ในซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์แถวดินแดงแล้วครับผู้ชมครับพอไปถึงครับพบว่าด้านในเนี่ยนะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันกำลังแทงไฮโลกันอย่างสนุกสนานเลยครับพอเห็นเจ้าหน้าที่โอ้โหคุณผู้ชมครับวงแตกนะฮะวิ่งหนีกันตีนแตกคุณผู้ชมครับแต่ไม่รอดแล้วเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดักไว้ได้นะครับคือเขาดักไว้ทุกทางอยู่แล้วรวบนักพนันได้45รายครับเจ้ามืออีก8คนโดยมีชายชาวกัมพูชา2คนครับรับเป็นคนจัดเล่นให้นะฮะแต่ไม่มีใครได้เป็นเจ้ารับเป็นเจ้าของบ่อนนะครับหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ไปยึดเงินสดนะฮะได้ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดอีกประมาณสัก 635,000 บาทภายในครับไปเจอตู้ม้าตู้ไฮโลเบื้องต้นครับแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันนะครับ
1: และเช้าวันนี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่บ่อนไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านบอกว่าบ่อนนี้เพิ่งจะเปิดได้ 3-4 วันลูกค้าที่เข้ามาเล่นไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะมักจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาส่งบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเองแต่ด้านในเล่นพนันอะไรกันได้มากได้เสียมากน้อยขนาดไหนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ลองฟังเสียงชาวบ้านค่ะ

0: น่าจะครึ่งเดือนได
1: ้ครึ่งเดือน
0: ยังก็เปิดยังไม่นานเลย
1: เปิดไม่นานแล้วก่อนหน้านี้อ่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าก็เพิ่งมาเปิดได้ไม่ถึงเดือน
1: เปิดได้ไม่ถึงเดือนคนเยอะมั้ย
0: คนก็เข้าออกเรื่อยๆพี่ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่หรือคนที่ไหน
0: คนพื้นที่ซะมาก
1: ส่วนพื้นที
0: ่ใช่
1: เขาเล่นอะไรกัน
0: ไฮโล
1: ไฮโลแล้วเราเคยไปปะ
0: ไม่เคย คิดจะไปเหมือนกัน
1: แ
0: ต่ว่า
1: เอาให้แน่
0: ใช่
1: แล้วคนเข้าออกเนี่ยส่วนใหญ่มีมอเตอร์ไซค์มา
0: คือจะมาจะมาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นที่รู้กัน
0: ครับ
1: อ๋อแล้วในอดีตเคยมีไหม
0: ในอดีตไม่เคยไม่เคยเห็นนะ
1: ไม่เคย
0: เพิ่งมาเนี่ย
1: หรือเราไม่รู้
0: ถ้าว่ามีก็เราจะรู้ไงเพราะว่ามันยังมีคนเข้าออก
1: เพราะว่าทราบว่าก่อนหน้าเนี่ยมันก็เคยเปิดแล้วมันปิดไป
0: ไม่เคยรู้นะแต่ว่ารู้เนี่ยล่าสุดเนี่ย
1: รู้ล่าสุด
0: ใช่
2: เสียงนกอะไรแก๊บแก๊บแก๊บตลอดเลยนะ
3: ค่ะ
2: นกมันร้องเมื่อกี้นะอ้นนะ
3: ทำข่าวต่อเลยเมื่อวานนี้
2: ใช่
3: ไม่ได้กลับ
2: คือเอาจริงๆนะคือนะอ้นเนี่ยแกไปทำทุกที่เลยเนี่ย
3: ค่ะ
2: แล้วมีแฟนคลับของเที่ยงวันนะถามว่าช่อง3มีน้าอ้นคนเดียวเหรอ
3: มีน้องพึ่งไงคะ
2: มีพึ่งด้วย
3: น้องพึ่งที่เวลาม
2: ีอาร์มนฤชากมุทโยธินมีกร
3: มีกร
2: แต่น้าอ้นเนี่ยแกชอบไปแบบเนี้ยแกชอบ
3: ชอบค่ะ
2: แกชอบแล้วยิ่งมีพวกไอ้เจ้าหมาไอ้ใจแอ้นแกก็ไป
3: ค่ะก็แกเรียกคุยได
2: ้คุยกับหมาเอางี้คุณผู้ชมน้าอ้นเนี่ยไปคุยกับหมาได้ใจแอ้นจำได้มั้ยไอ้ที่ไปกัดคนตาย2คนนั่นน่ะใช่มั้ยแอ้นเอ้ยแอ้นได้ยินมั้ยลูกแอนได้ยินไหมแอนได้ยินไหมไอแอนครับได้ยินอ้นเข้ามานี่สิเข้ามาในบ้านมาอ้นแต่อันนี้เรียบร้อย
3: ค่ะ
2: วิ่งหนีกันใหญ่เลย
3: ใช่ค่ะแต่ตำรวจก็ดักเอาไว้ยังมีชาวบ้านอีกคนนึงค่ะบอกว่าบ่อนเนี้ยเปิดปิดมาหลายรอบแล้วนะล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดมาไม่กี่วันนี้เองในบ่อนมีทั้งอาหารเครื่องดื่มให้นักพนันเห็นเล่นกันตั้งแต่เช้ายันดึกเลยแต่จะเล่น24ชั่วโมงไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่มันเปิดปิดมาหลายรอบ
2: ลองฟังครับ
1: เห็นมันเล่นมานานยัง
4: เขาเพิ่งจะเปิดเพิ่งเปิด4-5วันแล้วก็มาปิด
1: เพิ่งเปิด
4: จ้ะ
1: แล้วก่อนหน้านี้อ่ะ
4: ไม่ได้เปิด
1: คือเพิ่งจะเปิดเมื่อวาน
4: ใช่
1: แล้วก่อนหน้านี้ปิดไปแล้ว
4: จ้า
1: แล้วก็มาเปิดใหม
4: ่ใช่อ
1: ารมณ์ก็คือปิดเปิดใช่ไหม
4: ใช
1: ่แต่ละครั้งเนี่ยคนมาเยอะไหม
4: มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะ
1: คนที่อื่นหรือว่าคนในพื้นที
4: ่คนที่อื่นคนที่ไม่มีเขาไม่เล่นกันหรอกจ้ะ
1: เขาเปิดตลอดทั้งคืนไหม
4: ไม
1: ่เขาเริ่มตอนไหนเริ่มกี่โมง
4: ประมาณ
1: 9
4: โมง
1: เริ่ม9
4: โมง
1: 9โมง10โมงอะไร9โมง10โมงตื่นมาก็ยังมีบ้างไม่มีบ้างใช่ไหม
4: ใช
1: ่ในนี้เขามีข้าวปลาเลี้ยงฟรี
4: ใช่ใครมีข้าว
1: เขามีข้าวเลี้ยงฟรี
4: ใช
1: ่แล้วบ่อนนี้เป็นของเจ้าของตึกเหรอ
4: ไม่ใช่ไม่รู้ของเจ้าของตึกหรือของใครก็ไม่ร
1: ู้อ่
4: ะ
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับก็ขณะที่ทางบรรยากาศที่สนดินแดงครับคึกคักมากนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะบรรดาญาติของนักพนันก็หอบหิ้วอาหารน้ำดื่มเนี่ยไปส่งให้นักพนันกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับขณะที่ทางพนักงานสอบสวนครับต้องสอบปากคำนักพนันทั้งหมดภายในวันนี้นะครับก่อนนั้นก็จะมีการตักนั้นนะจะมีการควบคุมตัวส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือในช่วงบ่ายครับล่าสุดครับเรื่องนี้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรนะฮะท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ท่านก็มีคำสั่งเด้งสีเสือเลยครับสำหรับสน.ดินแดงนะครับไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดจะแล้วเสร็จพร้อมสั่งให้ขยายผลนะครับบ่อนดังกล่าวด้วยว่าเปิดมานานหรือยังใครเป็นเจ้าของและมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องมีการตรวจสอบนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่พร้อมสั่งการเชิงรุกนะครับให้ชุดเคลื่อนที่เร็วของบก.น.1ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งอบายมุขและก็สถานบันเทิงนะครับที่มีประชาชนนั้นร้องเรียนกันมาหากพบมีการปล่อยปละละเลยครับจะใช้มาตรการเดียวกันกับทางสน.ดินแดงนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ4เสือครับที่มีคำสั่งให้เด้งไปช่วยราชการครับก็คือ1นะฮะพันตำรวจเอกพสิทธิ์กะเตื้องานนะฮะท่านเป็นผู้กำกับการสน.ดินแดงนะครับยังมีพันตำรวจโทสลันสุรเดชานนท์นะฮะท่านเป็นรองกับการสืบสวนนะฮะยังมีพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลฮะท่านเป็นสารวัตรปราบปรามนะครับรักษาราชการแทนรองกับการปราบปรามยังมีพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลท่านเป็นสารวัตรสืบสวนนะครับส่วนรองผู้กำกับปราบปรามครับรอดเพราะอยู่ในช่วงของการลาราชการนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ4เสือครับ
3: ค่ะ
2: โอ้โห

0: นี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยอ่านข่าวหลายครั้งแล้วก็เคยทำมันมีเรื่องของบ่อนแถวดินแดงพูดนานแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เพิ่งพูดจำได้พี่หมวย
1: จำได้ค่ะ
0: มันนานมาแล้วนะตอนนั้นก็จะมีการถกเถียงกันว่าไม่มีไม่มี
1: ไม่มีบ่อน
0: นี่ทางฝั่งของตัวท่านรัฐมนตรีช่วยท่านลงเอง
1: ทางฝ่ายปกครองเขาไปตรวจ
0: เจอเนี่ยฮะไฮโรขย่ากันคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกเนี่ยฮะ
1: ของกลางก็เยอะ
0: 64เอียวเรียบร้อย11ไฮโล
1: ค่ะ
0: โดนเด้งเลย4เสือนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะนะฮะมีอะไรต่อไหมพี่หมวย
1: เดี๋ยวเอาน้ำไว้เบรกหน้าดีไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะมีเมื่อเช้าพี่หนุ่มไปบวงสรวง
0: อ๋อใช่เมื่อเช้าไปบวงสรวงมา
1: ค่ะ
0: นะฮะไปบวงสรวงเปิดกล้องหนังเรื่องประเสริฐ
1: ค่ะ
0: นะครับก็อยากให้ไปติดตามชมกันดูนะ
1: ค่ะ
0: หนังเรื่องนี้นะจะเข้าเดือนพฤศจิกายน
1: อ
0: ีก2เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับประเสริฐก็จะมีไปกันหลายคนเลยเนี่ยฮะคือผู้กำกับก็คือทางคุณโขมก้องเกียรตินะฮะโขมซีรีส์เนี่ยครับแล้วก็มีพี่ๆนักแสดงอีกหลายคนนี่เรียกพี่ๆนะมีคุณเวียสกุลวัฒน์นะครับมีคุณตู่ภพธรนะมีคุณบอยโรโมโซนิกนะฮะมีคุณแชมป์นะครับคุณเล็กอะไรนะ
1: คริ
0: สซี่คาเฟ่นะครับแล้วก็ยังมีคุณแชมป์มัยราบในการเล่นเห็นไหมใส่หมวกอะไรเห็นไหมเห็นไหมใส่หมวกอะไรเห็นไหมคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: อดีตนักแสดงโบราณเห็นไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ยืนไหว้อยู่นานมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทางฝั่งของพ่อพราหมณ์เนี่ย
1: ทำพิธี
0: เชิญเทพเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เชิญกี่องค์ยืนไหว้อยู่เกือบชั่วโมงเนี่ยเทพมากันท้องเต็มท้องฟ้าเลย
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าหนังจะต้องดังเพราะเทพเนี่ยเยอะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหยืนจนขาที่แข็งไม่หมดกูจะมาถ่ายข่าวไม่ทันเนี่ยนั่นพี่เวียพาลูกสาวมาด้วย
1: โอ้น่ารักมาก
0: มีพี่ตู่น
1: ะ
0: เล่นเป็นมือปืนนะฮะประเสริฐนะครับก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อว่าประเสริฐนะครับแล้วก็ใช่พี่เล่นเป็นประเสริฐแล้วก็โดนตามล่า
1: ค่ะ
0: นะฮะโดนตามล่าจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรารักนี่แหละนะครับ
1: อันนี้จะเหมือนกับที่พี่หนุ่มโพสต์ไว้เมื่อเช้านี้หรือเปล่าคะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยเข้าใจความหมายเหมือนกันตกนรกยังไม่เจ็บเท่าหันมาไม่เจอหมาสักตัว
0: จริงๆมันไม่ได้เป็นคำอะไรในประเสริฐเลยนะแต่อยากพิมพ์อ๋อ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับหนัง
0: ไม่ได้เกี่ยวกับหนังแต่มันก็พ้องได้แหละก็คือแบบลักษณะว่าปัจจุบันคือคนเคยมีเพื่อนมีฝูง
1: ค่ะ
0: และปัจจุบันไม่มีแต่ว่าโดนตามล่าโดยพักพวกกันเอง
1: อ
0: ะไรแบบนี้มันก็เปรียบเสมือนกับว่าตกนรกไปเนี่ยก็ยังมีเพื่อนนะยังมีคนที่ตกนรกไปด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยหันไปมองเนี่ยไม่มีหมาสักตัวคือไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วหมดชีวิต
1: อันนี้มันเจ็บมาก
0: เจ็บดิเจ็บมากกว่าตกนรกอีกมันก็เปรียบเทียบกับเป็นตัวของประเสริฐได้ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบสำนวนนี้มาจริงๆแล้วมันจะเป็นของเพจปฏิหาริ
1: ย์
0: ที่เขาลงเอาไว้ก็เลยยืมเข้ามาคิดเองไม่ค่อยเป็นหรอก
1: ค่ะหนังเข้าเมื่อไหร่คะพี่หนุ่ม
0: เดือนพฤศจิกายนที่26ครับ
1: 26
0: ฝากไปดูด้วยนะแล้วก็เพจหนังทั้งหลายอ่ะเชียร์ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นิดนึงก่อนไปดูประเสริฐอ่ะไปดูที่หยดก่อนนะ
1: ใช่ค่ะที่หยด30กันยายนนี
0: ้ไปดูอันนั้นเสร็จแล้วค่อยมาดูประเสริฐ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ช่วงปลายปีหนังน่าดูหมดเลยค่ะ
0: นะครับอ้าวโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
1: อุดรพร้อมแล้วเด้อมหากรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแตกฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแตกฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
9: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
12: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
11: สวยล่ะ
13: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
14: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
15: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมืองCS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
16: เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
17: สนับสนุนโดย
18: แจ๋วแซ่บฟาเจอกัน Impact ฟินกับ2พระเอกไอ้พานุวัฒน์และพลณวัฒน์ในวันที่10ตุลาคมนี้เวลา 13:00 นห้อง10 Impact เมืองทองธานี
17: สนับสนุนโดย
19: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
1: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
20: ทิพรส
21: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกิดเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
22: เคไหม
21: อัสลังใช่ยา
23: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
24: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
25: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
26: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
27: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
28: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
18: สนับสนุนโดย
14: หลบมิดแบบมือโปรด้วย True Cyber Safe Pro
0: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ

0: ี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อคืนวันที่11ธันวาคมปี67นะฮะมีเสียงปืนดังขึ้นครับที่บ้านของนายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรนะครับอดีตนายกอบจปราจีนบุรีที่ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นหลายสิบนัดทีเดียวครับจากนั้นครับไปพบร่างของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสจ.โต้งครับที่เป็นสจ.อยู่ปราจีนบุรีนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ที่โถงกลางหน้าบันไดสภาพของศพนั้นถูกยิงถึง22นัดนะฮะเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชมในครั้งนั้นเองครับตำรวจเองเนี่ยดำเนินคดีกับทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด8คนด้วยกันครับได้แก่1นะฮะธนสรัญกรครับเตชะธนัตโชตยังมีศักดิ์สิทธิ์ชินวงศ์มีธนภัทรส่งแสงมีอภิสิทธิ์สดชื่นมีสิทธิชัยศรีภักดีมีภัทรนนท์บุญชูมีสุนทรวิลาวันหรือโกธรและนางสาวมินยารัตน์พัชรมาลกุลในฐานความผิดนะฮะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซ่องโจรเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดฐานพ.ร.บ.อาวุธปืนล่าสุดวันนี้เป็นไงพี่หมวย
1: ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาค่ะโดยทางอดีตสจ.จอยภรรยาของผู้เสียชีวิตคือคุณณภาพัฒน์ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกับทนายความทนายนิติศักดิ์มีขวดแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนของอดีตสจ.โต้งในวงการมวยมีบุคคลในวงการการเมืองในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาโดยทางสจ.จอยค่ะคุณณภาพัฒน์บอกว่าก่อนเดินทางมาศาลก็ได้บอกกล่าวกับวิญญาณของสจ.โต้งบอกว่าให้มาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยกันไม่ว่าผลคำพิพากษาจะออกมายังไงก็พร้อมน้อมรับแล้วก็หวังว่าศาลจะเมตตาตนเองและลูกส่วนด้านของสจ.โต้งครอบครัวยังเก็บไว้ที่วัดมะกอกสีมารามที่ปราจีนบุรีตั้งใจจะประกอบพิธีชาปนกิจหลังฟังคำพิพากษาแต่จะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีการหารือในครอบครัวก่อน
2: ไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะคะตัวจอยเองก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาของศาลท่านนะคะก็หวังว่าศาลท่านจะเมตตาจอยกับลูก
3: เราจะมาไม่บอกโต้งไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษา
2: บอกค่ะพี่ก็ชวนแกมาด้วยมาฟังคำพิพากษาด้วยกัน
3: เรื่องการจัดการศพนี่หลังจากศาลพิพากษานี้เราจะ
2: ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันค่ะก็ต้องรอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนค่ะ
4: ต้องเชื่อว่าจะสามารถเอาผิดตัววงการใหญ่ได้ไหม
2: ก็มั่นใจประมาณนึงอะค่ะพี่ก็ต้องรอว่าศาลท่านจะเมตตาหวังค่ะหวังอยู
0: ่ขณะที่ทางด้านของทนายนิติศักดิ์นะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาบอกว่ามั่นใจว่าคดีจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างก็จะต้องรอดูกันตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหลังโอนสำนวนคดีมาให้กองปราบก็สามารถหาพยานบุคคลพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้เป็นจำนวนมากและผลนิติวิทยาศาสตร์โกหกกันไม่ได้มีการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดเหตุมีใครอยู่ที่เกิดเหตุบ้างผลเขม่าวดินปืนปรากฏอยู่ที่ใครบ้างทุกอย่างมันชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าศาลเองเนี่ยจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดลองฟังดูครับ
5: ก็ไม่กังวลใจครับเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับทั้งฝ่ายเราผู้เสียหายนะครับผมในฐานะทนายความก็ได้เข้ามาดูแลคดีเบื้องต้นนะครับร่วมกับพนักงานอัยการซึ่งเป็นโจทย์หลักในการทำสำนวนคดีแล้วคดีมาที่กองปราบอย่างที่เราทราบนะครับมีการสอบสวนแล้วก็มีการโอนคดีมามีการสอบพยานไว้เยอะมากนะครับซึ่งมันมีผลนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งผลนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกกันไม่ได้มีการจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุว่าวันเกิดเหตุมีใครอยู่ในที่เกิดเหตุบ้างมีใครเกี่ยวข้องบ้างผลนิติวิทยาศาสตร์เขม่าวดินปืนปรากฏอยู่ที่ใครบ้างตรงนี้มันชัดนะครับข้อเท็จจริงมันชัดผมไม่กังวลอย่างที่บอกนะครับผมว่าผลคดีนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวผู้กระทำความผิดในคดีนี้ครบถ้วนผมมั่นใจว่าผลพิพากษาผลคำพิพากษาของศาลน่าจะลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรหรือว่าโกธรพร้อมกับผู้อีก3คนครับประกอบไปด้วยโกธรนะครับยังมีนายธนสรัญกรมีนายศักดิ์สิทธิ์และก็นายอภิสิทธิ์นะครับพร้อมกับให้ชดใช้ค่าสินไหมอยู่ที่ 81,400 บาทแต่ทั้ง4คนให้การเป็นประโยชน์ครับลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงโทษจำคุกตลอดชีวิตครับนี่แหละฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี67นะฮะช่วงเดือนธันวา
1: คดีดังเลยค่ะ
0: คดีดังมากในขณะนั้นเนี่ยขนกระแสก็ทำนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้แล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับ

0: ภรรยาของทางสจโต้งด้วยนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมตอนนั้นน่ะเราคุยเป็นโฟนอินเข้ามาหรือสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะลองไปย้อนกลับดูได้ครับเหตุการณ์นี้น่าตกใจครับลักษณะเหมือนว่าสจโต้งเนี่ยมาหาโกธรนะฮะแล้วก็เหมือนกับขึ้นไปด้านบนหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็มีเรื่องมีราวแล้วโดนยิงตกบันไดลงมาเนี่ยแล้วก็โดนถล่มยิงเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าทางฝั่งของตัวสจโต้งเนี่ยจะมีคนที่เป็นพวกรออยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในบ้านด้วยคร่าวๆเนี่ยผมจำได้คล้ายๆกับข่าวประมาณนี้เพราะมันนานมากนะอันเนี้ย
1: ปี67
0: เกือบ2ปีแล้วอะถ้านับเวลารวมๆนะฮะเดือนธันวามา68นี่เข้า69
1: เกือบ2ปี
0: นะครับโอเคครับมีอีกไหมพี่หมวย
1: มีที่พัทลุงค่ะผู้เสียหายไปเสริมจมูกที่คลินิกเสริมความงามปรากฏว่ามีอาการอักเสบนะคะไปทวงถามความรับผิดชอบจากคลินิก
0: ร้อยไหมด้วยเอ็นตกปลา
1: ใช่อ้างบอกว่าเป็นไหมละลายแล้วทำให้จมูกของผู้เสียหายอักเสบพอถามไปที่คลินิกก็ปัดความรับผิดชอบเหตุการณ์ทั้งนี้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายคนหนึ่งนะคะไปใช้บริการคลินิกที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมาร้องกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไปเสริมจมูกแล้วอักเสบแต่คลินิกไม่รับผิดชอบค่ะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจสอบว่าคลินิกแห่งนี้เปิดให้บริการถูกต้องไหมทางผู้เสียหายให้ชื่อว่าคุณแนนค่ะบอกว่าตอนปี65ได้รับการแนะนำจากเพื่อนว่าคลินิกนี้ทำดีมีโปรโมชั่นถ้าเสริมจมูกด้วยการร้อยไหมคิดราคา 3,999 บาท
0: นะโอ้โหก็เรียกว่าทำให้ใบหน้านั้นมันจะกระชับขึ้นมานะครับตนเองอยากสวยมากนะครับก็เลยไปทำจมูกเสริมสายไหมนะฮะคือทางคลินิกบอกแบบนี้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะเชื่อใจได้เลยมันเป็นไหมละลายมันจะละลายหายไปใน2ปีนี้แต่พอผ่านไป2ปีเอ๊ะทำไมไหมไม่ละลายสักทีกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม69ตนเองรู้สึกเจ็บๆที่จมูกครับจึงติดต่อไปที่คลินิกซึ่งมีนายธัญพัฒน์ขออภัยนะฮะธัญพัฒน์นะฮะหรือว่าแชมป์รับเรื่องครับพร้อมกับมีการจัดยาให้ทานแต่ตนเองเนี่ยไม่รับนะครับเพราะต้องการที่จะเอาไหมที่ร้อยในจมูกนั้นออกแต่ถูกปฏิเสธครับโดยในแชมป์บอกแบบนี้บอกว่าหากมีแบบนี้ทุกเคสหมอก็ตายกันพอดีสิคุณซึ่งตนเองเนี่ยแค่ต้องการให้คลินิกยอมรับผิดคือในของค่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะในการเอาไหมที่ร้อยอยู่ในจมูกนั้นออกมาให้แต่ในแชมป์เนี่ยปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบสุดท้ายตนเองเนี่ยต้องไปหาคลินิกอื่นนะครับเพื่อเอาไหมออกทั้ง4เส้นที่ดึงจมูกจนกระทั่งอักเสบเอาออกมาโดยพบว่าทั้ง4เส้นคุณผู้ชมครับพอเธอไปเอาออกมาตกใจเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ไหมละลายครับคุณผู้ชมครับมันเป็นสายเอ็นตกปลาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยฮะที่มันอยู่ในลอกอะแล้วเวลาตกปลาก็ม้วนเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยทำให้เธอเองช็อกมากนะครับจึงไปแจ้งความครับแล้วก็ร้องสื่อเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับทางเจ้าของคลินิกมารับผิดชอบนี่ฮะอยากให้ทางสสจ.พัทลุงเนี่ยตรวจสอบด้วยนะว่าคลินิกแบบนี้เนี่ยเปิดมาได้ยังไงให้บริการแบบนี้ได้ยังไงทำมาต้อง6ปีนะฮะเคยไปตรวจสอบกันบ้างหรือเปล่าโอ้ลองฟังดูฮะ
2: หมอติดต่อไม่ได้ปิดเพจแล้วก็น้องเซลล์เป็นเพื่อนกันก็หายไปเลยค่ะติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีการรับผิดชอบไม่มีการโทรถามว่าค่าจ่ายในการเอาออกเท่าไหร่ไม่ติดต่อมาเลยค่ะปัดความรับผิดชอบทั้งหมดที่ทำมาค่ะเราอยากจะสวยใช่ไหมคะแต่ว่าก็มาเป็นแบบนี้ทำให้หน้าผิดรูปแล้วก็เสียเวลาในการแก้ค่ะปวดมาสิไปหาหมอคือปวดแล้วก็หมอบอกว่าละลายใช่ไหมก็สุดท้ายไม่ใช่ละลายมัน3ปีแล้วปีตั้มหนึ่งปียกห้า
0: เนี่ยฮะแล้วบ้านพ่อผมเลยพัทลุง
1: ค่ะ
0: เนี่ยใช่ไหมโอ้ตายแล้วขณะที่นางสาวปลานะครับอายุ34ปีเป็นคนเสียหายอีกคนนึงฮะเล่าแบบนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคือบอกว่าจะฉีดฟิลเลอร์หมอก็ฉีดฟิลเลอร์ให้แล้วหมอก็บอกว่าเอางี้นะคุณฉีดฟิลเลอร์กับเราเนี่ยเราแถมไหมให้สัก4เส้นเป็นไงล่ะแถมไม่ฟรีเดี๋ยวร้อยให้ไหมละลายเธอเองก็เลยทำนะครับแต่ตอนที่ทำเนี่ยไม่มียาชาคุณบุกรีบอกเธอตื่นมาก่อนอ่ะลองกินน้ำแดงหน่อยจะได้ดีขึ้น
1: ช
0: งน้ำแดงให้กินเธอก็กินครับผู้ชมครับคือเธอทำไปในประมาณเดือนมกราคมปี65ต่อมาอักเสบฮะไหมทะลุปลายจมูกออกมาครับปี68พอกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะเขาไม่รับผิดชอบอะไรแล้วแถมยังพูดจาหยาบคาย

0: พอไปให้คลินิกอื่นรักษาปรากฏพอออกมาหมอคลินิกอื่นบอกไอ้ย่าเป็นเอ็นตกปลา
1: เหมือนกับเคสแรกเลย
0: เหมือนกันเลยลองฟังดูฮะ
2: บอกหมอจะเอาไปฉีดฟิลเลอร์ค่ะก่อนฉีดฟิลเลอร์แซ็กหมอก็รอยไม่ที่จะมูกง่ายโดยไม่มียาชาค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นลมอะค่ะแต่หมอก็จ้องเอบุบไว้กินตอนหมอกำลังรอยค่ะหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอแต้มนะซึ่งหมอก็รอยไปฉีดเส้นนะคะตอนนั้นนั้นไปรอยประมาณ4มกราคมปีออกอาแต่ว่าใบไม้มันปลูออกมาประมาณปลายปีออก8ปั๊บไปอาหมอแต่หมอก็ปฏิเสธแล้วก็จ่ายกำปูตียาบมาตลอดเลยค่ะ
3: เจ็บขาแล้วก็นอนออกทุกวันเลยอาปีแล้วก็ยังไม่ออกยังไม่ลาค
0: ่
3: ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ยังมีอีกค่ะพี่หนุ่ม
0: ฮะ
1: มีคุณมนสิทธิ์อายุ23ปีค่ะผู้เสียหายอีกคนนึงบอกว่าตนเองพาแฟนไปเสริมจมูกพอเห็นแฟนจมูกสวยก็เลยอยากทำแล้วก็ได้รับคำแนะนำบอกว่าใช้วิธีร้อยไหมเป็นไหมละลายทำแล้วสวยไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นก็เลยตกลงใจทำทำตอนปลายปี68ผ่านไป 6-7 เดือนเริ่มรู้สึกมันตึงๆที่จมูกจนกระทั่งมีผู้เสียหายออกมาบอกว่าทำมา5ปีไหมยังไม่ละลายเลยแถมจมูกอักเสบแล้วคลินิกก็ไม่รับผิดชอบด้วยตนเองรู้สึกกลัวค่ะก็เลยไปหาคลินิกอื่นให้ช่วยเอาไหมออกให้พบว่าออกมาแล้วเป็น
0: เอ็นตกปลา
1: เป็นเอ็นตกปลา
0: อีกแล้ว
1: ใช่ค่ะนี่คืออีกคนหนึ่ง
0: อะไรวะเนี่ย
1: ต้องการให้สสจ.พัทลุงมาตรวจสอบค่ะว่าปล่อยให้คลินิกเปิดให้บริการมาหลอกชาวบ้านได้ยังไงทำมานาน 6-7 ปีต่อมาผู้เสียหายก็ร่วมกันตรวจสอบพบว่าคลินิกนี้ไม่มีแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านการเสริมความงามแล้วก็ไม่มีใบรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทางที่ทางแพทยสภารับรองด้วยแต่ทำไมสามารถเปิดคลินิกได้อยู่เขาบอกว่าเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็เลยเปิดคลินิกได
0: ้อ้าว
1: เรื่องใหญ่นะคะล่าสุดทีมข่าวไปที่สำนักงานสาธารณสุขพัทลุงไปคุยกับเภสัชกรชำนาญการพิเศษค่ะตำแหน่งก็คือรักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงชื่อว่านายพินิศสินเพชรมณีทางคุณพินิศสินบอกว่าหลังจากเป็นข่าวเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าคลินิกนี้ขอเปิดเป็นคลินิกเสริมความงามซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ทางคลินิกได้เปิดบริการเสริมความงามไปก่อนแล้วขณะที่แพทย์ประจำคลินิกมีใบประกอบวิชาชีพส่วนผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เอามาใช้นั้นถูกต้องตามหลักการแพทย์หรือมีคุณภาพไหมตรงนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบส่วนที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดทางคลินิกได้เลย
4: สำนักงานจังหวัดพัทลุงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้ร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับเนื่องจากว่าตอนที่มาขออนุญาตเนี่ยก็คือได้มีการตรวจสอบคือในกระบวนการอนุญาตเนี่ยจะมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายก่อนนะครับก็ณตอนนี้คือยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับในส่วนของผู้ประกอบเวชกรรมนะครับก็คือก็เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับตอนที่เราเฝ้าระวังประจำของเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการเฝ้าระวังของทางทีมคุ้มครองผู้ป่วยของสำนักงานจังหวัดอยู่แล้วครับก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นการเปิดเพื่อเตรียมที่จะขออนุญาตประมาณนั้นถ้าเกิดสมมติบริการไปแล้วหรือให้บริการคนไข้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนไข้ได้รับความเสียหายคนไข้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการคดีทางกฎหมายทางแพ่งได้เลย
1: เห็นใจผู้เสียหายอะค่ะ
0: ครับ
1: อยากสวยอยากมีจมูกที่เข้ากับรูปหน้าของตัวเอง
0: โอ้โห
1: แล้วก็เชื่อทางหมอด้วยว่าไหมละลาย
0: คลินิกสีเป็นนั่นเลยนะช็อกกิ้งพิงค์เลยนะ
1: ค่ะ
0: ชมพูเลยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ติดกับอะไรนั่นอะโรงพยาบาลสัตว์ใช่ป่ะเอ๊ะอะไรวะนะไม่ใช่อะไรนะอ๋อไม่ใช่
1: บริการ
0: ล้างอัดฉีด
1: ค่ะ
0: แล้วขวามืออะไรเนี่ยไพเราะกาลาดเหรอ
1: คาแคร์อ๋อค่ะ
0: ไพเราะคาแคร์ข้างซ้ายเป็นล้างรถ
1: ค่ะ
0: ข้างขวาก็ล้างรถ
1: แล้วก็คลินิกอยู่กลาง
0: มันที่เดียวกันหรือเปล่าอ่ะพี่หมวยมันน่าจะเป็นที่เดียวกันนะ
1: อ๋อใช่เพราะว่าถ้าดูบริการล้างอัดฉีดข้อความมันกินไปถึงคลินิกด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่

0: นั่นแหละครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสสจต้องลงไปดูอย่างละเอียดเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของน้ำกันหน่อยคุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนตกนะพี่หมวยเนาะ
1: ล่าสุดทางกรมอุตุก็ออกเป็นประกาศฉบับที่6ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วง24-27กันยายนก็คือวันนี้ค่ะประกาศฉบับนี้ก็เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้น
0: ซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับจะทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขานะฮะใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยครับจะมีกำลังแรงขึ้นนะฮะอาจจะมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับจังหวัดที่คาดว่าน่าจะมีฝนตกหนักมาก125-150มิลลิเมตรนะครับจะมีทั้งหมด22จังหวัดคุณผู้ชมครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3จังหวัดก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนะครับอีก11จังหวัดนะฮะก็คืออ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกครับก็คือนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.ก็ได้มีการเผยแพร่แบบจำลองปริมาณฝนของไทยจะเห็นว่าแนวร่องกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางขยับลงไปตามแนวในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มากขึ้นตามภาพนี้เลยวันนี้เราอยู่ที่24กันยายนภาคกลางนะคะ
0: ภาคกลางก็จะโดนสีแดงๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เข้าไปแล้วนั่นน่ะ
1: แล้วก็ตัวร่องกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนลงมาวันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนอยู่ประมาณ 80% ค่ะสถานการณ์ในวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ได้บอกว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้เนื่องจากร่องมรสุมจากกัมพูชาเคลื่อนผ่านภาคกลางของไทยฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะฝนเลิกงาน
0: บ่ายถึงค่ำนะ
1: ค่ะเป็นฝนเลิกงานสิ่งที่ท่านผู้ว่ากังวลก็คือจะเกิดเป็นฝนที่วนไปวนมาเป็นฝนอ้อยอิ่งไม่ยอมผ่านไปแต่เท่าที่ดูไม่น่ากังวลค่ะ
2: สรุปว่าสถานการณ์วันนี้เป็นไง
3: ก็น่าจะยังมีฝนตกหนักอยู่ค่ะ24-27กันยาค่ะ
2: สถานการณ์จะเป็นตกช่วงไหนรู้ไหม
3: ก็น่าจะเป็นภาคบ่ายถึงค่ำค่ะ
2: โอเคก็เหมือนกันอ่ะฝนเลิกงานจะดูสถานการณ์เรดาร์ตอนนี้เราก็ถือว่าไอตัวร่องความกดอากาศต่ำก็ยังพาดผ่านกรุงเทพอยู่แล้วก็มีหย่อมอยู่ตรงแถวกัมพูชาเวียดนามมันก็ทำให้มีการดึงฝนเข้ามาในบริเวณนี้แล้วที่เรากังวลคือว่ามันจะเกิดเป็นฝนที่วนไปวนมามันเรียกฝนอ้อยอิงไม่ยอมผ่านไปแต่เมื่อคืนนี้ก็ไปเร็วนะฝนอ่ะลองดูสภาพฝนปัจจุบันนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างเรดาร์ปัจจุบัน
4: ฝนไม่มี
2: ไม่มีฝนแล้ว
1: ที่ค่ะนี่คือกรุงเทพมหานครวันนี้ 80% ตอนนี้ที่ช่อง3อาคารมารีนนท์มองไปฝนยังไม่ตกค่ะ
0: ลองดูภาพนะครับนี่ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกก็คือช่วงบ่ายไปแล้ว
1: ค่ะบ่ายถึงค่ำ
0: ฝนเลิกงาน
1: ฝนเลิกงานค่ะ
0: นี่ตอนนี้ล่าสุดนะฮะที่มารีนนท์นะครับเป็นกล้องทาวเวอร์แคมเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อวานเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะ
1: โอ้เมื่อวาน
0: มองไม่เห็นตึกข้างๆนี่มองไม่เห็นเลย
1: เห็นตึกเดียวเห
0: ็
1: นตึกบางๆมาก
0: เดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายๆไปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าบ่ายๆในวันนี้มาแน่
1: ใช่ค่ะไปดูอยุธยาหน่อยนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้คลองบางหลวงอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น44เซนแม่น้ำน้อยที่สะพานหัวเวียงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น26เซนค่ะมีชาวบ้านอย่างป้าทองสุขค่ะอายุ68ปีบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยพบเคยเจอน้ำท่วมเข้าบ้านเร็วขนาดนี้เดี๋ยวฟังเสียงคุณป้าหน่อยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่มีนะ
5: เร็ววันเดียวเองยังไม่ถึงข้ามคืนเลยจะไม่ข้ามคืนเลยมาเมื่อคืนนี้สี่ทุ่ม ในชีวิตเคยน้ำขึ้นอย่างนี้เร็วงี้ไหม
6: ไม่เคยอะสมัยก่อนมันค่อยๆขึ้นไปอย่างนี้นี่นี่น้ำอะไรมันก็ไม่รู้มาเยอะแยะ
7: เหนื่อยแหมเหนื่อยตั้งแต่หลับนอนหลับไปแค่3ชั่วโมงเองไปจะนอนก็จะอะไรตีหนึ่งแล้วนอนก็ไปหลับแล้วก็แก่แล้วตึงอ่างมันร้องจังเลยตีๆเพราะข้าวทางก็ตึงมาหุงข้าวใส่บาตรแล้วก็เนี่ยมาได้หยุดเลยตั้งผ้าตั้งผ่อนต่างแล้วเตือนชา
0: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ใครอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย
1: รายงานเข้ามาหน่อย
0: รายงานเข้ามาได้นะครับว่าที่ไหนตกแล้วบ้างอะไรยังไงนะครับจะได้รับทราบกันนะฮะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
11: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
11: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
12: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
13: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: รักกันเป็นคนเลือกเพลง

0: น Spotify เขารู้กัน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: ที่จิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
7: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
6: ์โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
8: เครมิล
9: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
10: และกรดไหลย้อนจากกรดเกิน
9: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
11: เคไหมอ
9: ัสลังใช่ยา
12: เดี๋ยวจุดเชิญ
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเลนเสียพี
15: ่เบนโตะ
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยี่สิบปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลก

0: ่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: นี่ถูกของไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ถูกของไฟแล้ววะ
2: Formos Omega Smart Super Go
3: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: คุณผู้ชมครับไปดูกรณีของ2ผู้เสียหายนะครับร้องขอความเป็นธรรมครับหลังเกิดปัญหาการออกเอกสิทธิ์ที่ดินนะฮะในจังหวัดตากสูญเงินร่วม50ล้านนะฮะต้องสู้คดีนานกว่า2ปีครับระบุเคยร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่คดีนั้นไม่คืบหน้าคุณผู้ชมครับลงไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายนะครับ2รายครับเดินทางไปพบกับทางดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือเรื่องนี้นะครับทางทีมของทางท่านธนกฤตเองเนี่ยนะฮะก็เหมือนบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับเรื่องนี้มานะฮะหลังได้รับความเสียหายจากปัญหาเรื่องการซื้อขายใช่ไหมพี่หมวย
5: ค่ะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทอย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะทีนี้ทีมงานของดร.ธนกฤตชื่อว่าคุณปองก็ไปพบกับผู้เสียหายทางผู้เสียหายอ้างนะคะบอกว่าปัญหาเนี่ยเริ่มต้นมาจากพฤติการของเจ้าหน้าที่ที่ดินบางคนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินแล้วพบความผิดปกติในการทำเอกสารทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็เล่าเลยค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีดร.ธนกฤตเคยเข้ามาช่วยติดตามเรื่องจนมีการตรวจสอบแล้วก็มีการชี้มูลความผิดไปแล้วบางส่วนแต่ว่าจนถึงตอนนี้ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับการชดเชยขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีผู้เสียหายคนอื่นจากเหตุการณ์เดียวกันมาร้องเรียนเพิ่มเติมด้วย
4: โดยทั้งนี้นะครับทางคุณแอมผู้เสียหายเองเนี่ยเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นนะครับบอกว่าเดิมทีเนี่ยต้องการไปซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ระหว่างเดินทางเกิดหลงทางคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้พบกับหญิงสูงอายุรายหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่จังหวัดตากจากการพูดคุยนะครับทำให้คุณแอมนั้นทราบว่าหญิงรายดังกล่าวนั้นต้องการขายที่ดินจึงติดต่อผ่านในหน้าครับและตัดสินใจซื้อที่ดินในช่วงแรกประมาณสัก2ไร่ในราคา 200,000 กว่าบาทก่อนจะซื้อเพิ่มเติมอีก6ไร่3งานรวมเป็นพื้นที่ประมาณสัก8ไร่ใช้เงินไปประมาณสัก 600,000 กว่าบาทหลังจากถือครองที่ดินอยู่ประมาณสัก1ปีครับคุณแอมเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะฮะจึงตัดสินใจขายที่ดินช่วงนี้เองครับเธอเองอ้างบอกว่าได้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินรายหนึ่งซึ่งในตอนแรกเนี่ยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแบ่งแปลงที่ดินการบังวัดและการหาลูกค้าโดยแอมบอกแบบนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเนี่ยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะฮะทำให้เธอเองเนี่ยเกิดความไว้วางใจและเชื่อนะครับว่าเป็นข้าราชการที่ตั้งใจช่วยประชาชนจริงๆคุณแอมยังเล่าให้ฟังบอกว่าเธอก็เลยทำตามคำแนะนำโดยนำที่ดินประมาณสัก2ไร่เนี่ยแบ่งมาเป็น4แปลงเพื่อจำหน่ายครับแต่ระหว่างดำเนินการกับมีค่าใช้จ่ายหลายรายการเธออ้างนะฮะบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินประมาณแปลงละ 6,000 บาทนะฮะ 6,000 ใช่มั้ยพี่หมวย
5: 6,000 ค่ะ
4: รวมแล้วเนี่ย 30,000 กว่าบาทนะฮะโดยในตอนนั้นนะเธอเข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนของราชการเมื่อเนื่องจากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเลยนอกจากนี้คุณแอมยังบอกด้วยว่าในขั้นตอนการโอนมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออีกประมาณรายละ 2,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นเงินที่หัวหน้านั้นจะเอาซึ่งเธอเองยอมรับนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สงสัยอะไรเลยเพราะเชื่อหรือเกินว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามระบบอยู่ครับ
5: ค่ะเธอบอกว่าเธอก็ขายที่ดินแปลงเล็กไปแล้วนะคะเธอบอกว่าแทบจะไม่เหลือเงินเลยก็เลยไปปรึกษาเจ้าหน้าที่คนเดิมว่าต้องการจะขายที่ดินแปลงใหญ่มีพื้นที่ประมาณ6ไร่3งานเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เธอเปลี่ยนแนวทางค่ะเสนอให้เธอแบ่งที่ดินเป็นลักษณะคล้ายกับให้ทำโครงการจัดสรรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยประสานขั้นตอนต่างๆให้แอมบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกกับเธอว่าสามารถจะแบ่งที่ดินออกเป็นประมาณ33แปลงดำเนินการผ่านระบบราชการให้ถูกต้องรวมถึงเรื่องถนนเรื่องสาธารณูปโภค

0: คำพูดนี้ของเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะที่ทำให้แอมเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเธอให้สามารถเพิ่มมูลค่าของที่ดินและจะทำให้เธอขายที่ดินได้ราคาดีขึ้นต่อมาค่ะแอมบอกว่ามีลูกค้าที่สนใจมาซื้อที่ดินก็เดินทางไปขอข้อมูลราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินตอนนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าราคาที่ดินของเธอเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีการปรับปรุงแล้วก็มีการแบ่งออกมาเป็นแปลงๆแล้วก็มีการอ้างข้อมูลจากกรมธนารักษ์ด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกลับมีการแจ้งเธอบอกว่าต้องชำระภาษีหรือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นแอมอ้างว่ามีมูลค่าประมาณ 60,000 บาทที่ทางเจ้าหน้าที่บอกแอมยอมจ่ายนะคะเพราะว่าเชื่อใจเจ้าหน้าที่และเข้าใจว่าเงินที่เธอจ่ายไปมันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระบบราชการเธอบอกว่าพอจ่ายเงินไปแล้วยังขอหลักฐานเพื่อจะนำไปให้ลูกค้าดูแต่ว่าได้รับเอกสารที่เธอเข้าใจว่าเป็นหลักฐานเกี่ยวกับราคาประเมินโดยมีการประทับตราแล้วก็มีลายเซ็นตามขั้นตอนทุกอย่างดำเนินไปโดยที่แอมไม่ได้คิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เธอไว้วางใจอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอะค่ะจนเมื่อมีลูกค้าหลายคนเริ่มนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินไปตรวจสอบปรากฏว่าตอนนี้เจอปัญหาหลายอย่างเลยค่ะมีลูกค้าคนหนึ่งชื่อว่าดีมนำเรื่องไปตรวจสอบแล้วก็มาบอกกับเธอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับที่ดินของเธอมันมีความผิดปกติอยู่หลายจุดด้วยกัน
1: แต่ว่าในเวลานั้นนะครับคุณแอมก็ยังคงยืนยันแล้วก็ปกป้องเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเชื่อมาตลอดเลยว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเป็นคนดีฮะแล้วก็เป็นผู้ที่เธอเองเนี่ยรู้สึกศรัทธาเพราะคอยช่วยเหลือเธอนะครับจนกระทั่งต่อมาครับมีผู้ซื้อที่ดินเนี่ยเข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางสำนักงานที่ดินและมีการร้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นจากนั้นคุณแอมเองเนี่ยก็ถูกเรียกนะฮะไปพบทางผู้บังคับบัญชาของสำนักงานที่ดินเพื่อสอบข้อเท็จจริงครับว่ามีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวไปจริงหรือเปล่าคุณแอมก็ระบุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ปกติแล้วนะจึงให้ข้อมูลตามที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะอย่างไรก็ตามครับเรื่องราวเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับหลังจากที่มีการตรวจสอบกลับพบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการในที่ดินหลายจุดครับทั้งเรื่องของการรังวัดการแบ่งแปลงเอกสารต่างๆซึ่งเป็นที่มาของการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลาต่อมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแอมพูดดูนะฮะ
2: ณถึงวันที่ตรวจสอบอะค่ะหนูหมดไปมันเป็นเงินสดนะรวมทุกเรื่องราวการตรวจสอบการอะไรก็แล้วแต่ประมาณ 400,000
3: แล้วเข้ากระเป๋าของไอ้เจ้าหน้าที่คนน
2: ี้ทุกกระเป๋าแล้วพี่รับเงินรับกับมือจ้ะปุ๊บแล้วรับต่อหน้ากล้องวงจรปิดแล้วเวลาหนูจ่ายหนูมองกล้องตัวแดงแป๊ดกล้องยังหันอยู่เลยหนูเลยไม่ได้เอะใจเลยคนอะไรจะหลอกต่อหน้ากล้องแต่ทำไง
3: ที่ราชการด้วย
2: ใช่หนูเลยคุยกับหัวหน้าเขาก็บอกว่าเคยมีประชาชนอะร้องเหมือนกันแกก็ไปเรียกอย่างเงี้ยแหละแล้วก็อึ้งไปนิดนึงเขาบอกว่าตัวพี่เองอะพี่ยังโดนปลอมลายเซ็นออกโฉนดไปเลยหัวหน้ายังโดนแล้วเนี่ยมันหลอกอะไรหนูบ้างเนี่ยแล้วทำไมพี่ไม่ช่วยราษฎรแล้วถ้ามันหลอกหนูจริงอะหนูไม่บาดตะไทยแล้วเหรอเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะนั่นแหละแต่มันเคลียร์จบได้ขนาดปลอมลายเซ็นพี่อะเขามีครอบครัวไงพี่เลยให้โอกาสหนูบอกเอ้าแล้วใครให้โอกาสหนูบ้างวะเนี่ยตายละลูกค้าฉันโดนอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เนี
1: ่ยเดี๋ยววันนี้คนก็แต่จะทำเรื่องนี้นะฮะคุณแอมมานั่งอยู่นี่เนาะคุณแอมสวัสดีนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณดีมคุณดีมนี่เป็น
4: ผู้ซื้อ
5: ที่ค่ะ
4: แปลงที่3อ่ะค่ะในโฉนดของน้องเขา
1: คุณไปซื้อของทางฝั่งคุณแอมเขานะ
4: ใช่ค่ะ
1: คุณแอมคุณดีมทําอาชีพอะไร
4: เป็นเกษตรกรค่ะ
5: ค่ะ
1: เกษตรกรทําอะไรบ้าง
4: มีสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนมังคุดค่ะที่บ้าน
1: ครับคุณแอมทําอะไรฮะปัจจุบัน
5: ค้าขายค่ะแล้วก็ทําวังปลาสลิดค่ะ
1: ค้าขาย
5: ค่ะ
1: แล้วก็ทําปลาสลิด
5: จ้ะ
1: คือคุณไปร้องหลายหน่วยงานเลยใช่มั้ย
5: ใช่จ้ะ
1: ไปหน่วยงานอะไรยังไงบ้างฮะที่ไปไม่มีใครช่วยเลยเหรอ
5: ไม่ค่ะรับรู้ไม่รับเรื่องค่ะ
1: อุ้ยตายรับรู้แต่ไม่รับเรื่อง
5: จ้ะ
1: คือเรื่องมันอาจจะซับซ้อนหน่อยใช่ไหม
5: จ้ะค่ะ
1: โอเคแต่วันนี้เราเชิญทนายมาทั้งสองคนเลยนะฮะมีทั้งทนายตุ๋ยแล้วก็ทนายแก้วอย่างน้อยเขาจะได้ช่วยกันในการคิดแก้ปัญหาว่าจะเอายังไงแล้วเดี๋ยวมีท่านธนกิจมาอีกหนึ่งท่านนะฮะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อโอเคเพราะว่ามีคนส่งมาบอกว่าให้ทำเรื่องนี้บอกอยากให้ทำเรื่องนี้กันมากนะทางฝั่งของตัวบิ๊กเรียนก็ส่งมาบอกว่าอยากให้ทำเรื่องนี้เรื่องที่ดินเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับเรื่องมันซับซ้อนณวันนี้คดีมันยังไม่จบอีกเหรอ
4: ผลวินัย
1: ยังเหรอ
5: ค่ะ
1: อ้าวแล้วทางเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะ
4: ผลวินัยออก
5: ผลวินัยออกค่ะ
4: แต่ว่าทุกวันนี้ที่รอกันอยู่คือเป็นการรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ยังเดินจ่าย

0: ช้อปปิ้งว้าอยู่เลยค่ะ
1: โอ้
2: ฮะ
0: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ทำไมนะ
0: เดินช้อปปิ้งว้าอยู่ค่ะ
2: เดินช้อปปิ้ง
0: ค่ะยังไม่ได
2: ้วาย
0: ยังไม่ได้รับโทษเลยค่ะแล้วก็ถามหนูว่าสบายดีไหม
1: โอ้
0: ทำเสียงแบบนี้ค่ะ
2: งงเลยแหละ
1: เราไม่สบายหรอกค่ะ
2: ฮะ
1: ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยังเดินช้อปปิ้งได้แล้วทางผู้เสียหายนี
2: ่เดือดร้อนมากนะฮะตอนนี้เขาเดือดร้อนคือตอนนี้หมดตัวเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: หมดตัวใช่ไหมแล้วไปร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไห้แต่เย็นๆมันเป็นทำไมมันอึดอัดหัวใจหรือมันเป็นอะไรหรือบอกพี่สิ
0: หนูช่วยเหลือคนอื่นตั้งได้ตั้งหลายร้อยคนไม่เห็นมีใครสักคนช่วยหนูเลยที่บอกว่าจะช่วยอ่ะก็ต้องบอกว่าให้ไปเอาแสงมาก่อนหนูต้องซื้อสปอตไลท์กี่ดวงอ่ะ
2: เอาใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวมาคนละเรื่องเลยเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อน
0: ไม่มีคนช่วยไม่ได้ช่วยให้มันแบบรวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ดูเอกสารก็ไม่เดินไม่เดินค่ะผิดปกติทุกอย่างค่ะ
2: อ้าวโอเคเดี๋ยวพี่ว่ากันนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่นักกิจมายังฮะพี่นักกิจน่าจะรับรู้น่าจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยร้องทั้งคู่เลยคุณดีมก็ร้องคุณดีมไม่ไหวใช่ไหมมันอึดอัดเหรอ
1: ใช่ค่ะพี่หนูไม่ได้มีเงินทุนเลยมากมายหนูก็แค่คนหาเช้ากินข้ามไปวันๆหนึ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยหนูมาเริ่มที่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ท่านนี้แล้วพอเราตรวจสอบเข้าไปแล้วอะเราไปรู้ว่าเขาทำแบบเนี้ยแล้วหนูก็พร้อมที่จะสู้เพื่อความถูกต้องหนูคิดว่าวันหนึ่งในที่แห่งเนี้ยที่หนูซื้อมาเนี่ยถ้าสมมุติหนูเดือดร้อนอะไรขึ้นมาหนูอยากจะขายที่ผืนเนี้ยแล้วหนูถามว่าถ้าอีกคนหนึ่งที่เขามาซื้อที่จากหนูไปแล้วเขารู้ว่าหนูว่าหลอกลวงเขา มันจะเป็นแบบไหนหนูก็เลยออกมาเพื่อที่จะแบบว่างั้นเราสู้เพื่อตัวเราเองก่อนดีกว่าเพื่อที่ภายภาคหน้าถ้าเราไม่อยู่แล้วอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถึงลูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือเข้าใจเรื่องเขาละคือเรื่องเนี่ยคือเขาพยายามจะบอกเราว่าเขาอ่ะไปประสบพบเจอเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ดินนะฮะที่ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวเขานะฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีความผิดนะแต่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ดินก็ยังเดินช้อปปิ้งซื้อวายกันอยู่ปกติถูกไหมแต่ขณะเดียวตัวเขาเองเนี่ยเสียที่ไปแล้วเสียที่ไปแล้วเงินก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยไปร้องหลายหน่วยงานไปร้องบางหน่วยงานก็บอกจะช่วยแต่ถึงเวลาเสร็จไม่ช่วยจริงทั้งที่รับรู้แต่ไม่ได้รับเรื่อง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หลังจากนั้นนะเขาก็รู้สึกว่ามันเสียเงินเสียของไปกับหลายหน่วยงานแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยอีกถูกไหม
1: ค่ะ
2: คุณอัดอั้นเรื่องนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวไปว่ากันที่รายการนะ
1: ค่ะ
2: โอเคนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: าฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
1: นางไม่ใช่ผู้ประกันตนสร้างเองผี
2: คุณเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
3: แล้วพวกมันเป็นใคร
2: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
0: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
4: ์กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอ๊คมาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงคิดจะหักหลังกูใช่ไหม
5: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ก่อนจากนั้นกันจะทำให้ความงามของฉันคงอยู่ตลอดไ
8: ปอันเหรอมาถึงจังหวัดนั้นน่ะ
9: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เลื่อนเจ้าของแล้ว
8: กี่นักล่าสมบัติเนาะ
10: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงจะเลี้ยงไม่ถึง
11: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
12: ผมก็หวังว่าคนในตระกูลพานิชนาวาจะไม่มีเรื่องลับปมคมใดที่คุณยืนยัน
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: งฉุกเฉิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบางจากไฮพรีเมียมพลัสพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโหลดแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณบัดดี้ไบท์อร่อยกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อยโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: โอเคพี่หมวยเชิญ
5: มาเชิญชวนผู้ที่รักการท่องเที่ยวค่ะงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททชวนคนไทยมาสมัครเป็นสมาชิก Amazing Friend ค่ะและร่วมกิจกรรมรักแลกลุ้นสมัครครั้งเดียวนะคะจะได้ครบ3อย่างเลยค่ะได้รู้ได้แลกและได้ลุ้นค่ะได้รู้ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวก่อนใครได้แลกของรางวัลผ่านบูธในงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆของททและได้ลุ้นกับของรางวัลเป็นรางวัลท่องเที่ยวจากกิจกรรมออนไลน์ทุกเดือนค่ะพิเศษสุดเลยนะคะสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ tourismthailand.org/amazingfriend หรือไปที่ LINE Official Account @amazingthailand ค่ะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เป็นรถไฟฟ้า BYD Auto 1
1: Auto
5: Auto
1: BYD Auto 1 Dynamic
5: ค่ะ
1: 1รางวัลนี่นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับของรางวัลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การเดินทางอีกกว่า252รางวัล นะครับมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับทั้งวอชเชอร์นะฮะเป็นเช่ารถเอวิสนะครับมีตั๋วเครื่องบินจากการบินไทยนะครับบัตรกำนันที่พักทั่วประเทศนะมีบัตรเติมน้ำมันบางจากมีบัตรสปาแล้วก็ทริปสุดพิเศษอีกมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง6พฤศจิกายน69ครับกำหนดจับรางวัลใหญ่13พฤศจิกายนครับประกาศรายชื่อผู้โชคดี17พฤศจิกายนนะครับทาง Facebook นะครับ Amazing Thailand นะฮะสมัครครั้งเดียวได้ทั้งรู้ได้ทั้งแลกได้ทั้งลุ้นรางวัลใหญ่แบบนี้คนชอบเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนะครับติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ Facebook นะครับ Amazing Thailand หรือโทร1672เพื่อนร่วมทาง
5: ค่ะ
1: นี
5: ่สมัครเลยนะคะ
1: ครับ
5: และตอนนี้ค่ะประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตาของโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะเป็นเวทีที่ผู้นำเศรษฐกิจและการเงินจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกและนี่จะเป็นโอกาสของประเทศไทยเลยนะคะที่จะไปยืนอยู่กลางสปอตไลท์ของโลกอีกครั้งหนึ่งอยากให้ไปดูเรื่องนี้กับน้องแอนชมพูนุชภัทรขจีค่ะ
1: ครับ
5: หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสง่างามในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะสำหรับปีนี้2569ประเทศไทยพร้อมนำตัวเองกลับมาอยู่ในโฟกัสโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ค่ะ
6: การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการจัดประชุมแต่คือโอกาสในการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของไทยบนเวทีโลกโดยไทยเตรียมชู4เสาหลักเพื่อนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่ได้แก่ 1. เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกอย่างพร้อมเพรย์และระบบจ่ายเงินตรงถึงประชาชนพร้อมโชว์โครงการนกกระซิบที่สอนพ่อค้าแม่ค้าให้ใช้ AI เพิ่มยอดขายจริง 2. โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งขั้ว 3. การเงินเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชูประเด็นการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานราคาแพงและสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนผ่านการดึงโอกาสจากอุตสาหกรรมเวลเนสสมุนไพรไทยและมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างรายได
7: ้เรามีสิ่งที่เราจะโชว์เคสประเทศไทยได้อีกในด้านของวิชาการเราก็มีเรื่องของการเงินเรามีเรื่องของ financial connectivity นะครับเรื่องของการให้บริการทางการเงิน

0: ข้ามแดนนะครับเรื่องของพร้อมเพย์ที่เราเชื่อมกับระบบการโอนเงินของหลากหลายประเทศแล้วเวลานี้นะครับเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ที่เราก็พัฒนาได้ก้าวหน้าเอามาพูดคุยมาเป็นตัวอย่างได้ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราอาจจะเป็นประเทศเล็กนะเป็น small and open economy ประเทศเล็กที่เปิดกว้างนะครับคนตัวเล็กในสังคมใหญ่ๆแต่ว่าเราอยู่ในโอกาสที่เราจะสามารถวางทิศทางกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกได้ในครั้งนี้นะครับ
1: อีกหนึ่งวาระที่โลกต้องจับตาคือสิ่งที่ไทยจะนำเสนอไม่ใช่แค่แผนธุรกิจแต่คือการใช้ศาสตร์แห่งพระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สืบสานมากว่า70ปีให้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะจัดสรรพื้นที่พิเศษ Thailand Pavilion เพื่อแสดงให้โลกเห็นการพัฒนาที่ให้พลังแก่ประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นหัวใจที่นโยบายเศรษฐกิจโลกกำลังแสวงหา
2: ค่ะ
3: อ้าวนะครับหมดเวลา
2: หมดเวลาเกินเวลาพี่หนุ่มอีกแล้วค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไปคุยในหนกระแสนะครับวันนี้ก็จะมีความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับก็คือทั้งโอ้วันนี้พี่ธนกิจก็รู้เรื่องข้อกฎหมายก็เปิดบริษัททนายความเหมือนกันทนายตุ๋ยนะฮะมีทนายแก้วมานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ด้านกฎหมายนะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ดินคนหนึ่งนะฮะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วมีความผิดจริงแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้โดนโทษอะไรนะยังเดินไปเดินมาอยู่แต่ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีการ เสียที่ดินไปแล้วเงินทองก็ไม่ได้กลับคืนมาไปขอให้ที่ไหนช่วยบอกจะช่วยแล้วก็ไม่ช่วย
2: ค่ะ
3: เขาน้อยเนื้อต่ำใจครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังในมุมของเขาแล้วกันนะฮะโอเค
2: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

อบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะฮะก็มีหลากหลายเพจนะครับแล้วก็มีหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าอยากให้ทำเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงสองท่านครับคือตัวเขาเองเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมจากหลายที่หลายหน่วยงานเลยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเหมือนกับไม่มีใครช่วยฮะสุดท้ายไปร้องท่านธนกิจจิตอารีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ยังคงไม่หมดไปคุณผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่นะฮะที่ไปก่อความผิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงไม่ได้รับโทษนะแล้วที่ดินของเธอเองเนี่ยเสียไปแล้วด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมานั่งฟังครับว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยมันซับซ้อนยังไงแล้วมันดุลีเนี่ยที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยมันเสียไปได้ยังไงนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีฝ่ายกฎหมายมานั่งอยู่เนี่ยหลายคนทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะคุณแอมเป็นผู้เสียหายกับทางคุณดรีมมานั่งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทางฝั่งของทั้งสองท่านเนี่ยไปร้องทางท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ข้างหลังเป็นทีมการของทางท่านธนกิจนะครับคุณพงษ์สภัทรกะตะคุณวิสิทธ์นะฮะหรือคุณปองนะฮะเป็นทีมงานธนกิจจิตอาสานะครับสวัสดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเรามีทนายมา2คนนะครับเป็นทนายตุ๋ยพรศักดิ์พิพัฒน์อาพันธ์นนท์นะครับแล้วก็ดร.แก้วมนชัยจงไกรตนกุลนะฮะแก้ว3บทสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: เป็นแก้ว3บทแล้ว
0: แก้ว3บทบทแล้ว3บทแล้ว
2: เอาเหรอ
0: 3บทสบายแล้ว
2: จะมีบทที่4มั้ย
0: ฮะแก้ววันนั้นที่ออกอากาศไปเรื่องที่ไปงานของพี่ทิพย์อ่ะ
3: ครับ
0: คนยังถามถึงอยู่เยอะมากเลยนะพาเพื่อนไปแล้วเพื่อนหงายหลังลงไป
2: อ๋อ
0: นอน
2: อะไรน้องพอนะ
0: ครับโอเคคุยทางนี้ก่อนขอโทษนะคุณแอมเรื่องราวของคุณเอาตั้งแต่แรกเลยเรื่องราวมันเกิดอะไรที่คุณถอนหายใจแล้วคุณเครียดมากนะเครียดใช่ไหม
1: ค่ะอยู่คนเดียว
0: ทำไมอ่ะมันอะไรมันเป็นอะไรไหนบอกพี่สิ

0: ไม่ต้องร้องทำไมอย่างมันเป็นอะไรหนูบอกที
1: ่หนูสู้คนเดียวเรื่องที่ดินอะมาหลายปีแล้วพี่เพิ่งจะมีวันนี้แหละที่คุณธนกิจเก็บหนูขึ้นมา
0: จะใช้คำว่าเก็บเลยมันเราเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่าไปใช้คำว่าเก็บนะเขายื่นมือมาช่วยเหลือโอเคมันยังไงลูกไหนเล่าสิ
1: หนูตั้งใจไปซื้อที่ที่จริงจะไปซื้อที่เชียงใหม
0: ่
1: เสร็จแล้วหลงทางเห็นวัดก็เลยแวะเข้าไปเจอป้านั่งอยู่หนูก็ซื้อ
0: เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร
1: ่ประมาณพ.ศ. 2565ค่ะ
0: ปี65โอเคยังไงต่อครับ
1: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อมาตกลงกันซื้อขายกันนะคะอยู่ที่2ไร่อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วป้า
0: 2ไร่นะ
1: จ้ะ
0: 200,000 กว่านะ
1: จ้ะแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบที่รกร้างอะค่ะ
0: ที่ไหนนะ
1: ที่จังหวัดตากค่ะ
0: ที่ตากนะฮะ
1: ไม้งามค
0: ่
1: ะ
0: ไม้งามโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
1: เสร็จแล้วหนูก็ซื้อขายกันเสร็จค่ะพอซื้อขายกันเสร็จหนูป้าบอกว่าเดือดร้อนให้หนูช่วยเหลือหน่อยไอ้เราก็พอจะช่วยได
0: ้ป้าคือใคร
1: ป้าเจ้าของที่ค่ะ
0: ป้าเจ้าของที่2ไร่เนี่ยนะ
1: จ้ะ
0: โอเคเราซื้อมาแล้ว2ไร่ 200,000 บาท
1: จ้ะ
0: จากนั้นเขาบอกให้ช่วยเหลือยังไง
1: เขาบอกว่ากำลังจะเดือดร้อนแบบพูดหนูก็ช่วย
0: ช่วยอะไรอ่ะ
1: ช่วยซื้อมาอีกค่ะ
0: ซื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: สัก2ไร่ 200,000 ได้ซื้อมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ซื้ออีก
1: ค่ะ
0: อีกกี่ไร
1: ่6ไร่3งานกว่าๆค่ะ
0: คุณรวมเป็น8ไร่3งานกว่า
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ยฮะอีก6ไร่ซื้อเท่าไหร
1: ่400,000 450,000 ค่ะ
0: 450,000 นะโอเครวมเป็น 650,000
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ยฮะโอเคเป็น 650,000 นะครับรวมเป็นทั้งหมดนี่เป็น8ไร
1: ่ค่ะ
0: จับกี่งานนะ
1: 3งานค่ะ
0: 8ไร่กับ3งานโอเคครับผมแล้วไงต่อครับ
1: ต่อมาหนูจะใช้เงินหนูก็เลยจะไปบอกขาย
0: ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ย6ไร่กับ2ไร่2ไร่นั้นคุณซื้อก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณซื้อไปแล้ว 200,000 เสร็จแล้วก็6ไร่3งานเนี่ยมาซื้อที่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะรวมแล้วเนี่ยเป็น8ไร
1: ่
0: กับ3งานรวมเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น650,000
1: จ้ะ
0: จากนั้นยังไงต่อ
1: หนูก็อยากจะขายหนูจะใช้เงินพอหนูก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องเดิมเห็นบริการคุณป้าดีเขาก็แนะนำบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีหาคนมีทุนยากแบ่งล็อกซีอีหนู
0: แบ่งล็อกซีอีหนู
1: จ้ะ
0: ว่างั้น
1: จ้ะ
0: อันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที
1: ่
0: ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ไหนฮะที่ดินไหน
1: สำนักงานจังหวัดตากค่ะ
0: สำนักงานจังหวัดตากนะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้ชายผู้หญิงฮะ
1: เป็นผู้ชายค่ะ
0: กี่คน
1: 1ท่านค่ะ
0: โอเคจะไงต่อครับ
1: หนูก็เลยถามว่าเราจะต้องทำยังไงเขาก็สอนวิธีการจัดล็อกมันต้องเริ่มจากแบ่งรังวัด4ล็อกค่ะแล้วก็จัดล็อกให้มันเป็น4ผืนขายได้เขาก็สอนแล้วก็ออกรังวัด
0: ขอโทษนะแปลงไหนก่อน
1: แปลงที่2ค่ะ2ไร่ก่อน
0: แปลง2ไร่ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นคือที่เขาแนะนำคุณเนี่ยให้ซอย2ไร่เนี่ยออกเป็น4แปลง
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะให้ซอยนะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นตกประมาณสัก70ประวา
2: ค่ะมัน800 4แปลง
0: ใช่มั้ย
2: ไร่ละ400
0: เออ800ก็เท่ากับ200
2: 200ครับ
0: 200200วาไอ้นี่แบบนี้ซอย
1: แบบน
0: ี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีซอยมาแล้ว1 2 3 4เห็นมั้ยคุณผู้ชม
1: ใช่จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้6ไร่เนี่ยไม่เกี่ยวนะ
1: จ้ะ
0: 6ไร่ยังไม่เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมลองดูดีๆนะฮะ2ไร่ที่ซื้อมาตอนแรกเลยเนี่ยถูกแบ่งเป็น4
1: จ้ะ
0: อ่ะโอเคเชิญครับไร่200วาไอ้แปลง200วา
1: เสร็จแล้วเขาก็ให้หาผู้ซื้อหนูก็ไปโพสต์บอกว่ามีที่แบ่งขายจะซื้อจะผ่อนจะสดจะยังไงก็มาเถอะเพราะหนูจะใช้เงินไงหนูก็ลงโพสต์พอลงโพสต์เสร็จก็ได้ผู้ซื้อมา3ท่านค่ะ
0: ครับล็อกที่ขายยังไง
1: ลงไว้ว่า 200,000 ค่ะ
0: ต่อแปลง
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อแปลง200วาคือ 200,000
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ผืนที่1กับผืนที่2อ่ะซื้อด้วยกันมูลเหมาประมาณ 300,000 กว่าค่ะก็คือ
0: ขายคู่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ขายคู่จาก 440,000 คุณขายแค่ 300,000 กว่าเป็นผู้ซื้อ1คน
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกมั้ยฮะ
1: ต่อมาก็เป็นคุณดีมค่ะ
0: คุณดีมคือคนนี้ที่นั่งข้างๆคุณผู้ชมอ่ะคุณจำตามทันนะคุณดีมนั่งข้างเนี่ยไปซื้อแปลงที่3
3: 3ค่ะ
0: แปลงที่3คุณซื้อเท่าไหร
3: ่ของหนูผ่อนด้วยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 350,000
0: ผ่อนไปทางนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
0: 350,000 นะฮะโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
1: แล้วก็
0: แปลงที่4
1: 100,000กว่าบาทค่ะ
0: ขายใครอีกอ่ะ
1: ขายผู้ซื้อจากแม่สอดค่ะ
0: 104,000
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขายแต่ละแปลงไม่เท่ากันนะ
1: ไม่เท่าค่ะเพราะว่าลักษณะที่สูงต่ำไม่เท่ากัน
0: แปลง1แปลง2ขายคู่กันเป็น1ไร
2: ่ครับ
0: นะฮะในราคา 300,000 กว่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะจากแปลงละ 200,000 นะพอรวมกันปุ๊บเป็น 300,000 กว่าแปลงที่2แปลงที่3ขายคุณดีมนั่งข้างๆรวมแล้ว 350,000 หลังจากผ่อนเสร็จแล้วนะครับแปลงสุดท้ายแปลงที่4

0: คุณขายแสนกว่า
1: ค่ะ
0: ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแล้วปัญหามันเกิดอะไรฮะ
1: มันเกิดจากว่าตอนไปออกรางวัดค่ะรางวัดถนนที่จะมันเป็นที่แบบลึกแบบไม้บรรทัดใช่ไหมจ๊ะแล้วมันเป็นที่ซอย
0: เป็นก๋วยเตี๋ยว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องมีถนนแล้วตรงนั้นไม่ติดปัญหาเราแบ่งถนนให้ได้ก็ไปตกลงกันจะทำถนนเข้าพื้นที่ทั้งหมด4ผืนเนี่ยค่ะพอไปตกลงทำเสร็จปุ๊บก็ไปคุยเขาเรียกว่าไปลงทะเบียนกดบัตรคิวอะค่ะที่จะเอารางวัดถนนมา
2: ทำถนนความหมายคือเราทำถนนเป็นทางภาระจำยอมให้กับแปลงทั้ง4แปลงเราเองหร
1: ือ
2: ทำถนนโยนโอนให้เป็นที่สาธารณะครับ
1: ที่สาธารณะค
2: ่
1: ะ
2: ให้เป็นที่สาธารณะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ให้เป็นภาระจำยอมของ4แปลงนะ
1: ไม่ค่ะ
2: แตกต่างกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: คุณตัดตรงไหนถนน
1: ตรงข้างหกไร่ค่ะ
0: ข้างหกไร
1: ่สามงานค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดีๆนะคือระหว่าง6ไร่3งานกับ2ไร่อ่ะมันจะมีเส้นแบ่งขาวแดงเอ้ยเหลืองแดงเห็นไหมฮะตรงกลางน่ะตรงนั้นที่คุณแบ่งเป็นถนนถูกไหมตัดผ่านหน้าอย่างนี้เลยนี่ตัดนี้เลยคุณผู้ชมชัดเจนเลยอันเนี้ยเห็นไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จแล้วยังไงต่อ
1: เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนตามระบบปกติค่ะ
0: ครับ
1: ตอนจะออกมาค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าฉันหนูอยู่สมุทรสาครพี่คนนี้อยู่จันทบุรีไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพี่ดูแลให้เดี๋ยวฝากพี่ไว้เดี๋ยววันรางวัดอะเราจะไม่ต้องมาเซฟค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ค่อยเหลือกำไรเสร็จเขาก็ถามบอกกับคุณดีมว่าสะดวกไหมสะดวกไหมที่จะนั่นพี่ดีมสะดวก
3: ครับคือมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ไป
1: ตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้มอบอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยหนูมีเอกสารแผ่นนึงที่มันเป็นเหมือนใบลงทะเบียนที่จะมีรางวัดมานะจ๊ะที่มันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะมันจะมี
3: ใบนัดรางวัด
1: ใช่ใช่ค่ะใบนัดรางวัดหนูจะมีใบนั้น
0: รางวัดครั้งนั้นคือรางวัด
1: ถนน
0: ตรง
1: ไห
0: นแบ่งมาเอาร
1: าง
0: วัดผมถามนิดนึงไอ้สี่แปลงที่คุณซอยให้เนี่ยคุณซอยเสร็จแล้วเป็นโฉนดออกมาแล้วสี่แปลงเลยถูกไหมฮะ
1: จ
0: ากหนึ่งจากไอ้สองไร่เนี่ยคุณซอยออกมาแล้วสองร้อยวาเนี่ยสี่แปลงน
1: ะ
0: แล้วคุณโอนให้เขาหรือยัง
1: โอนจ้ะ
0: โอนเรียบร้อยแล้ว
1: จ้ะ
0: คุณโอนกับตัวเลยถูกไหม
1: จ้ะ
0: รับเงินมาหมดแล้ว
1: จ้ะ
0: แล้วโอนหมดแล้ว
1: จ้ะ
0: โอเคยังไงต่อฮะ
1: เขาก็บอกว่าช่วยเหลือหนูสงสารคนนี้ด้วยไกลก็เลยให้ฝากค่าจ่ายรางวัลอะค่ะไว้คุณดีมเป็นคนจ่ายเพราะคุณดีมต้องการถนน 3.5 เมตรช่วยหนู
4: เหมือนแบบถนนแคบกว่านี
0: ้
4: แล้วทีเนี้ยพอมันแคบอะถ้าเกิดเราจะทำการเกษตรหรืออะไรมันจะไม่สะดวกถ้าเราจะแล้วหนูก็เลยไปขอขยายให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วหนูบอกเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวออกให้เองค่ารางวัด
2: แต่ถนนที่เรากำลังจะทำที่คุณดีมคุยเนี่ยคือมาอยู่ในที่ดินแปลง 6.3 ไร่นะไม่ใช่แปลงที่คุณดีมซื้อแล้วโอนไปแล้วนะ
4: ไม่ใช่
2: เข้าใจนะถูกต้องตรงกันนะ
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็จ่ายเงินค่ะพอถึงเวลาเราก็ไปรอรางวัดตามใบที่มันมีอะค่ะรางวัดไม่มา
0: จ่ายเงินไปเท่าไหร
4: ่22,000ค่ะ
5: จ่ายที่ไหน
4: ที่ดินค่ะ
3: ที่เจ้าหน้าที่คนนั้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จ่ายกับทางเจ้าหน้าที่นะ
1: ค่ะ
3: แล้วเขาออกใบเสร็จให้เราไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
3: ไอ้20,000กว่าบาทที่ให้ไปไม่ได้ออก
0: แล้วเขาจะไปเอาใครมาวัดให้อ่ะ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวพี่เห็นใบเองอ่ะเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้จะได้ไม่ต้องมามันไกล
0: สงสารมันไกลเราอยู่ไกลไม่ต้องมาหรอก
1: เมตตาหนู
5: ความสะดวก
0: เมตตาจ่ายเอาเงินมา20,000กว่าบาทเดี๋ยวไปเรียกทางรังวัดก็มารังวัดให้ไม่มาแล้วเขาอ้างว่าอะไร
1: เขาพอเราคนนี้เป็นคนใจร้อนบุกเข้าไปถามครั้งแรกเขาบอกว่าอ๋อ
0: ถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะ
1: อ๋อไอ้รางวัดมันลืมไปดิ
0: อันไหน
1: บอกให
0: ้อ๋อเจ้าหน้าที่บอกว่ารางวัดมันลืม
1: คนนี้ก็บอกว่าอ๋อมันเลวอย่างนี้นี่เองคนนี้ด่าตรงนั้นคนนั้นบอกโอ้เดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่เป็นไร
0: ไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าเขา
1: เดี๋ยวออกใบใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวมาทำกันใหม่วันหลังนี่ก็ด่าเดินด่าออกมาตั้งแต่ตรงนั้นยันปากประตูยันขึ้นรถ
4: แล้วก็เลยขอตรวจสอบค่ะมันจังหวะพอดีหนูไปเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่รังวัดอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนเรียกรับเงินแล้วแบบเหมือนโดนจับอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยเอ๊ะเราป่าวะจะโดนอย่างนี้หรือเปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยติดต่อน้องเขาไปถามว่าเนี่ยส่งข่าวไปให้น้องดู
0: มันเป็นแบบเนี้ยที่ที่ฉันซื้อจากเธอมาเนี่ยที่จะไปรังวัดไอ้ถนนข้างหน้าเนี่ย
4: ใช่
0: ตกลงคือมันยังไง
4: ค่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: มันจะมารังวัดให้เราไหมมันโกงเงินเราไปหรือเปล่า20,000กว่าบาทเนี่ย
4: ที่แรกหนูก็เอ๊ะน้องน้องก่อนว่ายังไงเนี่ยติดต่อไปกี่ทีก็บอกว่าเดี๋ยวมา
0: เด
4: ี๋
0: ยว
4: มาเดือน
0: ไป
4: แล้ว2เดือนก็แล้วไม่มาทีเพราะว่า

0: หนูก็จะได้เอาของเข้าไปในที่จะได้ปลูกบ้านปลูกอะไรได้เพราะหนูก็คิดโครงการไว้อยู่เหมือนกันหนูก็เลยว่าพอโทรไปน้องว่าเดี๋ยวติดต่อให้เดี๋ยวติดต่อให้พอไปมาหนูเลยเห็นพอเห็นข่าวหนูก็เลยบอกว่าลองส่งมาให้ดูลองดูดิเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะแบบนี
1: ้ครับ
0: หนูก็เลยโทรเข้าไปที่สำนักงานจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรับ

0: มีหลักฐานไหมที่เขาบอกว่าที่เราไปบอกว่าที่เราอ้างว่าเราอะได้เอาเงินอะให้เจ้าหน้าที่ 2,000 บาทเนี่ยเขาถามว่าเรามีหลักฐานไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเพราะหนูจ่ายเงินสดต่อหน้าและบนโต๊ะตรงนี้ด้วย
1: คุณให้ไป 2,000
0: 2,000 ตอนวัน 2,000 ตอนวันที่วันโอนค่ะมี 2,000 ต่างหาก
1: 2,000 แยกต่างหากเป็นค่าอะไร 2,000
0: เขาบอกว่าหัวหน้า
1: หัวหน้าเรียกคือถ้าจะให้รังวัดมารังวัดให้เนี่ยขอ 2,000
2: วันโอน
0: ว
1: ันโอนใช่มั้ย
0: ที่ค่ะ
2: วันโอนที่อีกครั้งนึง
3: อ๋อก่อนที่จะทำถนน
2: ใช่
3: มีการโอนโฉนดที่ดินก่อนแล้วเขาก็มีการเรียกรับไปก่อน 2,000 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: มาขอ 2,000
0: ค่ะทุกแปลง
1: ทุกแปลง4แปลงเนี่ยนะ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เก็บจากหนู 6,000
0: แต่วันนั้นที่หนูไปโอนคือมีหนูกับแปลงที่1กับแปลงที่2ไป
1: ต้องใช้ที่คนเดียวกันเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขียนชื่อที่ชื่ออะไรเนี่ยมีชื่อเล่นมั้ยหรือชื่อจริงมีมั้ย
2: นาย
1: เป็นต้องเอ่ยชื่อเขาได้นายอันนี้ชื่อเล่นเหรอ
2: จ้ะ
1: แล้วชื่อจริงชื่ออะไรอ๋อโอเคอันนี้ชื่อนั่นใช่เหรอ
2: ค่ะ
1: ผมเป็นนามสมมุติแล้วกันจะได้ยังไงนายตุ้มเตี้ยม
3: ครับนายตุ้มเตี้ยม
1: นายตุ้มเตี้ยมนะ
2: จ้ะ
1: เป็นนามสมมุตินะ
2: ค่ะ
1: โอเคแล้วไงที่ดินตุ้มเตี้ยมทำไง
2: หนูก็เริ่มรำคาญเพราะว่ามาว่าคนดีของหนูได้ไงคือช่วยประชาชนหนูก็เลย
1: ว่าคนดีของหนูคืออะไรวะ
2: ก็หนูเข้าใจว่าคนเนี้ยดี
1: เข้าใจว่านายเตี้ยมเนี่ยดี
2: ค่ะ
0: เพราะเขาคอยช่วยเหลือตลอด
2: ไม่รู้นี่แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูอยากจะขาย
1: โกรธทางนี
2: ้
1: โกรธทางนี้ว่าเธอรู้ไหมไอ้ที่ดินชื่อเตี้ยมเนี่ยมารับเงินไปเนี่ยแล้วมันก็ไม่ทำมันเอาไปให้ทางนู้นทางนี้เนี่ย 2,000 2,000 2,000 เนี่ยเธอรู้ไห
2: ม
1: นี่โกรธดีมเลย
2: ค่ะ
1: ไปว่าพี่เตี้ยมได้ยังไงเขาเป็นคนดีของฉันนะ
2: ค่ะ
1: โอ้
2: หนูก็บอกว่ารำคาญเดี๋ยวจะขายที่มาชดใช้ให้ไม่ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวฉันไปหาผู้ซื้อรายใหม
1: ่ไอ้ 300,000 กว่าบาทเนี่ยเอาเงินคืนไปเลยไม่ต้องมาซื้อที่ฉันแล้ว
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเตี้ยมว่าตุ้มเตี้ยมไม่ได
3: ้
1: ยังไงอีกอ่ะ
2: เสร็จแล้วหนูก็เลยไปบอกตาเตี้ยมว่าหนูอยากแบ่งขายตรงเนี้ยเพื่อคืนผู้ซื้อที่ดินไปเดี๋ยวหนูไปหาลูกค้ารายใหม
1: ่แบ่งขายแปลงไหน
2: แปลง6ไร่ค่ะ
1: 6ไร
2: ่3งาน
1: ไปปรึกษาคนดี
2: จ้ะ
1: ปรึกษาคนดีก็คือในเตี้ยม
3: แต่ยังไม่ได้แบ่งถนนนะ
0: ยังถนน
2: เพราะว่าจะได้เคลียร์เรื่องถนนด้วยหนูบอกว่าพี่ทำงานตรงเนี้ยพี่รู้จักคนฟังฝั่งที่พี่บอกอ่ะพี่ไปบอกเขามาซื้อที่หนูที
1: นะ
2: เราก็ตัดถนนให้เขาไปจบปัญหาไปหนูบอกอย่าง
1: น
2: ี
1: ้นี่แล้วซอยแบ่งขายไป
2: โอ้ยจะแบ่งผืนอย่างนั้นน่ะมันหาคนมีทุนมาซื้อยากเองถ่ายที่ถมที่ไปแล้วหมดไปตั้งหลายบ้านไม่ใช่หรือ
1: เออ
2: จ้ะเขาบอกว่าทำงี้ดิโครงการจัดสรรขนาดจิ๋ว
1: นะ
2: จ้ะหนูก็ถามว่าแล้วมันต้องเริ่มยังไง
1: เออเอาละสบายละเงยนี
2: ่
1: เริ่มอย่างนี้ไง
2: เน
1: ี่ยเริ่มอย่างนี้ไง
2: สูงขนาดนั้นน่ะหนูก็ต้องไปถมไปถ่ายไปทำจ้ะให้มันเป็นโครงการจัดสรรให้ได้จ้ะหนูก็เลยบอกว่าเอาภาพไปหนูบอกพอจะเป็นได้หรือยังเขาว่าได้สิ33ผืนอะชิวๆหนูเลยบอกเอ้าแล้วมันจะต้องทำไงต่อเขาบอกว่านี่มันจะต้องไปขอผ่านจังหวัดผ่านอำเภอผ่านอะไรใช่ค่ะขนาดจิ๋วเข้าโครงการขนาดจิ๋วเองเตรียมเงินไว้เลย3ล้านหนูก็เริ่มหาผู้ซื้อจัดสรรให้มันถูกต้องไงคะ
3: ค่าใช้จ่ายในการได้ใบอนุญาตจัดสรร
2: ค่ะ
3: 3ล้าน
2: จ้ะ
1: เ
2: ตรียมไว
1: ้มันมีหรอ
2: หนูไม่รู้ไง
3: มันไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมเขามีแต่มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นขออนุญาตจัดสรร
1: แต่เขาไม่รู้ไง
2: ไม่รู้
1: เขาไม่รู้ใช่ไหมเขาคือคุณเข้าใจว่าอ๋อพี่เตี้ยมแนะนำอะไรมาพี่ตุ้มเตี้ยมแนะนำมา
2: ถูกต้องแล้ว
1: ถูกทุกอย่างเพราะคนดีของหนู
2: ค่ะมันเขียนป้ายว่าเจ้าหน้าที่ชำนาญการเลยนะ
3: ตำแหน่งเขา
1: ตุ้มเตี้ยมเนี่ยนะก็ตุ้มเตี้ยมชำนาญการนะ
2: ค่ะ
4: ชำนาญก็แสดงว่าเก่งหรือคล่อง
2: เสร็จแล้ว
5: ในเรื่องไหน
2: เสร็จแล้วอีกก็มาบอกว่าเฮ้ยที่ที่เองทำอ่ะเนี่ยกรมธนารักษ์อ่ะมันขึ้นปรับขึ้นมาแล้วนะเท่ากับไอ้ข้างๆเลยหนูบอกเหรอเขารู้เรื่องของหนูเลยเหรอว่ามันมีดาวเทียมไงอ่ะบอกแบบนี้หนูบอกโหยจริงด้วยก็เพิ่งจะไปถ่ายไปถมที่มาไมค์กิฟหนูก็คุยไปเสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยมันปรับมาเป็น400น่าจะ400กว่าบาทนะค่ะ
0: 150บาท
2: แต่เองต้องจ่ายค่าภาษีด้วยนะจากที่ไหนพี่เองเดินทางไปกรมธนารักษ์เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยโครงการเนี่ยเองบอกชื่อพี่ไปพี่ดูแลเองอยู
1: ่บอกชื่อพี่ไปพี่ดูแลเองอยู
2: ่ที่จะไปจ่ายเลยกรม

0: ธนารักษ์เนี่ย
1: เชื่ออีก
0: เชื
1: ่อรักเขามาก
0: ค่ะหนูถามว่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่าแสนกว่าหนูบอกอุ้ยเดี๋ยวสามีรู้เอาตายเลยของเก่ายังขาดทุนล่อแร่อยู่เลย
1: เออ
0: เขาบอกว่าเอางี้อย่างงี้เดี๋ยวไปคุยให้เพราะมันเนี่ยระบบมันโชว์แล้วต้องจ่ายเดี๋ยวผิดกฎหมายเอาจ่ายเท่าไหร่พี่เดี๋ยวพี่ไปคุยให้พอไปคุยเสร็จหกเราหกหมื่นจ้ะ
1: หกหมื่นจ่ายไหม
0: จ่ายค่ะ
1: จ่ายอีก
0: รออะไรล่ะคะ
1: โอ้ตายแล้วเอาพักสักครู่หนึ่งนี่จ่ายไปตกลงจ่ายเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: โอ้เยอะ
1: เยอะใช่ไหมโอ้ตายแล้วแล้วทำอาชีพอะไรเราเนี่ย
0: เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนี่แหละค่ะ
1: ปลาอะไรอ่ะ
0: ปลาสลิดเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
5: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
8: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
9: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
8: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
7: เป็นแฟนกันนะ
10: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
11: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
9: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี้
12: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไ
16: หม My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
5: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
0: Magic Clean
1: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับคือเรื่องนี้ผมเห็นหลายเพจพยายามที่จะส่งเรื่องให้ผมทำว่าอยากให้ช่วยเหลือเขานะครับในกรณีเรื่องของที่ดินนะฮะผมใช้คำนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเกรียนเองหรือว่าอะไรแล้ววิทยุเราไม่รอดแน่ตื้อผมเรียกไอ้ตื้อเนี่ยตื้อเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายที่เลยนะฮะซ้อด้วย อยากดังหรือจัดให้ก็ส่งคือทุกคนขึ้นหมดเลยว่าอยากให้ทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: อ่ะผมก็เลยอ่ะลองมาคุยแล้วกันว่าเรื่องของที่ดินคือยังไง
1: ครับ
0: แล้วยังไงต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อ
2: หนูก็จ่ายเขาบอกว่าฝากพี่ไปจ่ายก็ได้จะได้ส่วนลด
1: ครับ
2: หนูก็เลยจ่ายตรงนั้นนะคะแล้วหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าจ่ายแบบไม่มีอะไรกลับมาสามีด่าอีก
3: ที่บอกจ่ายนี่ก็คือกรมธนารักษ์ที่บอกเหลือ60,000ถูกไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
3: ราคาที่มันปรับอะไรก็ตามอ่ะโอเค
2: หนูก็เลยบอกว่าพี่ขอหลักฐานหน่อยดิจะได้จะไปบอกสามีได
1: ้
2: เขาก็บอกว่ามีเอ็งไปกดบัตรคิวหนูก็ไปกดอ่ะไปกดบัตรคิวมาเขาบอกว่าขอราคาประเมินจะไปทำสินเชื่อเพราะว่ามันไม่มีระบุว่าเอาไปให้ผัวดูเขาบอกงั้นหนูก็เลยได้มาพอปริ้นออกมาปื๊ดจากคอม ออกมาเป็นปึ้งล้านกว่าหนูก็ในใจหนูว่าไม่ได้ดีใจอะไรตรงนั้นหนูนึกว่าตายห่าแล้วตอนโอนจะแค่ไหนวะเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแล้วเขาก็หันปุ๊บไปให้หัวหน้าเซ็นหัวหน้าก็เซ็นโชคดีนะค่ะหนูก็ค่ะหนูก็เดินออกมาได้ใบไอ้นั่นอ่ะมาอันนึงใบประเมินนั่นน่ะค่ะ
1: คุณแอมไม่รู้ใช่ไหมว่ากรมธนารักษ์เขาก็จะมีรอบระยะเวลาบัญชีราคาผลประกาศทุก4ปีที่เขาปรับไปเรื่อย
2: ๆไม่รู้
1: ใช่ไหมครับส่วนที่คุณไปขอมานั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเขาเรียกใบราคาประเมินซึ่งจริงๆมันไม่ต้องไปขอที่กรมหรอกครับผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ดินคุณกดใส่เลขโฉนดมันออกมาเลยใช้ได้เหมือนกัน
3: แต่เขาคงจะทำให้เนียนนิดนึงก็คือมีหัวหน้าเป็นคนเซ็นรับรองด้วยถูกไหมครับ
2: ค่ะแล้วหนูก็ทำที่ต่อไปจ้ะทำที่ต่อไปทำอะไรต่อไป
1: ครับ
2: มันใช้ได้กับธนาคารด้วยอ่ะ
0: แล้วยังไงอ่ะแล้วทำไงต่อแล้วที่ยังอยู่ไหมเนี่ย
2: ตอนนี้เหรอก็พูดได้ป่ะคะ
0: พูดได้สิ
2: หน่วยงานนึงอ่ะหนูไปร้องขอความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าเป็นภาครัฐนะคะเขาก็บอกว่าเองมีที่ไปเก็บทำอะไรทำไมไม่ไปทำมาหากินจะได้ไม่ต้องมาแหกปากโวยวาย
0: แค่
2: ไปเข้าธนาคาร
0: ที่แบงค์6 ไร่ที่เหลืออยู่นะ
2: ค่ะให้เอาไปเข้าธนาคารเอามาลงทุน
0: ไม่แล้วมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
2: ก็
0: คุณไปร้องเหรอ
2: ใช่ค่ะร้องทุกที่ค่ะที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีระบบเกี่ยวกับที่ดินและเรื่องตรงเนี้ย
0: ไม่แล้วก่อนที่คุณจะไปร้องตรงนั้นมันเรื่องมันไปยังไงปัญหามันเกิดอะไรคุณถึงไปร้อง
2: อ
0: ันนั้นน่ะ
2: ก็คนเนี้ยเขาโวยวาย
4: เ
2: ลยไปตรวจสอบ
0: ทางคุณไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่เลย
4: ใช่ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ละเมิดหรือเปล่าทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเป็นถ้าพูดแบบบ้านๆคือไม่รู้ว่า
0: เตรียมเนี่ยแหละ
4: ทำอะไรผิดหรือเปล่าเราไม่รู้แหละมีชอบมาพากลดูน่าสงสัยก็เลยขอตรวจสอบพอตรวจสอบไปตรวจสอบมากลายเป็นว่าไอ้ใบประเมินที่หนูได้มาเองอ่ะก็ไม่ใช่ของจริงอีก
0: เขาปลอมขึ้นมาเหรอไหนเขาดูหน่อยดิมีไหมมีไหมฮะ
2: มีค่ะ
0: มีใบประเมินไห
4: มมี
0: ใครประเมินกลายเป็นไอ้ตุ้มเตี้ยมได้เป็นคนประเมินเอง
2: ค่ะ
0: มันได้ไหม
1: ใบประเมินมันจะอยู่ในระบบอยู่แล้วครับพี่หนุ่มแล้วก็มันออนไลน์อยู่แล้วเวลากดเข้าไปเลขโฉนดอะไรมันจะ
0: มีเลข
1: อะไร
0: นั้น
1: มันจะขึ้นมาเลยว่าประเมินราคาตารางวาละเท่าไหร่
0: ใช่
4: ตอนแรกอ่ะครั้งแรกที่หนูได้โฉนดมามันขึ้นมาตารางวาละ240 บาทค่ะแต่ณที่พอไปมีเรื่องแล้วเริ่มบุกแล้วเริ่มแบบฉันอยากจะได้ของจริงแล้ววันเนี้ยคือมันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยไปถึงออกมาเหลือ150 บาทต่อตารางวาน
1: ั่นหรอ
4: หนูเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย
0: ถูกไปอีกกูซื้อมาตั้ง 300,000 กว่าน
4: ั่นแหละอะไร
0: แล้วซื้อจากหนี้ด้วย 350,000 เหลือตารางวันละ150
4: ตอนนั้นหนูคิดเลยว่าหนูไม่ยากอะไรแล้วว่าหนูไม่ยากอะไรแล้วจริงๆ
0: ร้อยกว่าหมื่นถ้า 30,000 ที่เดิมแปลง
2: ไอ้ภาษีที่ของเขาได้ขึ้นมานะจ๊ะที่จริงหนูก็เก็บไว้ในใจแหละแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดหนูว่าเผื่อละ 6,000 จ่ายเขาแทนเขาเจ้าหน้าที่บอกให้ไปเก็บลูกค้ามาหนูไม่ไปเก็บหนูสงสารลูกค้าอีกหนูเลยจ่ายเองจ้ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่6,000
2: ผืนละ6,000จ้ะ
0: จ่ายให้เขา
2: จ้า
0: ไปดี
2: จ้า
1: ภาษีผู้ขาย
2: ใช่ค่ะ
1: ภาษีของเราผู้ขายไปเสร็จมันต้องออก6,000มันออกไหม6,000
2: มันไปจ่ายอีกครั้งนึงด้วยค่ะไปจ่ายอีกครั้งนึงที่ช่องการเงินสรุปจ่าย2 รอบค่ะ
1: แปลว่าภาษีในใบเสร็จช่องการเงินนั้นภาษีจริงแต่6,000มันไม่ใช่ไม่มีหลักฐานถูกไหม
2: จ้า
0: เดี๋ยวคนจะสับสนคนจะไม่เข้าใจนะคือต้องบอกงี้ก่อน2 คนที่เขามาร้องท่านธนกิจเนี่ยเขามาร้องเรื่องที่ดิน คุณฟังดีๆนะมาร้องเรื่องที่ดินเพราะว่าตัวสองคนนี้ประเด็นมันก็คือว่าคนนี้นะฮะก็คือทางคุณแอมเนี่ยไปซื้อที่ดินมา2แปลงรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ไร่กว่าแบ่งแปลง2ไร่ซอยเป็น4แปลงแปลงละ200วาแล้วก็ขายเป็นเหมือนที่จัดสรรก็มีคนมาซื้อ2แปลงคู่นะฮะก็ 300,000 กว่าอีกคนนึงมาซื้อแปลงที่3ก็ 300,000 กว่าก็คือทางคุณรีมนั่งอยู่ตรงนี
1: ้ครับ

0: คนสุดท้ายมาซื้อแสนกว่าก็คือ2ไร่ที่สิ่งเหลืองๆนั่นน่ะสุดท้ายที่มันไม่มีทางตัดถนนเขาก็มีการไปร้องจะตัดถนนยังไงดีนะฮะทางเนี้ยนะฮะทางฝั่งคุณแอมเนี่ยก็ใจดีตัดถนนให้เลยผ่ากลางระหว่าง2ไร่กับ6ไร่ผ่ากลางลงมาเลยแบ่งถนนให้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยไปแจ้งทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่ที่ดินคนนึงชื่อว่าตุ้มเตี้ยมปรากฏตุ้มเตี้ยมเองบอกเออเดี๋ยวตั้งเจ้าหน้าที่รังวัดมาจ่ายมา 22,000 เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไม่มาเงินก็จ่ายไปแล้วทางนู้นเขาบอกเขาใจไม่ไหวแล้วเขาใจร้อนมากเขาเลยมีการติดตามสอบถามว่าไอ้ที่ดินตรงเนี้ยที่เขาจะแบ่งเป็นถนนหน้าที่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้แล้วเมื่อไหร่ทางรังวัดจะมาก็ปรากฏว่าเขาตอบมาว่ามันไม่มา
1: เจ้าหน้าที่ลืม
2: มา
0: คือโบยไปเรื่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เริ่มเครียดแล้วก็เลยมาต่อว่าทางนี้ว่าเธอรู้ตัวไหมต้นเตี้ยนมาหลอกฉันแล้วหลอกเอาเงินเธอไปเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมมาแบ่งเนี่ยตั้งที่เรามัดก็ไม่มาไอ้ทางนี้ก็โกรธดีมเสื้อดำนี่เสื้อยีนเนี่ยโกรธเสื้อดำบอกมึงประดาพี่ตุ้มเตี้ยมของกูได้ยังไงงั้นเดี๋ยวกูจะขายที่6ไร่เอาเงินใช้มึงไป 350,000 แล้วมึงเอา200วางกูกลับคืนมาถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปคุยกับตุ้มเตี้ยมใหม่บอกพี่ตุ้มเตี้ยมขาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหนูจะขายที่แปลงนี้พี่ไปหาหน่อยหนูจะซอยตุ้มเตี้ยมบอกเลยไม่ต้องซอยไอ้ที่แปลงใหญ่ๆแบบนี้มันต้องขายเต็มแปลงเดี๋ยวมีบริษัทบ้านจัดสรรก็มาซื้อเดี๋ยวมาจัดการเองขายเท่าไหร
1: ่15 ล้าน
0: 15ล้านสบายแล้วกูซื้อมาแค่600,000 700,000 นึงขายเรื่อง15ล้าน
1: แต่มันต้องเตรียมไอ้นี่ค่ะ
2: พัฒนา
1: พัฒนาไปหลายล้านแล้ว
0: เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปขอไปยื่นเรื่อง
2: จัดสรร
0: จ่ายไป3ล้านใช่ไหมบอกให้จ่าย3ล้านเชื่อ
1: เตรียมตัว
0: ว่าหลังจากนั้นบอกอีกบอกว่าเอางี้มันจะมีค่าอีก100,000 กว่าบาทนะ
2: ธนารักษ์ครับ
1: ธนารักษ์ครับ
0: ค่าธนารักษ์ประเมิน
1: ยิงดาวเทียมมาเห็นว่าจัดสรร
0: ยิงดาวเทียมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดจากข้างบนลงมาเห็นแปลงอย่างนี้ค่าดาวเทียมเนี่ย100,000 กว่าไอ้นี่บอกไม่มีตังค์แสนกว่าหนูไม่มีหรอกพี่แต่หนูจะไปพัฒนาให้เนี่ยดูดีใส่เกงขาสั้นเนี่ยไปลุยอยู่เงี้ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ใจดีพี่คุยให้ไอ้ระบบดาวเทียมเนี่ยพี่คุยได้60,000จ่ายไหม
1: จ่ายเลย
0: ก็100,000 กว่าต่อหรือครึ่ง60,000ไม่จ่ายได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเขาต้องจ่ายอ่ะจ่ายไปอีกเสร็จแล้วยังไง
1: เสร็จแล้วก็เย็นวันนี้ไม่พอใจโทรเข้าสำนักงานตรวจสอบคิดว่าตุ๋งว่าโดนหลอกเย็นวันนี้เป็นคนดีมากเลยนะเช็คข้อมูลเช็คอะไรต่ออะไรพอหัวหน้ารู้หัวหน้าก็เรียกไปคุยจับสมุดสาครหนูก็เดินทางไปจ้ะหัวหน้านามสมมุติชื่อกอไก่พอหนูไปคุยเสร็จมันก็เกือบถึงบางอ้อแต่ก็ไม่อ้อก็ยังเชื่อใจอยู่เขาก็มีโอกาสให้ไปคุยกันนอกรอบก็ไปคุยท้ายที่สุดมีคลิปเสียงนั่นแหละพี่รับผิดคนเดียวจ่ายคืนหนูมา60,000
0: รับผิดคนเดียวก
1: ็
0: คือต้มเตี้ยมเนี่ยนะ
1: ค่ะมีที่มีคลิปเสียงนั่นแหละค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆที่ดินจะขายไปยัง
1: มันมีคนผ่อนอยู่แต่ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วค่ะ
0: ไอ้6ไร่อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ขายไม่ได้แล้วเพราะอะไร
1: เพราะว่าอยู่ๆมันขึ้นอยู่ในป่าไม้ถาวรแล้วค่ะจริงค่ะ
3: ไปพอไปตรวจสอบใหม่อ่ะค่ะ
2: เป็นที่ป่าสงวน
1: ไป
2: ที
1: ่
0: ไปซื้อที่ป่าสงวนไปอีก
1: ใช่ทีแรกตอนขาย2ไร่ไม่ขึ้นแต่พอมีเรื่องราวอะไรกันอยู่ๆขึ้นเฉย
2: ว่าเป็นที่ป่าสงวน
1: จ้ะขึ้นจริงๆเลยเรื่องจริงเลย
2: ก็เลยซื้อขายกันไม่ได้ในวันนี
1: ้ใช่จ้ะคือซื้อบอกเลิกสัญญาย
4: ังไงครับต่อไปครับพี่หนุ่มครับคือตอนที่เขาไปซื้อขายเนี่ยครับมีการออกโฉนดมีการแบ่งได้นั่นคือจบแล้วนะครับต้องทำความเข้าใจอีกก่อนว่าที่เนี่ยสามารถในปัจจุบันแม้กระทั่งที่พท.5นะครับมันก็จะมีวงเล็บว่าสามารถที่จะจัดสรรเพื่ออะไรได้บ้างนะครับทีนี้ตอนที่เขาไปซื้อเนี่ยเขาก็ทำได้ตามปกตินะครับแต่พอเกิดหลังจากเกิดกรณีนี้แล้วนะครับที่กลับเข้าไปเป็นที่ป่าไม้ถาวร
1: ม
4: ีแต่เขาจะจัดออกมาให้ประชาชนแต่นี่กัดจัดกลับเข้าไปมันก็มีความเอ๊ะอยู่นะครับว่าเอ๊ะคือยังไง
0: แต่ตอนแรกไม่ได้เป็นที่ป่าไม้
4: ใช่ครับ
0: และพอซื้อมาตอนแรกก็มีเรื่องมีราวก็ไม่เห็นมีอะไร
4: ครับ
0: สุดท้ายสักพักนึงเป็นที่ป่าไม้ไปแล้ว
4: ครับ
2: แล้วไอ้4แปลงแรกจดทะเบียนโอนได้มั้ยครับ2ไร่ไหน
1: ได้ไม่ขึ้น
0: โอนได้ด้วย
1: ยังไม่ขึ้น
5: ก็กำลังจะถามว่าแล้วโฉนดมันออกมาได้ยังไงถ้ามันเป็นที่ป่ามา
4: ถูกต้องครับ
1: นั่นแหละ
5: มันต้องเริ่มต้นตั้งไหนครับถ้าไม่ใช่สำนักงานที่ดิน
4: จริงๆมันมีเรื่องลึกครับจริงๆต้องโทษพี่อนันต์กิจครับ
0: ทำไมอ่ะ
4: เพราะว่าตอนที่พี่อนันต์กิจไปช่วยเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็เรื่องก็ดำเนินไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีการชี้มูล

0: ความผิดเจ้าหน้าที่ไปแล้วซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่ผิดจริงนะครับเพราะมีคลิปเสียงมีอะไร
1: อ๋อชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ผิดเลยนะ
2: ใช่
1: ผิดเนื่องจากอะไร
3: ผิดเนื่อง
0: การออกเอกสารสิทธิ์
1: ที่ละเมิด
0: ครับโคตรแน่นอนครับ
1: นะโทรศัพท์ล้ม
0: ระหว่างนั้นครับพี่หนุ่มมันก็มีการที่มาไก่เกี่ยกับทางน้องผู้เสียหายว่าให้เหมือนกับให้รับเงินไปก้อนนึงแล้วก็จะหาที่ดินให้ในจังหวัดตาก
2: ตรงไหนก็ได้
0: แต่เนี้ยน้องเขาก็เชื่อพี่ธนกิจว่าเราต้องเอาความถูกต้องเขาก็เลยไม่รับเพราะเขาห่วงอีกหลายคนที่ซื้อที่จัดสรรเขาจะไม่ได้รับความถูกต้องเขาก็เลยยืนที่จะสู้ต่ออ
1: ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณต้องฟังไปเรื่อยๆสิคุณไม่ฟังต้นเรื่องแต่บอกว่าอยากจะฟังปลายเรื่องเลย คุณนี่นะแต่ละคนที่ดูเนี่ยแฟนขับคนกระแสเนี่ยเข้ามาเลยบอกไม่เอาไม่อยากฟังต้นเรื่องอยากฟังปลายเรื่อง
4: เลือกครับ
1: อยากฟังปลายเรื่องว่าเขาไปขอหน่วยงานไหนใช้ช่วยบ้าง
4: งั้นผมเป็นต้นเรื่องผมกลับก่อนนะ
1: ทำไมอ่ะคุณฟังต้นเรื่องมันดีที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันจะได้ช่วยเขาด้วยเออพวกคุณเสียซ้ำเสียซ้อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เบ็ดเสร็จคุณเสียกับไอ้ที่แปลงนี้กับไอ้ของที่คุณจะต้องแบบไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ไปแบบเบ็ดเสร็จมันเท่าไหร่เนี่ย
2: หลายล้านค่ะ
1: หลายล้าน
2: จ้ะ
1: คุณเสียอะไรไปบ้างไหนคุณบอกผมสิเงิน
2: ค่ะโดนเจ้าหน้าที่ทำเอกสารมาเรียกรับเหมือนกันนะคะรวมเสร็จแล้วในที่ดินอ่ะ400,000
1: 400,000ที่ดินอีกถูกไหม
2: จ้ะ
1: ที่ดินอีกกี่แปลง
2: ยังไม่ใกล้จะเสียแล้วค่ะที่ดินยังไม่ได้หมดไป
1: ที่ดินยังไม่หมดไปนะ
2: มันอยู่ในป่าไม้ถาวร
1: โอเคที่ดินนี้ยังลูกผีลูกคน
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าจะเป็นของป่าไม้หรือของเรา
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมแล้วมีเสียอะไรอีก
2: แล้วก็อาชีพค่ะ
1: อาชีพอะไรกัน
2: ก็เปิดร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มอะไรพวกนี้4รอบโดนครูทุกรอบค่ะ
1: ก็เปิดร้านไม่ได้
2: ไปสอบประคำ
1: เสียร้านไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: เสียร้านไปอีกแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็ปลาสลิด
1: อุ้ยตายปลาสลิดอีกปลาสลิดไปเสียอะไรไงเสียไปยังไง
2: ก็
1: เท่าไหร
5: ่ตีราคาคร่าวๆ
2: ประมาณราคาเหรอคะ
1: ไม่เอาเสียไปเท่าไหร่เยอะไหม
2: 1,200 โล
1: 1,200 โลตัน2
2: ค่ะ
1: ตัน2
2: จ้ะ
1: ปลาสลิดสดเหรอ
2: จ้ะปลาไม่สดค่ะเอาขึ้นมาตัดหัวแต่แดดเดียว
6: โลละเท่าไหร่อ่ะครับ1,200 โล
2: ถ้าออกจะบอกก็ร้อยฝ่าค่ะแปลรูปแล้วก็อยู่ที่300-400ค่ะ
1: ไม่แล้ว
2: แต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้ค่ะ
1: เป็นปลาสลิดสดเหรอหรือไง
2: ไม่ค่ะเป็น
1: ทอด
2: ใช่ค่ะ
1: ทอด
2: ค่ะ
1: คุณทอด
2: ค่ะ
1: ทอดตันกว่าเนี่ยนะ
2: ค่ะ
6: ทอดกี่วัน
1: ทอดยังไงวะ
6: ทอดกี่วัน
2: กระทะนรกเอ้ยไม่ใช่นรกพูดผิดขอโทษค่ะกระทะใหญ่มากๆใบบัวค่ะ
5: มันเป็นเราอะเอาปลาสดมาแล้วเราก็
1: กระทะเดียวแก้วเปล่ากระทะทองแดง
2: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: กระทะดีกว่าแก้วหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
1: ถ้าเป็นกระทะเดียวกันน่ะพี่เชื่อน่าจะใบใหญ่มากเพราะแก้วลงไปทั้งตัวไปแล้ว
2: ยังไงก็เกือบแล้วค่ะ
1: นี่คุณนักกระทะทองแดงนะกระทะเดียวกันนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
6: แม่มาเร็วดิมาละ
7: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม
8: สิงคโปร์เติมน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
9: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
8: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
10: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
11: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
12: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
11: แสบอะไรขนาดนี
12: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
13: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
14: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
13: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
14: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
15: ่พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้าน

0: แล้วก็ยกหนี้ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5 ล้าน
1: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
0: สวยละ
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
3: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ก่อนจากนั้นกันจะทำให้ความงามของฉันคงอยู่ตลอดไ
6: ปอันหรอว่าถึงจะแบบนั้นน่ะ
7: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เลื่อนเจ้าของไปแล้ว
6: กี่นักล่าสมบัติเน
8: า
6: ะ
8: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงจะเลี้ยงไม่ถึง
9: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
10: ผมก็หวังว่าคนในตระกูลพานิชนาวาจะไม่มีเรื่องลับปมคมใดที่คุณยืนยัน
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
12: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
13: สั่งพิเศษลูกชิ้น
12: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
14: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
15: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
16: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
17: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
18: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
19: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
20: สู่รายการผลกระแสคือโดยสรุปแล้วเนี่ยคือตกลงคือมันยังไงเรื่องที่ดินของคุณเนี่ยตกลงคือยังไงพี่นักกิจ
21: มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช้เอกสารปลอมทั้งหลายจริงๆต้องย้อนความไปนิดนึงว่า ตอนแรกผมจำน้องเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเขา
20: ครับ
21: ตั้งแต่หมายถึงเรื่องที่จะมาที่รายการนะ
20: ครับ
21: คือผมเนี่ยมีน้องคนนี้เขา
20: น้องดีม
21: บล็อกเข้ามาหาผมน้องดีมเข้ามาในเฟซบุ๊กผมส่วนตัว
20: จะทำร้ายตัวเอง
21: บอกว่าจะตุยตัวเองซะก็เป็นป้ายขึ้นเอาไว้สีแดง
20: ๆ
21: ภาพน่าจะมีนะ
20: เรามีไหม อันนี้นะลากรหมดตัวแล้วสู้ไม่ไหว
21: ใช่
20: ส่งมาแบบนี้หาพี่
21: ส่งมาหาพี
20: ่
21: พี่ก็เลยบอกว่าช่วงนั้นก็น่าจะเปิดดูตอนดึกๆแหละก็เลยส่งเรื่องนี้บอกว่าไอ้ปองรีบดูคนนี้ก่อนเขาจะตุยตัวเองเนี่ยทำไมพามาพบพี่ซิจะได้ช่วยเหลือเขาก็เลยเป็นที่มาที่ก็มาเล่าให้ฟังว่าโดนเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเนี่ยเอาเงินตรงส่วนนี้ไปซึ่งความเป็นจริงก็จะมีแค่น้องดีมคนเดียวที่จะมาพบก็ปรากฏว่าน้องดีมก็มาตามเวลาที่นัดหมายปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยผมก็กลับมาเจอเจ้าเก่าก็คือคนนี้ก็มาที่สำนักงานด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาก็มาหนึ่งมาขอบคุณว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาเคยมาพบผมผมก็นึกไม่ออกว่ามาพบผมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ปรากฏขออภัยนะผมต้องพูดถึงรายการเขาสักนิดนะพี่หนุ่มนะ
20: ครับเชิญครับ
21: ปรากฏว่าเขาเนี่ยมาให้ขอความช่วยเหลือในรายการเฮลเลนเจอร์ร่วมด้วยช่วยสู
20: ้ครับ
21: ซึ่งตรงนั้นก็จำได้ว่ามันก็มีพิธีกร
20: มีมิติ
21: 4คนน่ะ
20: ผมมีมิติของพี่ลุง
21: ของพี่ลุงของพี่ลุงเสร็จแล้วตอนนั้นพอก็ต้องย้อนกลับไปว่าพี่มาช่วยคนนี้ก่อนก็เพราะว่ามันก็มีเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่นี่แหละพี่ก็ประสานทั้งหน่วยงานกรมที่ดินนะครับให้ตรวจสอบบุคคลคนนี้อันนี้เขาก็รันของเขาไปอีกอันนึงคือพี่ก็ประสานที่ปปท.ก็คือป้องกันปราบปรามการทุจริตท่านเอกชัยพี่ก็ประสานเหมือนกันปปท.ก็ลงพื้นที่นะครับดำเนินการ1 2 3 4ตามขั้นตอนก็ทีนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นละเรื่องที่มันมาเกิดขึ้นก็เงียบไปเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกว่าเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามีความ

0: ความคืบหน้าแล้วน้องก็เลยมาเพื่อที่จะมาขอบคุณแต่มันก็มีแต่อีกแต่ก็ตรงที่ว่าพอมาถึงเรื่องนี้แกบอกว่าแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ปปช.พอเป็นเรื่องที่ไปค้างอยู่ที่ปปช.ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ามันมีค้างที่ปปช.หรอนี่เขาก็บอกก็ใช่แล้วก็เลยถามว่าแล้วทำไมสองคนเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็คนนี้เป็นคนขายที่ดินให้คนนี้และคนเนี้ยที่ดินเขาเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าก็เลยไปขอรังวัดเพื่อจะเอาถนนเนี่ยเข้าไปที่ที่ของเขาก็มีการเล่าให้ฟังว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นของเราล่ะก็เป็นเรื่องของไอ้เจ้าหน้าที่คนเนี้ยซึ่งมันก็เป็นคนคนเดียวกันกับของน้องแอมเนี่ย
1: ตุ้มเตี้ยม
0: เนี่ยไอ้ตุ้มเตี้ยมเนี่ยแหละเป็นคนที่มาตุ้ยดุยเอาเงินของน้องพวกนี้ไปเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาคนเดียวกันพอคนเดียวกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยมีการแถลงข่าวก็ต้องบอกว่าก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นว่าเอ้ยน้องเขามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวที่มาทำข่าวหลายช่องแล้วก็ในพื้นที่พอทำข่าวเสร็จก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันบางคนหิวก็กินข้าวน้องก็อยู่ตรงเคสก็มานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งผมก็ลุกออกมาจากห้องแถลงข่าวแล้วก็นั่งคุยกันต่อไปพอนั่งคุยกันต่อไปก็เลยเป็นที่มาที่น้องเขาไปคุยกันถึงเรื่องของเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปร้องที่เพจนึงก็บอกให้คนนี้ไปกระโดดสะพานเพื่อเป็นข่าวจะได้มีคนสนใจใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เขาก็ไปร้องงี้เหมือนกันว่าไปกระโดดสะพานพี่บอกมันก็แปลกนะไปแนะนำเขาอย่างนั้นได้ยังไง มันก็ไม่ควรซึ่งผมเนี่ยไม่ได้นั่งฟังอยู่คนเดียวมันมีนักข่าวนั่งอยู่ตรงนั้นแหละหลายช่องไม่แน่ใจรู้สึกจะมีช่องพี่หนุ่มด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือนักข่าวมันหลายคนเพราะปกติเวลามาทำข่าวถ้าข่าวที่เขาสนใจเขาก็จะมาน้องนี่เขาก็เล่าว่าเขาไปร้องที่ไหนมาบ้างก็หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นเรื่องที่น้องเขาก็ไปร้องมา
1: ถอนหายใจเลยเนี่ยถอนใจทำไมเนี่ย
0: ก็เลยมีประเด็นที่เกิดขึ้นส่วนผมฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลุกออกไปเพราะผมไปทำอย่างอื่นต
1: ่
0: อที่เหลือก็ขน
1: อง
0: เขาก็คุยต่อกับ
1: นักข
0: ่าวเอง
1: นี่คือในเรื่องในมุมของพี่นะ
0: ใช่
1: แต่ทีเนี้ยณวันนี้ผมถามหน่อยเอาตรงนี้ก่อนต้นเรื่องเนี่ยตกลงเรื่องที่ดินเนี่ยตกลงวันนี้ธงของคุณมันคืออะไร
3: หนูผลวินัยมันออกแล้วแม้มันจะช้าก็เถอะ
1: ก็คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกแล้ว
0: ใช่คือผลวินัยของตุ้มเตี้ยมเนี่ยออกมาว่าให้ออก
1: ให้ออกจากราชการ
0: ใช่
4: ไล่ออก
1: ไล่ออกนะ
4: ไล่ออกคร
0: ับ ไล่ออกจากราชการประเด็นต่อมาก็คือมันก็มีว่าในเนี้ยกรมทางกรมอ่ะที่ดินเขาบอกว่าเขาก็ไม่รับผิดชอบเรื่องความเสียหายผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพี่จะฟ้องศาลปกครองเพราะมันเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองใช่ไหมว่าไม่ให้จ่ายเงินเนี่ยเพราะเขาคงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความผิดต่อส่วนตัวเขาก็เลยไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไปใช้ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีของน้องคนนี้ก็เหมือนกันก็คือติดตามผมก็เลยต้องย้อนกลับไปให้ปองเนี่ยก็มานั่งคุยกันในระหว่างนั้นว่าปองงั้นน้องปาไปร้องที่ปปช.เพราะเรื่องมันไปค้างอยู่ที่ปปช.เนี่ยก็อยากให้เร่งเดินเรื่องเพื่อให้มันมีผลมันจะได้กลับมาดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีการกระทำความผิดหรือไม
1: ่
0: ดังนั้นก็จะย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งอันต่อมาก็คือก็เลยให้ไปที่กระทรวงยุติธรรมด้วยก็เพราะว่าน้องเขามีถูกข่มขู่ก็ให้เอาไปเรื่องของข่มขู่แจ้งความ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นอื่นที่มีความเสียหายอะไรที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็บอกเขาว่าก็ต้องไปแจ้งความเพราะบอกผมอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่สบายใจตรงที่จะมาเล่าอะไรให้ผมฟังเนี่ยนะผมบอกว่าเล่าต้องมีหลักฐานนะถ้ามีหลักฐานคุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างนั้นต่อไปเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่ปองเขาก็เป็นคนไปจัดการทั้งหมดแต่ว่าในรายละเอียดระหว่างนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าใครทำอะไรกับใครบ้างเพราะว่าผมก็มีขั้นตอนเท่าที่เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าหน่วยงานผมรับผิดชอบและผมรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นเท่านี้ครับ
1: ครับอันนี้มุมของพี่ธนกิจนะแต่ธงของคุณวันนี้คือธงคือ
3: หนูอยากให้รัฐบาลหรือใครก็ได้พิจารณาเงินเยียวยาค่ะเพราะมันจำเป็นค่าเดินทางค่าน้ำมันหนูเป็นคนออกนะ
1: คือตอนนี้ประเด็นหลักๆก็คือ

0: ที่ดินของคุณเองเนี่ยนะฮะโดนทางฝั่งของตัวตุ้มเตี้ยมเองเนี่ย
1: ปลอมใบประเมิน
0: ออกไปประเมินปลอมนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็จ่ายตังค์เข้าไปหนึ่งนะฮะสองที่ดินที่คุณซื้อมาเองเนี่ยจากตอนแรกเลยเป็นที่ที่มีโฉนด
1: คุ
0: ณบุคคลที่คุณสามารถโอนกันได้ไปไปมามามันกลับกลายเป็น
2: ที่ป่าสงวน
0: ที่ป่าสงวนไปซะงั้นซึ่งคุณก็อยากได้รับคำตอบว่ามันเปลี่ยนไปได้ยังไงในเมื่อตอนแรกเองเนี่ยที่แปลงนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่นี
1: ่
0: แล้วก็ซื้อมาถูกต้องม
1: ี
0: เอกสารหลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วยังโอนได้ด้วยจากที่ดินก็โอนไปแล้วด้วยแต่วันนี้ทั้งสองแปลง6ไร่3กับทางฝั่ง2ไร่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่ป่าไม้ไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คุณอยากทวงถาม
1: ใช่ค่ะ
3: แค่ในหนังสือบอกแค่เป็นที่ป่าไม้ถาวรต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่าต้องไปที่กรมป่าไม้อีกทีนึง
1: โอ้โห
3: เพราะว่าคนละหน่วยงานกัน
2: คือผมเสริมตรงนี้ครับพี่คือถ้าเกิดดูตามคำสั่งไล่ออกคือผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยได้มีคำสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69ไล่ต้นเตี้ยมออกโดยประเมินความเสียหายอยู่ประมาณ 5-6 ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาพูดว่ามีการเรียกรับสินบนไม่ว่าจะเป็นค่าออกสำรวจหรือว่าค่ารังวัดค่าทำถนน รวมความเสียหายก็ประมาณ 300,000 เศษ 336,000 กว่าบาทนี่คือในส่วนของต้วมเตี้ยมส่วนในส่วนที่ตัวต้วมเตี้ยมเนี่ยได้มีการไปบอกอุปโลกพี่แอมเนี่ยให้ทำหมู่บ้านก็เป็นเรื่องที่คุณจะไปร้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับเขาเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านที่คุณพัฒนาขึ้นมามันไม่ได้ไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ซื้อถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
2: แต่คุณอย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะคุณต้องดูว่าเขาหลอกลวงคุณหรือเปล่าให้ทำให้คุณหลงเชื่อในการที่ทำให้คุณไปพัฒนาที่ดินตรงนั้นมันแยกอีกข้อหาหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
3: คือผมมองว่าทั้งหมดที่ต้วมเตี้ยมทำเนี่ยคุณแอมใช้สิทธิ์ตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ใช้สิทธิ์ได
1: ้ใช
4: ่
1: ค่ะ
4: ก็นี่ไงครับมันก็เลยไปย้อนแย้งกันตรงที่ว่าคำสั่งเนี่ยของกรมเนี่ยคือเขาพยายามบอกว่าเขาไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ดังนั้นมันก็เลยต้องบอกว่ามันไปย้อนแย้งกับไอ้ตรงเรื่องของพรบความรับผิดของเจ้าหน้าที่ไงเรื่องละเมิดเนี่ยมันเลยตัดตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็กำลังจะดูเรื่องข้อกฎหมายซึ่งตรงเนี้ยผมก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูแลเรื่องนี้ให้เขาอยู่เพราะนั้นก็เลยต้องบอกกันว่าจริงๆก็อยากจะให้ทางกรมเนี่ยเขาทบทวนด้วยซ้ำว่าไอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันทำในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่อะและอันที่สองก็คือทำอยู่ในสำนักงานของ
0: ที่ดิน
4: ที่ดินด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าจะบอกว่าคุณจะไม่รับผิดชอบใดๆเลยเนี่ยผมว่ามันต้องทบทวนคำสั่งใหม่อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวของกรม
3: ที่ท่านธนกิจพูดอะผมเห็นด้วยว่าหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาทำขนาดปฏิบัติหน้าที
4: ่
3: ตามพรบความรับผิดบอกไว้ชัดเจน
4: ถูกแต่เป็นเพียงว่าเขาก็อาจจะอ้างว่ามีหลักฐานไหมล่ะมีใบเสร็จไหมล่ะถูกไหมล่
1: ะ
4: แล้วถ้าถามว่าเอาแล้วไปจ่ายตังค์กันที่ไหนล่ะน
2: ้
4: องเอาเงินที่ไหนล่ะก็ถูกถ้าเกิดไปจ่ายที่หน่วยงานของรัฐและจ่ายในสำนักงานที่ดินแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่ดินจากนี้จะให้ไปจ่ายที่ไหนอ่ะคงถ้าจ่ายบนหลังคาได้ก็คงไปจ่ายบนหลังคาละมั้งถูกไหมล่ะมันก็นี่คือความอึดอัดใจก็เลยต้องบอกว่าน้องเนี่ยเขามาเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดแค่นี้นะพี่หนุ่มคือเขาพูดกับพี่ในรายการเนี่ยเขาบอกว่าหนูขายหมูกระทะแต่หนูติดค่าไฟอยู่จำไม่ผิดประมาณ 40,000-50,000 บาทแล้วมั้งเขาบอกว่าเขาไม่มีสตังค์ที่จะไปทำแล้วเพราะว่าแทนที่เขาจะได้เงินจากการจัดสรรที่ดินก็ถูกโกงกลายไปเป็นว่ามันไปกระทบต่อร้านหมูกระทะเขาอีกหนูก็จะต้องปิดร้านหมูกระทะเพราะหนูไม่มีไฟที่จะมาเปิดร้านต่อมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องคือมันไม่ได้มีเหตุเดียวไง
0: ครับโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณเองเนี่ยคงต้องมาเล่าให้ฟังว่าคุณไปร้องหลายหน่วยงานมากไปร้องหน่วยงานมาไหนไหนมาบ้างนะฮะแล้วมันมีปัญหาอะไรไงเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุณเล่าหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนะฮะช่วงนี้นะครับพบกับไปริจิน่า12อ่าโทษนะฮะเปลี่ยนแล้วเหรอเป็น 15X แล้วเหรอเพิ่มขึ้นแล้วนะโอเคไปริจิน่า 15X นะครับกับพี่นิโน่เมทินีนะครับเขาบอกโอ้โหเขาอัปเกรดแล้วนะเป็น 15X ครับเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวมาฟังต่อครับสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับพี่นิโน่กับตาลิจิน่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมนะครับก็เจอผมก็รู้อยู่แล้วทำอะไรแต่พูดง่ายๆเลยว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนคิดมาตลอดว่าการดูแลผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่พอใช้ตาลิจิน่าทำให้ผมเปลี่ยนความคิดว่าการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยให้ดูดีมันง่ายนิดเดียวจริงๆผมใช้ผลิตภัณฑ์นะครับมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วผลลัพธ์มันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นทุกวันไม่ใช่อุปทานนะครับ ปีนี้ผม60แต่ริ้วรอยของผมมันลดเลือนลงผิวก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแนะนำใครไปก็ไม่เคยผิดหวังจริงๆเราใช้แล้วมันดีเลยกล้าพูดได้เต็มปากนะครับว่าทริจีน่าเขาดีจริงๆครับแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนไม่เคยใช้วันนี้ไม่ต้องลังเลนะครับคุณจะได้ลองไทรลาจีน่าไทม์รีเวอร์ซัลคอลลาเจนเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดของเราครับ หรือไทรลาจีน่า 15X คุณโนมพัฒนามาจาก 12X แล้วและผมเป็นหนึ่งคนที่ได้ทดลองร่วมกับเขาในช่วงพัฒนาสูตรบอกเลยว่าอะไรที่ว่าใหม่ๆในวงการสกินแคร์เนี่ยนะครับเราใส่ไว้ในนี้หมดแล้ว 15X ตัวใหม่นี้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือคอลลาโปรนะครับที่จะช่วยให้ริ้วรอยแลดูลดเลือนลงผิวจะแลดูเรียบเนียนดูกระจ่างใส
0: อ
5: ีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือ soluble collagen นะครับหากคุณใช้เป็นประจำทุกวันเนี่ยจะช่วยให้ผิวของคุณแลดูกระชับริ้วรอยก็จะแลดูตื้นขึ้นภายใน14วัน14วันเนี่ยรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ
0: รบ
5: เรื่องความชุ่มชื้นนะ15X ตัวนี้แน่นอนมากเขาจะช่วยให้ผิวของคุณดูอิ่มน้ำดูชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงขนาดที่ว่าผมลืมทาปรากฏว่าตื่นมาก็ยังไม่แห้งแถมยังดูชุ่มชื้นอยู่นะครับวันนี้ถ้าได้ดูอยู่แล้วรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องผิวเยอะๆอย่าลังเลครับ 15X ตัวนี้ช่วยดูแลได้อย่างดีไม่ควรพลาดควรมีติดบ้านจริงๆโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @trilaginabrand ผมจะให้200สายโปรของเราวันนี้ 15X ตัวใหม่นะครับ2กระปุกใหญ่ไม่พอเอาไปอีก1พกพาและแถมนี่ไปให้อีกครับกันแดดตัวเด็ดอีก1ชิ้นทั้งหมดนี่จริงๆมันเกือบหมื่นนะครับวันนี้เอาไป 2,990 บาทใช้ไปยาวๆ 3-4 เดือนนะครับตกวันละ30บาทตัวนี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ซึมซับลงผิวเร็วเหมือนเดิมไม่เหนียวเหนอะหนะทาแล้วเบาสบายผิวแต่ยังรู้สึกว่าผิวของเรานั้นชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลากันแดดของทริจีน่านี่ก็อีกตัวนะครับมีทั้ง SPF 50บวก PAC บวกช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดจากมลภาวะแดดแรงๆเอาอยู่ปกติหลอด 1,590 แล้ววันนี้ไม่ได้ขายแถมไปให้ฟรีๆอีกโปรเปิดตัวของเรายังไงก็ต้องจองนะครับกดย้ำๆมาที่1577ไตรลาจีน่า 15X ใหม่นะครับ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดทั้งหมด 2,990 ส่งฟรีก็ทั่วประเทศนะครับทอของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้รูดบัตรก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่กดมาจองสิทธิ์ของคุณให้ทันที่1577ตัวเก่านะครับ 12X ของเราเนี่ยพรีเซนเตอร์ทุกคนก็บอกแล้วว่ามันดีอยู่แล้วเรื่องริ้วรอยแต่ 15X ตัวใหม่เนี่ยผมว่าเขาดูแลมากกว่าริ้วรอยแล้วครับเพราะว่าผิวของคุณจะรู้สึกเฟิร์มนะครับหน้าก็จะดูเต็มน้ำเต็มเนื้อกว่าเดิมพูดง่ายๆนะครับ 15X ตัวนี้ผมมั่นใจจริงๆแล้วรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังถ้าได้ลองโทรมาที่1577หรือ LINE @trilaginabrand นะครับ200สายใกล้หมดจริงๆนะครับ 15X ตัวใหม่2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดนะครับทั้งหมดเนี่ยเกือบหมื่นเอาไปเพียง 2,990 บาทบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาจริงๆอย่ารอให้ริ้วรอยมันชัดแล้วค่อยดูแลใช้ 15X วันนี้คุ้มที่สุดแล้ว1577ครับ
0: 1577นะครับวันนี้ผมพี่โน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TISEP ปรับโฉม MICE Intelligence Center สู่ MICE Super Platform ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนดิจิตอลและข้อมูลให้เป็นชัยชนะทุกดิวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกด้วยการรวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์และเครื่องมือบริการหรือดิจิตอลเซอร์วิสไว้บนแพลตฟอร์มเดียวครอบคลุมทุกขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ประกอบการตั้งแต่การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจไปจนถึงการปิดดิวทางธุรกิจ
6: วันนี้เราเปิดตัว MICE Super Platform นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงให้เป็น Single Sign-on ในเรื่องของการทำเรื่องของ Service ของเราเองพ่วงไปถึงเรื่องของการทำ Open Data โดยเฉพาะในกลุ่มของ Intelligence การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็สอดรับกับนโยบายของภาครัฐนะคะที่จะต้องให้บริการเป็น Digital Service ของภาครัฐที่จะต้องสะดวกมั่นใจแล้วก็เข้าถึงทุกคนเท่าเทียมกัน
1: การเปิดตัวไมซ์ซูเปอร์แพลตฟอร์มตอกย้ำแนวทาง Data

0: Driven Organization ที่ TSEP เปิดโครงสร้างข้อมูลให้ภาคธุรกิจเข้ามาเติมมุมมองและองค์ความรู้ทั้งยังเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยนแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่สามารถทำงานได้จริงที่ทุกขนาดธุรกิจเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โบธาราครับ
2: มาวินค่ะ
1: และรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบค่ะ
3: วันนี้ครับผม
1: เราจะมาสัมภาษณ์ตัวแม่ตัวมัมเพราะเขาคือมัม
2: ดาคอนิกวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่มัมดีกว่าค่ะว่าก้าวแรกของการเข้าวงการบันเทิงของการเป็นนักร้องและจนปัจจุบันพี่มัมดูแลตัวเองยังไงบ้างยังสวยเสียงยังดีมาก
4: ได้ฟังพี่มัมร้องเพลงทีไรละยิ่งกว่าหูเคลือบทองล่ะเป็นตำนานที่อยู่มาแสนนานละแต่เส้นเสียงละก็ไม่มีแผ่วนะจ๊ะหนูหนู
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: หลายคนอยากรู้ว่าเห็นพี่มัมมาตลอดอยู่วงการมากี่พันปีแล้ว
5: ประมาณ 4,000 กว่าปีถ้าพูดเล่นๆนะถ้าพูดจริงก็คือ40กว่าปี
2: ใครเป็นคนไปค้นพบกับดาวดวงนี้ที่ชื่อมัมลาคง
5: พี่หมึกวิโรจน์ปันธรรม
2: อ๋อที่เป็นดีเจ
5: ใช่ไปเจอสมัยพี่หมึกทำการอยู่ในสปอร์ตกับพี่หมึกพี่หมึกก็ไปคว้าพี่มัมมาทำอัลบั้มแรกกับในสปอร์ตค่ะเมื่อปี2528พี่หมึกก็เห็นศักยภาพก็เห็นเราเป็นเกย์ที่มีคุณค่า
2: คุณเนี่ยยังเป็นเกย์อยู่
5: ยังเป็นเกย์อยู่ยังไม่ได้นองกระโปรงเหมือนอย่างนี
2: ้แต่เราจะรู้จักวิธีการแท
5: ็บเป็นตั้งแต่ป.4แล้ว
2: อ๋อที่ผม
5: กระโดดไ
2: ข่ขอโทษนะคุยเรื่องอะไรกันแสดงว่าเป็น LGBT ในยุคนั้นที่ร้องเพลงทำมาหากินตั้งแต่ตอนนั้นเลย
5: ใช่ค่ะเป็นระดับที่ร้องเพลงสตริงอะไรเงี้ย
1: รู้สึกว่าเพลงอะไรเราแบบปล่อยไปปุ๊บกระแสตอบรับมาเพลงนี้แหละเราแจ้งเกิด
5: อ๋อแจ้งเกิดดิเพลงนี้เลยค่ะเราจะตัวเองมานาน
2: พี่หนุ่มหนูแฮม
5: ใช่ค่ะร้องเป็นคนแรกใช
2: ่ใช่ได้เปิดเพลงนี้มาร้องเนี่ย
5: ยูดีเขาก็ติดต่อมาคนทำดนตรีคือพี่จิ๊กจากบัตเตอร์ฟลายอ่ะมาพี่อยากให้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพี่กินหนูกับหมูแฮม
2: บางคนอาจจะฟังที่พี่ก้องสารรัดร้องแต่ความจริงนี่ต้นตำรับ
5: พี่ก้องมาร้องตอนเป็นละคร
2: ละคร
5: เป็นละคร
2: สามพี่กินก็เป็นคนกลับเล่นกับพี่หมิวแต่ทีนี้ต้องถามก่อนคุณมามลาคอนิกลาคอนิกมันคืออะไรพี
5: ่ลาคอนิกเป็นชื่อของวงของพี่มามสมัยตอนทำวงค่ะสมัยก่อนเนี่ยนักร้องก็จะใช้ชื่อแล้วก็ใช้ดำสุกุเป็นชื่อวงมามไหนมามลาคอนิก
2: แล้วมามนี่ชื่อตั้งแต่เด็กไหมคะหรือว่าเด็กๆชื่อแบบเมียว
5: ชื่อแมวค่ะแมวนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆชอบร้องแมวแมวแมวงั้นแม่กันเลยไอ้แมวไปซะเลยไปทีนี้พอเข้าวงการจะแมวลาคอนิกมันก็ตลกเลยเป็นมามก็เป็นเก๋
2: เลยแล้วจะมา
6: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: เดี๋ยวปีต่อไป
7: กลิ่นปากหมา
8: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
9: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: ดูซะก่อนละพี่มัมออกงานทีไรละหน้าผมชดชี้จัดเต็มตลอดนะจ๊ะ
2: อยากถามหรอกพี่มัมเวลาออกงานมาเรื่องที่ใบหน้าบ้างใครแต่งหน้าให้คุณเพราะว่าฟาดมากสวยทุกงาน
5: บางงานที่แบบเจ็บไม่เยอะแต่งเอง
2: นี่พี่มัมหน้าตึงมากมันโดนดึงอยู่อะไรดึงไว้อยู่ครับ
5: สก๊อตเทป
2: แล้วมันอยู่เหรอพี่มัม
5: คุณมันสก๊อตเทปอย่างหนาเอาไว้ดึงช้าง
2: พี่มัมต้องถามว่าจากเรื่องความสวยตอนนี้สุขภาพแม่เป็นยังไงบ้าง
5: ก็ดีขึ้น 90% แล้วค่ะต้องสู้ต้องอยู่กับเขาให้ได้
2: แต่ทีนี้ค่ะพอสอนนี้ปีนี้เลยของ2026จะมีเพลงใหม่ชื่อเพลง
5: ชื่อเป็นหนังสือลับปล่อยเดือนตุลานี้นะคะพี่เวสต้าเจอค่ะเป็นคนแต่งให้เพลงนี้พี่เวสต้าบอกว่ามอบให้พี่หมดและเป็นเพลงที่เขารักมากด้วยชื่อเป็นหนังสือลับคอยติดตามนะคะ
2: พี่มัมมาทั้งทีนะกับเพลงใหม่คุณต้องติดตามเพราะว่ามันกลั่นออกมาจากศิลปินตัวจริงเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นศิลปินที่แบบว่าเพิ่งมาแล้วทำนะ40 กว่าปี
5: ได้อายุจริงอ่ะกี่ปี
2: พี่เท่าไหร่ปีนี
5: ้64
2: นึกว่า73 หยอกพี่มัมค่ะพี่มัมดูแลรักษาเสียง

0: ยังไงส่วนใหญ่พี่จะนอนเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นค่ะ
1: น้ำอุ่นอย่างเดียวเลย
2: กี่ลิตรฮะ
0: นี่ถ้วยเล็กๆแค่นี้ก็พอลูกไม่ใช่รถจะเติมน้ำมันปีลิตรเลย
1: คุณภาพตัวจริงวันนี้เราสองคนดีใจมากได้มาเจอนะครับบุคลากรของวงการบันเทิงที่สุดยอด

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้รอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ขอบคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: วันนี้นะคะการกับมี่จะพาทุกคนมาปั้นดินเผาแต่เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เด่นของที่นี่เลยคือเขาจะมีสเปซที่สามารถทำให้เราได้ปลดปล่อยความคิดของเรา
11: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนไบเบิลวิชพาดไปกินเที่ยวปากคลองตลาดเริ่มที่คาเฟ่ขนมไทยสุดป๊อปแล้วไปอร่อยกับโจ๊กเนื้อทอดและสปอยความสนุกก่อนดูจริงที่หยดสมิงเขาขวางห้ามพลาดเลยนะคะ
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
13: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
12: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
12: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
15: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
16: ดูเม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโวแก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อยครับ
1: และแน่นอนเลยนะครับเราบอกมาหลายวันแล้วแต่วันนี้มาเจอจริงๆวันนี้คือวันสุดท้ายของครัวคุณต่อย
3: ยกทัพ
2: อยู่ที่เซ็นทรัลลำปางนะครับวันสุดท้ายเราไปเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้น
1: เหล
2: ือ
1: เวลาก็จริงๆไม่กี่ชั่วโมง
2: โอ้โหวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวัตถุดิบจากทั่วประเทศไปปรุงสดๆและอยู่ในงานครูคุณต่อยกทัพเลยครับ
1: ไปได้เลยนะฮะวันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็จะเจอกันอยู่ที่นั่นนะครับ และจริงๆแล้วอีกปีนึงจะเจอกันแต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางทุกๆท่านขอบคุณจริงๆนะครับและต้องขอขอบคุณเซ็นทรัลลำปางด้วยขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ช่วยกันนะครับ
2: ทุกตัวเลย
1: เรามีความสุขมากๆเลยที่เราได้มาทำงานที่นี
2: ่
1: แล้วก็เป็นอะไรอีกอย่างนึงที่เราคิดว่าการที่เราเอาสิ่งดีๆไปสิ่งอร่อยๆไปแล้วไปมอบให้กับท่านแล้วฟีดแบ็กมันกลับมาว่าเออไอ้นี่อร่อยนะไอ้นี่ดีนะชอบนะเราดีใจนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ไม่ใช่แต่คำชมคำติท่านติอะไรอะไรก็ตามเราจะปรับปรุงแก้ไขดีสุดเท่าที่จะทำได
2: ้
1: เราน้อมรับเสมอคร
2: ับ
1: ส่วนวันนี้ก็มีเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวเรียกว่านวัตกรรมก็ได้หรือเรียกว่าเป็น
4: เ
1: ร
4: ื่
1: องราว
4: ใหม่
1: เรื่องราวมะพร้าวนี่เป็นอะไรที่เมื่อก่อนเราบอกได้เลยถ้าจะปอกเราก็รู้จักวิธีละคือมีดมาจอกๆๆกว่าจะได้มันเป็นอย่างนี้ได้แต่ปัจจุบันนี้ที่เปิดมะพร้าวหรือว่าเรียกว่าปอกมะพร้าวเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าปอกมะพร้าวแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกใหม่ๆว่า
4: ที่เจาะ
1: เออมะพร้าวมันมีอะไรบ้าง
2: วันนี้เราจะคุยว่าวิธีการเปิดเอาน้ำมะพร้าวมากินเอาเนื้อมะพร้าวมากินเราใช้ยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่านี้เราไม่ได้มาขายอุปกรณ์เลยนะคุณผู้ชมแค่เห็นแล้วเออมา
1: คือจะขายอุปกรณ์ไม่ต้องมียี่ห้อเราไม่ได้ขายยี่ห้อไม่ต้องไปพูดได้เลยเราสบายใจมากครับ
2: วันนี้เป็นเซตอุปกรณ์เปิดมะพร้าวที่ช่วยให้การกินน้ำมะพร้าวสดจากลูกมะพร้าวเนี่ยมันง่ายขึ้นเศษมะพร้าวไม่กระเด็นไม่เกิดอันตรายจากการใช้มีดผ่ามะพร้าวสามารถเปิดและเจาะมะพร้าวได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ได้อยู่หน้าพี่โก้นะครับก็จะประกอบไปด้วยที่เจาะที่เปิดค้อนทุบและที่ขูดเนื้อมะพร้าวครับ
1: อ
2: ันนี้ทำมาจากสแตนเลสนะครับผู้ชมครับมีความหนาแข็งแรงปลอดภัยและไม่เป็นสนิมนะครับ
1: ส่วนใหญ่มันจะต้องทำจากสแตนเลสทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันกลัวที่สุดคือสนิมเพราะฉะนั้นถ้าของพวกนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ใช้กับของกินส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสหมดเลยทีนี้มาดูอันแรกก่อนเลยคือที่เจาะมะพร้าว
2: นี่เจาะรูมะพร้าวแบบนี้นะครับ
1: นี่ครับ
2: อันนี
1: ้มันจะประกอบไปด้วย
2: ที่จับนะครับตัวหมุนเจาะและฝาปิด
1: นี่
2: ฮะแป้นดันเศษมะพร้าว
1: ดูเนี่ยมันง่ายนิดเดียว
4: นี่ฝาปิดนะครับอันนี้ที่ดัน
2: ครับ
4: ง่าย
1: ๆนี่ฮะ
4: ตอนแรกมันอยู่อย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะ
1: ก็ดึงออกมาอ
4: ยู่งี้แล้วก็ดึงออกมา
1: ปึ๊บ
4: เปิดอันนี
1: ้แล้วเราก็
4: นี่
2: แล้วก็เจาะเข้าไป
1: หมุนต้องหมุนต้องหมุน
2: เจาะจากด้านบนนะครับผู้ชมครับแล้ว
1: ชักเลือดไม่ง่ายแล้วนะครับชักเลือดไม่ง่ายนะ
2: ออกแรงบิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ในแบบของเราแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับใช้อุปกรณ์เจาะเปลือกมะพร้าวเข้าไป
4: ว่าถ้าคุณเจอมะพร้าวแก่ตะลามันก็หนาแล้วคุณผู้ชมนะ
2: มันก็จะเจาะให้เป็นรูเข้าไปแบบนี้นะครับ
4: ตะลามันก็หนาคุณผู้ชมนี่ก็คือสุดตัวแล้วนะ
2: พอเจาะเข้าไปเป็นรูไม่ละไม่แล้วก็ดึงออกมานะครับ
1: เพราะฉะนั้นในการจะกินมะพร้าวด้วยที่เจาะชนิดนี้เป็นเรื่องง่ายมากๆไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะครับ
4: คือหนูอยากจะบอกว่าไอ้การเจาะมะพร้าวเน
1: ี่
4: ย
1: แก้พี่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองดูเขาพูดถูกละคือข้างในกะลามันนั่นแหละ
4: น้ำ
1: เพราะอะไรรู้ป่ะน้ำมันหวาน
4: หวาน
2: โอเคอันนี้แบบที่หนึ่ง
4: ต่อไป
2: แบบที่สองที
4: ่แล้วก่อนนะหลังจากมันมีเนื้ออยู่ข้างใน
1: ต้องดันออก
4: แล้วก็ดันออกอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมโป๊ะเห็นไหม
2: แบบน
4: ี้ดูสิฮะคุณผู้ชมกะลามันหนาแค่ไหน
1: เอาละไม่เป็นไรอันที่สอง
2: ที่เปิดมะพร้าวครับ
1: นี
2: ่อันนี้จะมีประกอบไปด้วยค้อนทุบและที่เปิดใช้งานง่ายครับเพียงแค่น้ำที่เปิดเนี่ยวางกดลงบนด้านบนของมะพร้าวนะครับและจากนั้นเนี่ยใช้ค้อนทุบลงไปตรงกลางของที่เปิดให้ที่เปิดเนี่ยมันเจาะเข้าไปในลูกมะพร้าวทุบซ้ำไปเรื่อยๆจนเปลือกมะพร้าวแยกกันเป็นรู
1: แต่อันนี้เวลาจะทำเดี๋ยวนิดเดียวฮะให้ดูต้องปอกให้ไอ้นี่ก่อนให้มันไปถึงเหมือนกับถึงกะลานะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้อยู่โอ้ย
4: ยาก
1: ยากเลย
4: อันนี้
1: จะแบบยากๆไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหรอฮะ
4: หนูปอกเอง
1: โอเค
4: หนูปอก
1: นั่นไงเห็นไหมอันนี้ดูทุบวิธี
4: พี่เล็กถามว่าเอามาจะไม่หนูทำให้พี่เล็กดูว่าแบบเนื้อปอก
2: มันจะง่ายขึ้น
1: เห็นไหมฮะด้วยความง่ายดายด้วยความง่ายดาย
2: มันจะง่ายมาก
1: เดี๋ยวก่อนนะครับผมถามนิดเดียวนี่เป็นเชื่องตลกครัวคุณต่อยเหรอครับโอ้ก็จะได้ก็จะได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะ
2: พิสูจน์ได้ครับ
4: พิสูจน์ทุกลูกเลยอ่ะ
1: ลูกนี้คุณง่ายเพราะอะไรรู้
4: ป่ะ
1: ผมต้องพิสูจน์เพราะลูกนี้ผมพิสูจน์ไปแล้ว น้ำมันไม่หวานไง
5: หวานน้อยหน่อยเพราะว่ามันยังอ่อน
2: ทีนี้มันมีเรื่องราวต่อมาครับพอเราเปิดได้เสร็จปุ๊บกินน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วอยากทานเนื้อมะพร้าว
1: อยากทาน
2: เนื้อมะพร้าวคร
1: ับ
2: เรามีที่ขูด
1: งั้นไม่ต้องไปเอาลูกใหม่แล้วเอาลูกนี้เลยครับ
5: แม่แต่หนูจะบอกคุณผู้ชมนะง่ายๆถ้าทุกคนมีอะไร
1: อย่าเพิ่งเขาเอาเรื่องที่ขูดเขาจะเอาเนื้อก่อน
2: เอาก่อน
5: งั้นเอาน้ำออกให้ก่อน
1: มันนี่เลย
2: นี่มันขูดได้เลย
1: นี่
5: ไ
1: ข่นั่น
5: ไม่ได
1: ้นี่ม
5: ัน
1: ขูดไปมันก็เลอะ
5: ได้เลย
1: มันก็เลอะเธอเดี๋ยวอ้อเ
5: อ้ยอ่ะปล่อยหนู
1: แล้วเมื่อกี้เรียกอามาทำแล้วพอเสร็จถึงเวลาอ้าปล่อยหนูเฮ้ยขอโทษนะบ้าหรือดีเนี่ย

0: เอ้าอาไม่รู้เหรออาอยู่คนบ้า
1: ใช่ใช
2: ่ที่ฮะ
3: ที่ขูดมะพร้าวสำหรับคนชอบทานเนื้อมะพร้าวก็ขูดมะพร้าวด้วยที่ขูดเนื้อมะพร้าวนะครับมันก็จะออกมาเป็นเส้นอย่างสวยงามสะดวกสบายเลยครับ
1: น
3: ี่
1: ดูนี่นี่นี่
3: ใช้ช้อนก็ได้นะ
1: น
3: ี่
1: ไง
0: ไม่แต่อันนี้นี่คือมันจะอย่างนี้เลยนี
1: ่มัน
3: ออกมาเป็นเส้นเลย
2: นี่มันจะน่ากิน

0: 2
1: ท่านผู้ชมตัดกว้างตัดกว้าง
0: 3
1: ตัดกว้างตัดกว้าง
0: 4
1: 4แล้วยังไม่ได้เลย5ยังไม่ได
0: ้โอ้อาได
1: ้นี่ๆ5ยังไม่ได
0: ้นี
1: ่ไม่ได้ไม่ได้ไม
0: ่
1: ได
0: ้นี่ๆๆๆอันนี้ง่ายสุดครับคุณผู้ชม
1: ท่านผู้ชมมีดงอ
0: ไม่งอเขาทะเลลองดูดฮะ
2: ไม่เอาง
1: อตรงนี
3: ้แต่มันมีง่ายกว่านี้
1: ไม่ต้องฮะอย่าม
3: ีง่ายกว่านี้คุณผู้ชมไปครูคุณต่อยกครับเลยครับเซ็นทรัลลำปาง
2: วันนี้วันสุดท้าย
3: วันสุดท้ายครับ
2: อย่าพลาดเด็ดขาดพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับไฟจอผักเคียวครับ
1: มันชื่นใจและชื่นชมจริงๆ
0: ชอบในไอเดียชอบในวิธีคิด
3: เราไม่คิดว่าเคียวอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในจอแล้ว
0: มันหายไปไหน
2: ไม่ใช่ฮะทีมงานไม่ได้แอบแล้ว
0: ฮะ
2: ไอ้นี่ฮะ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: เลกาซอย300มิลลิลิตร Be your original เลกาซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเลกาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: พลังฟ้ารวมทุกกลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสารทั่วทั้งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
12: ้ความสนุกสนานมวลซึนพ่อแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีธรรมหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
13: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นาทีฮอดบ่าย 2:35 นาทีทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
14: เวอร์กัส48กิโลได้ภัตตาคาร15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ตเมนต์แก๊สกระป๋องพกพาไปได้ทุกที่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดก็สั่งเวิลด์แก๊ส
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
17: ปากเหม็นแน
18: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเ

0: ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครูคุณต่อย
1: ครับ
0: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าสุภัทราแลนด์อยู่จังหวัดระยอง
2: ครับ
0: จังหวัดระยองผมอยากให้ท่านไปที่นี่จริงๆอยากให้ท่านไปมันเล็กๆไม่ใหญ่
1: เป็นคนที่แบบว่าก่อร่างสร้างตัวจากอะไรเล็กๆน้อย
0: ๆทำเล็กๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็โตขึ้นเราก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเมนูที่จะมาสอนวันนี้ก็คือหอยจ้อผักเคลนะฮะเอ๊ะเล็กๆทำไมใช้ผักเคลเขามีที่อยู่เขาก็ปลูกเอาม
1: ีนิดๆหน่อยเขาก็ปลูกมา
0: ตีเล็กๆน้อย
2: ๆผักเคลมันต้องปลูก
0: ไม่จำเป็นเล็กๆก็ปลูกได
1: ้แหมผักเคลอยู่ในกระถางนี่เอง
0: ใช่ใช่ก็เลยปลูก
2: ครับ
0: อันนี้ถามจริงจะไม่มีใครถามเลย
2: เล็กๆเท่าไหร่
0: เล
2: ็
0: กๆเท่าไหร่เล่นอะไรกัน
1: ไป
0: จะเล
1: ่
0: นจะเล่นอะไร
2: ผมก็รอ
1: เขามาก่อนแล้วก็ค่อยบอกเขา
0: โอเคโอเคโอเคครับงั้นจะ
2: ประมาณเท่าไหร่นะคร
0: ับ ไม่ตันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
1: คุณดาวเขาบอก
0: ให้เขาบอกเองเลย
2: โอเค
0: ที่เล็กๆนิดเดียวนะฮะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุทธินีฟ้าประธานชัยจากสุภัทราแลนด์ครับ
3: คุณดาวครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีครับ
1: แต
0: ่
1: งต
0: ั
1: วเขาแบบว่า
0: คอนโ
1: ก้ดูที่ไหน
0: ดูที่ไหนดูสอง
1: ก้อ
0: เลย
1: คุณดาวครับไอ้ร้านเล็กๆที่
0: สุภัทราแลนด์
1: สุภัทราแลนด์เนี่ย
0: มันพื้นที
1: ่มันพื้นที่กี่ตารางวาครับ
5: พื้นที่800ไร่ค่ะ
1: แค่นั้นเอง
3: คนที่เล็กๆคือ800ไร
0: ่800ไร่จริงๆนะครับคือแมวดิ้นตายฮะ
1: ย่าแมวพันกว่าตัวน่ะ
0: ไม่ใช่ครับแมวดิ้นตายตั้งแต่กิโลเมตรแรกวิ่งต่อไปไม่ไหวอ๋อเขาไม่บุกเขาไม่ยิง
2: แปดร้อยไร่
0: แต่ถึงเวลาเขาไม่เล่นนะฮะ800ไร่จริงๆนะฮะในพื้นที่ของสุภัทราแลนด์1ไอ้800ไร่เนี่ยทำอะไรบ้างครับ
5: ค่ะก็ของส่วนเรานะคะก็จะเป็นส่วนเกษตรที่เรารวบรวมผักและผลไม้นะคะอย่างผักเนี่ยประมาณ100ชนิดค่ะผลไม้ประมาณ25ชนิดก็คือเน้นก็คือทุเรียนประมาณ 3,300 ต้น
0: ดาวทำมานานเท่าไหร่แล้วเน
5: ี่
0: ย
5: ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสามีค่ะตั้งถ้าส่วนเนี่ยเริ่มรวบรวมตั้งแต่2516รับเปิดบุฟเฟ่2540เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่มีบุฟเฟ่ทุเรียนค่ะ
0: เจ้าแรก
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วในทุกๆหน้าผลไม้นะครับหน้าผลไม้อะไรก็ตามเพราะว่าเขามีผลไม้อยู่ไม่ใช่แต่ทุเรียนอย่างเดียวนะ
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเขาทำบุฟเฟ่ได้ทำตลอด
5: ทำตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ใช่ฮะจริงๆ
2: แล้วถึงแบบทุเรียน
0: ผลไม้มันออกไม่พร้อมกันไงมันไม่พร้อมเขาจะทำ
1: ระยองมันเป็นเมืองผลไม้ไง
0: โอ้โหเมืองท่องเที่ยว
1: ถ้ามีโอกาสทำบุฟเฟ่ไปได้เลย
0: แต่นี่เวลาพอไปอาจจะลำบากหน่อยที่อยู่ที่พักอะไรไม่มีไหมฮะ
5: มีที่พักด้วยค่ะเราก็มีกิจกรรมมีร้านอาหารมีคาเฟ่แล้วก็รถรางชมสวนครบเลย
2: อย่างเรามีลูกเงี้ยเราเอาลูกไปได้ไหมครับ
5: ค่ะที่สวนตอนนี้นะคะก็จะมีเปิดโซนสัตว์เกษตรให้เด็กๆได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนแล้วก็ได้เพลิดเพลินแล้วก็มีโซนของเล่นเด็กแบบมีโหนสลิงข้ามน้ำด้วยพี่ออส
2: เอาเด็กไปไม่มีผมไปเล่นในช่วงโหนสลิงเน
5: ี่
2: ย
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะพอโหนปุ๊บพี่ตัดสลิง
2: โอ้โหสบายเลย
0: ท่านผู้ชมครับ800ไร่แล้วมันเป็นความคิดของนักธุรกิจซึ่งท่านตั้งใจคิดจริงๆคือพูดตรงๆถ้าเกิดเรามี800ไร่เราก็ทำสวนทำอะไรไปก็ว่าไปแต่ว่าท่านเจ้าของท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดว่าจริงๆว่าทำไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากับจังหวัดด้วยเพราะคำว่าระยองขึ้นมาอย่างน้อยสุดเนี่ยมันกลายเป็นมีมาร์คมีจุดปักแล้วมีนะใช่ไหม
2: มีแลนด์มาร์
0: คปักหมุดได้ทันทีและเป็นแลนด์มาร์คแล้วว่าต้องมาสุภัทราแลนด
2: ์
0: เพราะเป็นความคุ้มแล้ววันนี้เขาจะทำหอยจ้อซึ่งเขาคิดก่อนขึ้นมาเองไอ้หอยจ้อที่ว่านี่เป็นหอยจ้อผักเคลเขาทำอะไรยังไงท่านดูพร้อมๆกันแล้วท่านจะชื่นชมอ้อสำหรับท่านที่บอกมาบอกว่าเวลาที่เข้าอย่างเงี้ยปุ๊บเข้าไปเมนูอาหารเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวครับผมให้ดูเต็มที่เลยเดี๋ยวนี้ถ้าผมทำได้นะจะพยายามทำให้ดูว่าที่ที่ผมพาไปแต่ละที่มันเป็นยังไงวันนี้ถ้าท่านพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยสุภัทราแลนด์จังหวัดระยอง
5: นี่นะคะก็จะเป็นส่วนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอบ้านค่ายค่ะแล้วก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะนั่งรถรางได้สัมผัสชาวสวนนะคะได้เก็บผลไม้นะคะตอนนี้จะเป็นหน้าลำไยที่ออกแบบดกเต็มสวนแล้ว
0: ตอนนี
5: ้โซนสวนสละให้นักท่องเที่ยวได้สมผสมเกสรสละนี่ลำไยนะคะแล้วก็มาเฟืองค่ะตอนนี้ที่ผลไม้ที่สวนเราจะมีทั้งปีและนี่ก็คือการเก็บทุเรียนสดจากต้นอันนี้เป็นโรงเรือนผักเคลนะคะผักเคลเราปลูกแบบออร์แกนิกนะคะแล้วก็เป็นโซนบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาทานแบบฟินๆ4ชั่วโมงเต็มเลย ผลไม้รังสรรค์ไว้กว่าแบบ20ชนิดนะคะ
0: 4ชั่วโมง
5: อันนี้เป็นโซนคาเฟ่น้ำตกกลางสวนค่ะและนี่ค่ะเมนูจ้อผักเคลนะคะในส่วนที่เราทำนะคะเราต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ทานผักสดๆนี่ค่ะก็คือเป็นหมูนะคะ300
0: กรัม
5: แล้วก็มีมันหมูแข็งนะคะเพิ่มความเด้งค่ะแล้วก็นำส่วนผสม
0: 300กรัมเท่ากัน
5: ใช่
0: ผสมกัน
5: ใช่ค่ะแล้วก็ผสมรวมกันนะคะใช้ในส่วนของแป้งกรอบนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้ารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดความเด้งและความเกาะตัวอันนี้เป็นไข่ไก่ค่ะ3ฟองนะคะเฉพาะไข่แดงเท่านั้นค่ะแล้วก็นำส่วน

0: นอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: Magic Clean Active Booster
2: นี่เอาไป

0: ผสมทุกอย่างนะคลุกเคล้ารวมกันเราจะเน้นนะคะตีให้เด้งๆเลยค่ะนี่นะคะก็รวมกันนะคะใช้น้ำเย็นเพื่อเพิ่มนะคะให้จับตัวแล้วก็เนื้อเด้งค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็คือเป็นขั้นตอนของการคลุกนะคะจะนวดแบบฟาดเลยค่ะ
1: เออเอา
0: แล
1: ้
0: วก็ใส่3เกลือนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วนะคะ1ช้อนชาค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเน้นนะคะและนี่ค่ะพระเอกของเรานะคะก็คือเป็นผักเคล100กรัมค่ะไปสับละเอียดนะคะ
1: แล้วเคล้ากันคลุกให้เข้ากัน
0: เมนูนี้ก็คือจะทำให้เด็กได้ทานผักและคนที่ไม่ชอบทานผักได้ทานผักแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะ
1: แช่ไว้
0: 1คืนค่ะ
1: 1คืน
0: เพิ่มเขาเรียกว่าความเข้าเนื้อกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมานะคะออกจากตู้เย็นมาห่อด้วยฟองเต้าหู้ค่ะ
1: นี
0: ่ก็ปาดไปแบบเรียบๆเลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะนำนะคะกุ้งนะคะที่มีการทำให้เนื้อเด้งแล้วลวกมานิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ไปในแกนกลางเพื่อที่จะได้เวลาเราตัดออกมาเราจะได้เห็นเนื้อกุ้งอยู่ที่แกนกลางเลยค่ะจะได้ทานแล้วก็เห็นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอานำไปใส่ในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ15นาทีค่ะใส่นะคะแล้วก็ตั้งไฟนะคะให้เดือดนะคะ
1: นั่งน้ำให้เดือดแล้วก
0: ็
1: เอาแบบเต็มๆอ่ะ15นาทีสุกเรียบร้อย
0: แล้วเอามาทอดค่ะแล้วทอดไปทั้งเส้นเลยนะคะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้เนื้อข้างในชุ่มฉ่ำไม่แตกออกมา
1: ไม่แตก
0: คือมันจะคงสภาพความ
1: ยังคงชุ่มฉ่ำอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในอย
0: ู
1: ่นี่ฮะนี่ดูนะฮะ
0: นี่ค่ะ
1: แล้วก็เวลาจะเสิร์ฟจริงๆก็
0: ต้องมาหั่นสไลด์ค่ะในหนึ่งเส้นจะได้5ลูกค่ะแล้วเราก็จะเสิร์ฟนะคะมีน้ำจิ้มให้2แบบเป็นน้ำจิ้มแบบสูตรแดงนะคะจะเผ็ดขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็เป็นบวยรสชาติจะออกหวานเด็กทานได้ค่ะเมนูนี้ก็ออกแบบมาสำหรับลูกด้วยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มีลูกก็อยากให้เด็กได้ทานผักค่ะ
1: และนี่คือหอยจ้อผักเคลครับท่านผู้ชมเห็นเปลือกตาแล้วผมไม่ต้องพูดอะไรต่อมากแล้ววิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่มันเป็นความคิดฮะมันเป็นความคิดที่จะเอาผักเคลเนี่ยใส่เข้าไปซึ่งผักเคลก็ไม่ใช่ว่าหากินง่ายๆนะครับแล้วก็
0: ซูเปอร์ฟู้ดด้วยค
1: ่
0: ะ
1: และที่สำคัญคือที่นี่เขาทำแบบออร์แกนิกจริงๆนะฮะสะอาดจริงๆแล้วทุกๆอย่างที่ทำก็มีความตั้งใจในการทำน้ำจิ้มก็นำมาให้ตั้ง2แบบนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวดาวเองไปอยู่ในฐานะสะใภ้ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นลูกสะใ
1: ภ้เป็นสะใภ้ที่คุ้มมากเลยนะฮะไล่มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์จนแม่ครัวจนก่อนทุกอย่างเลยนะที่ทำมาตรงนี
0: ้
1: แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างดีจริงๆถ้าท่านไประยองผมแนะนำเลยไปสุพัทธแลนด์คุณอ้อครับ
2: โหดีมากเลย
1: นั่นไงเห็นไหมฮะ
2: ดีมากเลย
1: คนจะพูดอย่างนี้ฮะ
2: เราไม่คิดว่าเคลอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในจอแล้วไม่ได้กวนอะไรกันเลยครับแล้วหมูเขาทำตามแบบนี้เลยนะ
3: ไม่คิดจะเข้าม
2: ันเด้งไปเลยครับแล้วก็กุ้งเนี่ยมาสร้างรสสัมผัสเพิ่มเวลาเราเคี้ยวเข้าไปแล้วพอจุ่มน้ำจิ้มเนี่ยมันก็จะแบบ
3: จุ่มน้ำจิ้ม
2: แต่เราก็ชอบตรงแนวคิดที่ว่าเอาผักแบบนี้ใส่เข้าไปมันทำให้เด็กนะครับสามารถทานได้โอ้สุดยอดพี่ดาว
0: เป็นเมนูโปรดเลยค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อกลับบ้านเราก็จะมีขายแบบแพ็คให้ไปทานที่บ้าน
1: เป็นสดๆไปทอดเอง
0: ใช่ไปทอดเองได้เลยค่ะ
1: ครับ
4: คืออย่างที่บอกว่าเขาทำเนี่ยเขาตุกมาตั้งแต่นึ่งแล้ว
1: ใช่
4: มันตุกแต่นึ่งแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เขาท
1: ำ
4: พอมันตุกแล้วเนี่ยเขาสามารถแพ็คแล้วเวลาไปถึงบ้านเขาทอดกินเหมือนได้กินสด
1: ๆ
4: ใหม่ๆใหม่เลย
1: แล้วที่เขามาทอดก็เพื่อให้กรอบนอก
4: นุ่มใน
1: โอเค
4: คืออยากจะบอกว่าชอบในไอเดียชอบในวิธีคิดของของ
1: สุพ
4: ัทราแลนด์เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเด็กบางคนไม่กินผักแต่พอมาอยู่เนี้ยเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นผักเพราะว่ามัน
0: ใช่ค่ะ
4: มันได้กลมกลืนนุ่มนวลแล้วก็เนียนเข้ากันเลยและที่สำคัญคือกุ้งมันมีเท็กเจอร์ของมันคือมันเด้งเด้งเด้งตรงข้างในคุณผู้ชมอยากให้ลองไปครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนที่เขามีผลไม้นะครับเขามีจัดบุฟเฟ่อยากให้คุณผู้ชมลองไปมันคุ้มโคตรคุ้มคุณผู้ชมเพราะว่า4ชั่วโมงอะถูกไหม
0: ใช่
4: 4ชั่วโมงคือกินกันแบบอิ่มหนำตำรานนะครับ
1: จังหวัดมีบางคนตายไปแล้วนะฮะ
4: ร้อนใน
1: ร้อนใน
4: จังหวัดระยองครับร้านสุพัทราแลนด์นะครับกับเมนูหอยจ้อผักเคลเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็
1: มแปดไร่ได้เท่านั้นเองมันชื่นใจและชื่นชมจริงๆเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุทินีขอบคุณสุพัทธาแลนด์จังหวัดระยองขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการนี่คือทีมของเรานะครับขอบคุณมากนะครับทีมงานขอบคุณจริงๆเวลาไปก็ดูแลดีมากขอโทษนะครับไอ้เมื่อกี้ที่พูดเรื่องส่วนห้องพักมีอยู่สักประมาณกี่ห้องครับ
0: ห้องพักอยู่ประมาณรองรับได้ประมาณ80ท่านค่ะ
1: 80ท่านก็เล็กๆนะฮะก็เราก็ไปโอ้โหนี่โรงแรมขนาดใหญ่เลยนะ
4: คุณดาวครับหนูรู้สึกว่าทีมงานของคุณเนี่ยจะแอบกินพวกตอนหนูเซตหมูเนี่ยมันมี3แถวนะหมูกรอบ

0: ม่ใช่ฮะทีมงานไม่ได้แอบแล้วฮะไอ้นี่ฮะไอ้นี่ฮะแอบ
1: ทีมเชิญชวนนะคะแล้วก็อานะคะพี่ออแล้วก็พี่โกนะคะไปเที่ยวที่สวนนะคะ
2: และท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยไปกันท่านจะมีความสุขที่นี่แน่นอนและเธอเป็นแบบนี้จริงๆนะแล้วเป็นตลอดวันนะ
3: ทุกอย่าง
2: ไม่ๆแล้วเป็นคำว่าเป็นตลอดวันคือผมไม่ทราบว่าคนคนเราเนี่ยรับผิดชอบขนาดนี้แล้วอารมณ์ดีขนาดนี้ได้ยังไงลูกกี่ขวบแล้วตอนนี
1: ้ลูกมี4คนค่ะ
2: คิดท่านผู้ชมคิดดูนะฮะ
3: นี่ขนาด
2: สี่ขวบคนโตเท่าไหร่เนี่ย
1: คนโต6ขวบ10เดือนค่ะ
2: แล้วคนเล็กสุด
1: เป็นฝาแฝด5ขวบค่ะ2คนแล้วก็คนที่4ก็ขวบใกล้ๆจะ2ขวบแล้วค่ะ
2: โอ้นี่ๆๆอย่างน้อยเราสบายใจสุภัทราแลนด์เขาใช้คุ้มเลยนะใช้คุ้มเลย
0: ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรานะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนแล้วจะไปพบกับท่านใหม่อีกทีที่ระยองเลยนะครับระยองสุภัทราแลนด์เลยลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: ตัวคุณดอย
4: ยกครับ
2: ที่นครปฐมมันมีข้าวหลามสูตรนึงที่ว่าข้าวหลามบะจ่าง
0: ร้อยปีนะท่านผู้ชมทำข้าวหลาม
5: ช่วงก่อนต้องมีลูกค้าสั่งถึงจะทำนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทำทุกวันเลยค่ะหยุดไปก็เริ่มทำใหม่แล้ว
2: นี่ฮะพอเริ่มโตเริ่มขี้เกียจ
0: ออเดอร์มาหนักแล้วไม่ไหว
2: สาคูขมิ้นหน้าปูกับไข่ปูครับเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยเป็นรสชาติของความยอดเยี่ยมแต่มันลึกซึ้ง
3: กินได้ไม่เลี่ยนและไม่เบื่อ
2: มันเรื่องอะไร
3: เนี่ยไม่หมดแล้วอ่ะ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้

0: เค็มกลมกล่อมมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะที่อู๋ถืออยู่ในมือเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คือ Bon Back Grow Coffee สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคเอนไซม์ Q10 ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วก็กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจาก Bon Back เลยนะคะ Bon Back Grow Coffee สูตรผสมรังนกคอลลาเจนแล้วก็โคเอนไซม์ Q10 นะคะฟังชื่อก็ว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่แหมส่วนผสมอะไรที่ว้าวๆเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่จะมีอะไรอีกบ้างอูเชื่อว่าคุณพ่อแม่อยากรู้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะมีตัวแทนจากผลิตภัณฑ์ถ้ามีบอนแบกต้องมีท่านนี้เลยนะคะไม่มาไม่ได้ต้อนรับคุณโอ๊ตด้วยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีทุกท่าน
0: เห็นคุณโอ๊ตบ่อย
1: ๆ
0: คุณพ่อแม่บอกอุดหนุนคุณโอ๊ตบ่อยๆแต่วันนี้มาในรูปแบบของกาแฟสำเร็จรูปนะคะนี่คือบอนแบกโกรคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคเอนไซม์ Q10 สูตรนี้คุณโอ๊ตมีความพิเศษยังไงและทำไมตอนนี้ถึงแบบได้รับความนิยมมากๆไม่เป็นเพราะอะไรคะ
1: ก็บอกว่าเทรนด์สมัยนี้ครับน่าใส่ใจตัวเองกันมากขึ้นนะครับตั้งแต่การออกกำลังกายมากขึ้นแบบนี้เลือกทานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มอย่างนี้อยู่แล้วนะจะเป็นรังนกซุปไก่อะไรก็แล้วแต่กับรังนกบอนแบกตรงนี้มาในรูปแบบกาแฟครับซึ่งต้องเป็นทีอินวันอย่างนี้เลยตัวความหวานตรงนี้เราไม่ได้ใช้น้ำตาลนะครับใช้ซูคราโลสแทนน้ำตาลดังนั้น 0% น้ำตาลไปเลยส่วนตัวความมันตรงนี้ครับเราใช้น้ำมันมะพร้าวครับแล้วก็ที่สำคัญตัวกาแฟของเราครับใช้เป็นกาแฟอาราบิก้าปกติแล้วนะคะถ้าใครตื่นเช้ามาทานกาแฟแก้วนึงไปสั่งแบบนี้นะก็ต้องมี50 บาท 60 บาทแล้วอ
0: ันนี้คือราคาแบบทั่วไป
1: ใช่ครับคือทั่วไปเลยที่เราซื้อหน้าออฟฟิศแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าบอนแบกโกคอฟฟี่ตรงนี้ครับเป็นกาแฟเพื่อคนใส่ใจตัวเองนะครับผสมรังนกเข้าไปด้วยตรงนี้และนอกจากรังนกแล้วยังมีคอลลาเจนนะมีโคเอนไซม์ Q10 นะครับที่เฉลี่ยต่อซองต่อแก้วแล้วเนี่ยตกแก้วละ19 บาทเท่านั้นเองย้ำนะ
0: ผสมรังนก19 บาท
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นโรงงานมาขายเองเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความหวานนะมาจากซูคราโลสนะครับไม่มีน้ำตาลนะครีมเทียมเนี่ยครับเราก็มาจากน้ำมันมะพร้าวดังนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบความหอมเข้มข้นของกาแฟก็เป็นกาแฟอาราบิก้าคั่วกลางโรงงานของเราครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะจะรังนกจะซุปไก่แบบนี้ดังนั้นต้องมีมาตรฐานในการผลิตนะครับแล้วก็ตัวรังนกที่เราใช้ครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยทั้งหมดเลยอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ารังนกไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เอาตัวรังนกถ้ำนะครับบดเป็นผงใส่เข้าไปในกาแฟตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะแก้วละ19 บาทเท่านั้น
0: เนี่ยคุ้มค่ามากจริงๆเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้ววันนี้แก้วนี้เนี่ยนะคะก็คือ Bon Back Grow Coffee ผสมรังนกแท้นะคะซึ่งเขาก็จะเอารังนกเนาะมาบดแห้งแล้วก็ใส่ลงไปนะคะทุกซองเลยแล้วก็จะมีวิตามินมีสารสกัดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายวันนี้แน่นอนค่ะอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแล้วใช่ไหมคะขอโปรแบบจัดหนักจัดเต็มเอาใจคอกาแฟทั่วประเทศได้ไหมคะ
1: แน่นอนครับกับรังนก Bon Back Grow Coffee ตรงนี้นะฮะคือ1 ห่อใหญ่ตรงนี้

0: ที่12เล็กข้างในนะ10แก้วนะวันนี้โปรโมชั่นซื้อ3ห่อครับแถมอีก2ห่อรวมทั้งหมดเป็น5ห่อใหญ่ก็คือ50ซอง50แก้วไปแล
1: ้
0: วแถมเพิ่มข้างนอกอีก2ซองครับ2แก้วรวมเป็นทั้งหมดนี้52ซอง52แก้วปกติแล้ว 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 เลยรู้แต่ว่าวันนี้ครับโรงงานมาเองแบบนี้999บาทครับไม่ถึง 1,000 บาทนะครับมีจ่ายส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันยังไงรีบโทรเลยครับ02-161-3233สั่งในไลน์ได้เหมือนกันครับ @happycth3ตรงนี้เลยครับ
1: นี่คือหน้าตาของกาแฟผสมรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติวันนี้ให้ดูเลยซองใหญ่ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่แค่ฉีกซองก็คือหอมอาราบิก้าแท้เลยนะคะและนี่ให้มาเยอะด้วยเขาผสมรังนกด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเวลาเขาละลายเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะนี่คุณพ่อคุณแม่ดูนะ
0: ว้าวเราก็คือฉีก1ซอง1แก้วแล้วก็ใส่น้ำร้อนแบบนี้ได้เลย
1: นะคะแล้วก็เขาก็จะมีรังนกซึ่งไม่ได้ให้มาน้อยๆนะคะน
0: ี่ใช่ฮะ
1: วิละลายดีมาก
0: ใช่คร
1: ับ แป๊บเดียว
0: อันนี้ต้องลองคนไปสักครู่หนึ่งเลยนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเอ๊ะทำไมไม่ละลายแบบนี้หรือเปล
1: ่านี่ค่ะละลายแล้วคุณโอ๊ตแล้วสิ่งหนึ่งคือ
0: ใช่อันนี้อย่างแรกเลยด้วยความที่เราใช้อาราบิก้ากลิ่นหอมจะมาชัดเลยนะครับถ้าใครชอบกาแฟเนี่ยชงอันนี้ไปได้กลิ่นหอมก่อนเลยนะครับ
1: หอมมากจริงๆหอมมาก
0: นะฮะแล้วก็นี่เลยครับเป็นกาแฟที่ทุกท่านจะได้ไป1ซอง1แก้วได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมข้างในเนี่ยเหมือนมีกาแฟไม่ละลายหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าตัวกาแฟเราละลายหมดแล้วนะฮะแต่ว่าจะมีตัวผงรังนกตรงนี้เลยที่ว่าเราใส่เข้าไปให้ข้างในนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักครู่นึงเดี๋ยวเขากำลังจะบวมน้ำขึ้นมาแล้วก็จะเป็นผงรังนกอยู่ข้างในแก้วหลายท่านได้กาแฟตรงนี้ไปแล้วเคยทานกันไปแล้วสงสัยถามเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะกาแฟทำไมไม่ละลายหรือเปล่าหรือว่าทำไมมันเป็นผงอะไรมันคือตัวรังนกแห้งที่เราบดเป็นผงใส่เข้าไปในกาแฟของบอนแบกตุกนะครับแล้วก็ยังมีใส่คอลลาเจนด้วยนะโคเอนไซม์ Q10 วิตามิน E วิตามิน B3 แบบนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ 2,000 มิลลิกรัมนะมีผงซีบักทอนอย่างนี้ครับมีโคเอนไซม์ Q10 นะแล้วมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่แบบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็ได้ตัววิตามินแบบนี้เข้าไปด้วยนะครับก็เชิญได้เลยกับกาแฟโคคอฟฟี่ตรงนี้ของบอนแบกเลย
1: ขอโปรโมชั่นเอาใจคอกาแฟหน่อยเพราะว่าไม่ดื่มไม่ได
0: ้
1: ข้างนอกทั่วไปไม่ใส่รังนกอันนี้สูตรผสมรังนกแท้ของโปรจัดหนักเลยค่ะ
0: กับกาแฟบอนแบกโกคอฟฟี่ตรงนี้นะครับ1ห่อใหญ่นะครับมี10ซองข้างในนะครับซื้อ3ห่อแถมอีก2ห่อรวมไปแล้ว5ห่อใหญ่ตรงนี้ก็คือ50ซอง50แก้วแถมเพิ่มอีก2ซองข้างนอกครับรวมทั้งหมดเป็น52ซอง52แก้วครับปกติแล้ว 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 แต่วันนี้จ่ายราคาเดียวเลย999บาทมีจัดส่งฟรีด้วยไม่ต้องห่วงเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับยังไงโทรได้เลยครับ02-161-3233ครับหรือว่าสั่งในไลน์ได้เหมือนกันครับ @happycth3
1: วันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะเป็นสายกาแฟเป็นคอกาแฟสักครั้งขอให้ได้ลองเปลี่ยนเถอะค่ะลองเปลี่ยนนะคะมาดื่มกาแฟบอนแบกสูตรผสมรังนกกันดีกว่าใครรักคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอากงอาม่าซื้อให้พวกท่านได้เลยนะคะในนี้คุณผู้ชมดูนะตรงนี
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ยข้างล่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่มันคือเนื้อรังนกอะแบบจัดเต็มมากอุ้ยชอบมากเลยอะ
0: ครับรังนกที่ใช้ทุกอันทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มรังนกนะครับหรือว่าเป็นกาแฟรังนกตรงนี้เนี่ยของเราก็ต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วของประเทศไทยเท่านั้นด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี้เป็นโรงงานคนไทยนะแล้วก็ผลิตเองขายเองแบบนี้ทำให้ราคาพิเศษมากๆนะครับแล้วก็ต้องย้ำว่ามาตรฐานเนี่ยต้องมีครบแน่นอนอยู่แล้วเพราะโรงงานผลิตอาหารเรื่องนี้เราซีเรียสมาก
1: ๆคุณออนอุ้ยอยากจะรู้จังเลยอะแบบอย่างเงี้ยมันราคาประมาณเท่าไหร่คะ
0: ปกติรังนกเขาก็จะขายเป็นน้ำหนักกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกรดถ้ำนะสีขาวทำความสะอาดแล้วแบบนี้เนี่ยปกติน้ำหนักกิโลนึงอันนั้นเนี่ยก็ประมาณ 7-80,000 บาทที่บดตัวเกรดเดียวกันกับที่ใส่ในตัวรังนกกาแฟตรงนี้เลยครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบกาแฟนะแล้วก็อยากได้ผงรังนกแบบนี้เข้าไปด้วยบอนแบกโกคอฟฟี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ให้ดูหน้าตากันอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะทุกท่านที่ได้ไปชงออกมาใส่น้ำร้อนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่เห็นข้างในแก้วตรงนี้ครับที่เห็นว่าเป็นเนื้อเนี่ยคือเป็นผงรังนกนะฮะเป็นกาแฟแล้วบดรังนกแห้งใส่เข้าไปแบบนี้แต่ว่าเป็นกาแฟทีอินวันนะได้ความหวานความมันได้รังนกแบบนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าเป็นกาแฟทีอินวันนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความมันความเข้มข้นหวานกำลังพอดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงที่จะเป็นเนื้อรังนกนะหลายท่านได้ไปแล้วเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรกาแฟไม่ละลายหรือเปล่าแบบนี้นะฮะเป็นผงรังนกนะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติเนี่ยเราบดเป็นผงเป็นกรีบๆนะครับเราบดเป็นผงแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยเวลาทานเนี่ยเราก็จะได้เหมือนเป็นเนื้อรังนกเป็นเท็กเจอร์เป็นเกล็ดๆแบบนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับความหวานความมันของกาแฟทีนวันอย่างนี้นะถ้าใครชอบอยู่แล้วแต่

0: ไม่มีน้ำตาลนะครับใช้ซูคราโรสแทนน้ำตาลนะน้ำมันมะพร้าวแบบนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลดังนั้นเนี่ยกาแฟอาราบิก้าหอมๆรวมกันให้แล้วในแก้วนี้กับกาแฟบอนแบกผสมรังนกแบบนี้เลยจะทานร้อนทานเย็นก็ได้นะอยากทานร้อนกดน้ำร้อนใส่ได้เลยปกติหรือทานเย็นก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลย
1: ดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมอยากกินกาแฟคุณภาพอาราบิก้าแท้แถมผสมรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ
0: ค
1: ุณโอ๊ยขาขอโปรเด็ดๆหน่อยได้ไหมคะ
0: กับบอนแบกโกคอฟฟี่ตรงนี้นะครับหนึ่งห่อใหญ่ตรงนี้นะมี12ข้างในก็คือ10แก้วนะโปรโมชั่นซื้อ3ห่อแถมอีก2ห่อครับรวมทั้งหมดตรงนี้แล้วเป็น5ห่อนะครับได้กาแฟ50แก้วไปแล้วแถมเพิ่มอีก2ซองข้างนอกครับเป็น52ซอง52แก้วนะปกติแล้ว 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 เลยครับแต่วันนี้ราคาเดียวเลย999บาทย้ำนะฮะว่าราคานี้999บาทได้กาแฟทั้งหมด52ซอง52แก้วจะส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยโทรเลยครับ02ครับ161 3233หรือว่าสั่งใน LINE ได้เหมือนกันครับ @happy4h3 ตรงนี้ได้เลยครับ
1: ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณโอ๊ตด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำกาแฟดีๆให้กับเราวันนี้กับโปรโมชั่นที่ปังมากๆเลยขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ เนี่ยจะหาได้ที่ไหนแก้ว119บาทนะคะคุณพ่อคุณแม่สักครั้งขอให้ได้ลองรับรองจะติดใจสั่งที่นี่แฮปปี้แน่นอนลองแก้วนี้ก็แฮปปี้ทุกวันนะคะกดโทรมาเลยนะคะแต่เราสองคนขอลาไปก่อนไม่ใช่อะไรอูจะไปโชว์ด้วยนะคะลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ครับคุณพ่อมานี่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัดกับมือนี้หมอแพทย์ติดธุระอยู่ต่างจังหวัดบ่ได้มานะครับมือนี้ห้ามมาสดจากงานฟาร์มเอ็กซ์โป2026มือนี้เป็นมือแรกของการเปิดงาน24ถึง27กันยายนนะครับถามว่าเป็นหยังตุ่มโฮมจังมาสดอยู่งานฟาร์มเอ็กซ์โปงานฟาร์มเอ็กซ์โปนี่เพิ่นจัดขึ้นมาก็แนวคิดแบบเดียวคล้ายๆกับตุ่มโฮมแหละครับก็คือว่าทุกคนมาร่วมกันมาเฮ็ดสิ่งดีๆงานฟาร์มเอ็กซ์โปนี่เป็นการร่วมเป็นการเอาทุกอย่างมาอยู่ในงานเดียวกันนี่ครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเกี่ยวกับการเกษตรครับตั้งแต่ปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีผลผลิตดีๆทางการเกษตรมีคนเก่งๆทางการเกษตรมาอยู่นี่มีงานเสวนาผลงานวิจัยจังข้างๆของบูธของตุ่มโฮมังเฮาก็เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองครับเพิ่นเอาตัวอย่างเกษตรกรชุมชนเข้มแข็งระดับตำบลเพิ่นเอามาโชว์เนี่ยครับรายการตุ่มโฮมของทางช่อง3เฮาก็มามีบูธอยู่นี่คือกันเฮามีผลิตภัณฑ์ของรายการตุ่มโฮมเองครับอยากให้พี่น้องได้รู้จักและมาสนับสนุนนะครับซุปเปอร์อินซีตุ่มโฮมนะดีครับเพชรการเกษตรที่บ่ใส่สารเคมีพี่น้องอุดหนุนผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็เป็นการอุดหนุนรายการตุ่มโฮมให้ได้เฮ็ดรายการดีๆสู่พี่น้องนะครับซุปเปอร์อินซีตุ่มโฮมอีกบ่โดนครับเฮาสิมีปลาร่าตุ่มโฮมอีกบ่โดนสิมีปลาร่าตุ่มโฮมนะครับพี่น้องแวะมาเลยครับบูธตุ่มโฮมถ้ามีตัวอย่างที่จิตแจกให้พี่น้องนะครับพี่น้องแวะมายังมีเวลาอีก3มื้อครับข้างๆของตุ่มโฮมเป็นบูธของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่มีน้องหมูเด้งแล้วก็นี่เอามาเบิ่งครับนี่ก็เป็นท่านไบโอชาจากมูลแรดขี่แรดครับขี่แรดนะเป็นของมีประโยชน์ตอนนี้ไบโอชาไบโอชากำลังมาแรงไบโอชาคือการเฮ็ดเกษตร

0: ที่เอาไบโอชามาเป็นวัสดุปลูกนะครับข้างๆกันนี่กับไบโอชาครับเพราะว่าคนที่เฮ็ดไบโอชาเป็นที่รู้จักน้องเจนครับฮ่าสวัสดีหลายคนคุณหนาน้องเจนนี่แหละน้องเจนทำฟาร์มจากอุดรออกแกนี้ฟาร์มอยู่จังหวัดอุดรน้องเจนเอาไบโอชามาโชว์อยู่ตัวนี้ต้องการบอกอีหยังกับพี่น้องที่เฮ็ดเกษตร
1: ต้องการบอกว่าเฮาปลูกได้ด้วยใช้ไบโอชาจ้ะไบโอชาก็คือทานน่ะเนาะเอามาเฮ็ดในการเกษตรแล้วเฮามักแล้วก็เฮาปลูกได้เลยจ้ะ
0: บ่ต้องใช้ดิน
1: บ่ต้องใช้ดินนี่คือ 100% ไบโอชาเฮาเนาะ
0: ครับ
1: นี่คือทานเนาะหนูเอามาหมักจังซี่นะแต่ว่าหนูเฮ็ดเป็นเศษน้อยๆจังซี
0: ่
1: มันสิปลูกได้งามกว่าคันเฮาปลูกเป็นเม็ดใหญ่ๆนี่มันสิโป่งหลาย
0: ดินมันสิโป่งแห้ง
1: แม่นมันสิโป่งแห้งเฮาก็เลยเฮ็ดให้มันบดละเอียดจักหน่อยแล้วก็อุ้มน้ําได
0: ้
1: มีสารอาหารพร้อมแล้วก็ปลูกแบบว่าออร์แกนิกได้เลยจ้ะ
0: นี่ที่ผักทุกอย่างที่ปลูกถ้าปลูกจากไบโอชาเท่านั้นเลยนี่ผักปังแบบอีสานเลยครับไอ้นั่นกะเพรา
1: เฮ็ดกับข้าวได้ว่าซั่นเฮ็ดกับข้าวได้เบิดทุกแน่เลยอันนี้ก็ผัดน้ํามันแม่นผัดน้ํามันหอมได
0: ้ครับ
1: งามเลยจ้ะพอดีที่สำคัญที่ว่าคนเขาปลูกไปเนาะแล้วดินมันแน่นใส่ไปเรื่อยๆก็แน่นแล้วก็เปลี่ยนกระถางมันเน่าจังสินะเขาก็เลยใส่เปลวซ่ามาร์กเรียบร้อยเลยแล้วก็ปลูกแล้วเฮ็ดไปได้เรื่อยๆจ้ะเ
0: ค
1: ี่ยวนี่มันง่ายเพราะว่าเขาเด็ดแล้วก็ผัดน้ำมันหอยกินกับยางกินก็ได้แล้วก็เก็บง่ายแล้วก็เป็นปีก็ยังเก็บไปได้เรื่อยๆจ้ะ
0: ถ้าพี่น้องทั่วไปอยากแท้ประโยชน์จากไบโอชาตามขั้วเลื่อนหรือตักเผาทานเองเฮ็ดได้บ่ครับแบบ
1: เฮ็ดได้จ้าแต่ว่าที่สำคัญเนาะอย่าใส่แต่ทานอย่างเดียวมันสิเฮ็ดให้พืชเฮาเหลือง
0: อ๋อ
1: คันใส่หลายนะแต่ว่าต้องมีสารอาหารเฮาต้องหมักก่อนหมักในเค็งหมักในหยังเนี่ยก็เฮ็ดได้เนาะแต่ว่ากระบวนการอีหยังเนี่ยหนูก็สิโพสต์ไว้ในคลิปว่าเฮ็ดจังได๋แน่เพราะว่าที่สำคัญหั่นเฮาใส่เพียวๆเลยเนี่ยมันก็ถือทานเนาะอีหยังก็ดูดกินดูดหยังดูดอีหยังก็ได้มันสิแย่งสารอาหารของเฮาจ้ะต้องเอาไปหมักก่อนหมักแล้วก็ใส่ได้เลยปลูกในเข่งปลูกในหยังก็งามแล้วก็ใช้ง่ายจ้ะ
0: ขอบคุณน้องเจนครับ
1: คร
0: ับผู้ใดอยากต้องการรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แวะมาบูธน้องเจนนะครับกับคุณพ่อเพิ่นอยู่นี่ถึง27กันยายนนะครับจากทั้งนี้มาเบิ่งตรงนี้ครับก่อนเฮาสิเบรกอันนี้เป็นของส่วนพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนี่เพิ่นก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเห็นบ่ครับนี่ทั้งผลผลิตของเพิ่นเสาวรสนะฮะกาแฟแล้วกับผลผลิตอันนี้ของเรามีอะไรมาโชว์บ้างครับ
2: วันนี้เราเอาผลผลิตจากบนดอยมาของจากเชียงใหม่มาโชว์หลักๆก็จะมีผลผลิตสาวรสหวานแล้วก็มีผลผลิตอื่นอีกหลายรายการครับทั้งพริกหวานอะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสครับแตงกวาญี่ปุ่น
0: นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาเบรกกันสักครู่นึงเพราะว่า4วันพันกว่าอย่างมันหลายหลีครับเดี๋ยวเฮาเบรกครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าที่ไปซ้นที่เป็นควายสวยงามโตใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของงานฟ้าเอกปัวเลยแล้วก็เอ็กโซติกเพชรเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับ

0: been to the moon. Where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: เจ้าแซ่บฟ้าเจอกัน Impact ฟินกับ2พระเอกไอ้พานุวัฒน์และพลนวัฒน์ในวันที่10ตุลาคมนี้เวลา 13:00 น.ห้อง 10 Impact เมืองทองธานี
2: เราก็ไปลงกับทีมงานทักเป็นเลยไประบายอ่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกภาพที่มันยังติดตาอยู่ก็คือแม่ผมเนี่ยนอนคลุมผ้าแล้วถ้าผมอยู่แม่ผมอาจจะไม่เสีย
3: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
4: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
5: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
4: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
3: เป็นแฟนกันนะ
6: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
7: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
5: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
1: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ต้อนรับกับกระสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมนะครับตุ่มโฮมเปิดมือนี่เป็นมือแรกพิธีเปิดเพิ่งผ่านไปตอน10โมงกว่านี่เองครับโดยรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลขาวขำมาเป็นประธานเปิดเพิ่นเว้าอย่างหนึ่งในพิธีเปิดนะครับว่าการเกษตรสมัยซุมื้อนี่มันมีความสำคัญมีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือว่าคนรุ่นใหม่บ่ใครเฮ็ดเกษตรครับมีแต่คนรุ่นเก่าอายุหลายแล้วเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังไดที่ให้เฮ็ดการเกษตรมันเข้าถึงแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสู่ภาคเกษตรถ้านั้นบ่รอดครับเพราะว่าคนเก่าคนอายุหลายขึ้นหลายขึ้นเฮ็ดไปก็สิมีแต่ล่มหายตายจากไปถ้าลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่บ่สืบทอดการเกษตรของประเทศเฮาสิมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่สำคัญก็คือว่าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาซอยเฮ็ดการเกษตรแล้วให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเกษตรบ่แม่นดั้งเดิมเด้อครับเป็นเกษตรของคนยากคนจนเกษตรสมัยใหม่เป็นเกษตรที่พึ่งเทคโนโลยีพึ่งความรู้สมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นงาน Farm Expo กับมีทุกอย่างให้พี่น้องได้มาเบิ่งมาเห็น4มื้อ4วันพันกว่าอย่างผมมาอยู่ช่วงนี้แหละครับมาเบิ่งพระเอกของงาน Farm Expo ก็คือเจ้าปูตินครับเจ้าปูตินนี่เป็นควายจากวนาสุวรรณฟาร์มของโบเลียงเจครับคุณจิตนาถลิ่มท้องกุลนะเพิ่นบ่มาเฝ้านี่ผมสิลากของเพิ่นไปบ่นี่นะครับเนี่ยมาแล้วครับนี่เป็นควายไทยธรรมดาเด้ครับเป็นควายไทยธรรมดาเลยครับแต่ว่าโดยอาจจะโดยลักษณะพิเศษของพันธุ์ของเขาเนี่ยมันก็ได้โตใหญ่ขึ้นมากครับโตใหญ่โดยบ่แม่นเป็นควายเมืองนอกเมืองหน้านะครับแล้วก็น้ำเชื่อนี่เอาไปทดผสมพันธุ์โอ้ยราคาแพงหลายครับนอกจากตัวนี้แล้วทางนี้ก็มาพระเอกอีกตัวนึงครับก็คือนี่โก้เมืองเพชรครับตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก่อนแล้วครับอันนั้นปูตินนะครับซื้อเหรียญเขาอันนี้เจ้าโก้เมืองเพชรใหญ่ครับครับเห็นป่ะใหญ่ครับครับสูงเท่าไหร่ครับนี่175เซนหนักเท่าไหร่1,700ตันกว่าครับน่าเอามาทางนี้มานี่ส้นเอ็กโซติกเพชรครับสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นนี่พระเอกกำลังได้รับความนิยมแพนด้าแดงแพนด้าแดงนี่จากสวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คโอ้เจ้าตัวเล็กเป็นไงลูกเป็นไงลูกโอ้โหแพนด้าแดงเราเข้าเคยเห็นแต่แพนด้าขาวดำนะครับนี่แพนด้าแดงครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะจากนี่ไปเขาไปอีกส้นที่ไปส้นของเรื่องของการวิจัยผลงานวิจัยที่เอามาใช้งานวิจัยไม่ได้อยู่แต่ในหิ่งตอนนี้งานวิจัยแล้วเอามาใช้ประโยชน์แล้วพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก็เนี่ยครับมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรเอามาโชว์อยู่หลายอย่างอันนี้ของบริษัทของไทยหรือของไหนของไทยนี่สมาร์ท EV นะไรนาโรโบเทคเดี๋ยวเอาให้คนถ้าท่านอยากจะรู้ให้มาที่งานนะครับเรามีเวลาจำกัดแล้วก็นี่ก็เป็นผลงานของคนไทยเหมือนกันบริษัท CLP นี่ดังมาจากเครื่องสีข้าวนี่เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสีข้าวขนาดเล็กครับพี่น้องสามารถที่เอาไปใส่ตามวิสาหกิจชุมชนต่างๆสีข้าวเป็นขาวขาวข้าวกล้องแล้วก็แพ็คขายเนี่ยครับ CLP มันมีแบบโมบายนะครับมีเครื่องสีบนรถปิกอัพขับไปจอดใสแล้วสีไปอยู่หันแล้วก็นี่ครับจุดสำคัญที่ผมสิพามาตอนนี้ก็คืออาด้าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเพิ่นให้ทุนสำหรับวิจัยแล้วบ่แม่นวิจัยแบบเอาไปหินอยู่บนหิ่งครับวิจัยแล้วสามารถเอาผลงานวิจัยนั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่การพาณิชย์ได้หลากหลายแล้วครับทั้งอาหารเรื่องยาเภสัชความงามเต็มไปเบิดเลยครับอยู่ในงานนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลือกภาพไปเบิ่งอยู่3-4อย่างเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้การเกษตรของประเทศไทยไปไกลแล้วครับงานวิจัยส่งเสริมสามารถที่ออกเป็นการพาณิชย์ได้แล้วอันนี้นะขอเบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้งานวิจัยจากมะพร้าวเอามาทำอะไรนะตรงนี้ครับ
1: วุ้นมะพร้าวค่ะ
0: วุ้นมะพร้าวจาก มะพร้าวครับวิจัยทำเป็นวุ้นมะพร้าวรอบแท้ประโยชน์เอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: แทนแป้งค่ะเพราะว่าไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีไขม
0: ัน สามารถที่จะเป็นความรู้ใหม่นะเอาเป็นเส้นวุ้นมะพร้าวแทนวุ้นเส้นแทนเส้นที่เป็นแป้งตอนนี้สู่เป็นสู่พาณิชย์แล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้วอันนี้ผลิตภัณฑ์ลดการขาดผมร่วงอันนี้เอาทำมาจากอะไรครับ
1: ข้าวสังหยดค่ะ
0: ข้าวสังหยดที่พัทลุงเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะช่วยลดผมร่วงค่ะ
0: อ๋อก็ต่อยอดจากงานวิจัยมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ได้แล้วครับอันนี้นะมาดูทางนี
1: ้
0: เดี๋ยวดูขอดูอันนี้คือเป็นเนี่ยงานวิจัยแล้วก็ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้ทำมาจากอะไรครับวิจัยอะไรมาได้ถึงได้แบบนี้
2: อันนี้จะเป็นสารสกัดจากตัวรวงข้าวนะคะ
3: รวง
2: ข้าวไทยเลยค่ะ
3: อ๋อ
2: ค่ะก็เป็นมีสารสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากหมอแม่ฟ้าหลวง
4: คืองานซึ่งเป็นงานวิจัยที่สกให้ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับทำวิจัยเรื่องของรวงข้าวมาซึ่งมีการจดสิทธิบัตรการผลิตอายุ20ปีเขาค้นพบว่ารวงข้าวระยะรวงข้าวเนี่ยคือเป็นระยะช่อดอกข้าวคือมีสารคาร์บอนสูงสุดจึงเอามาทำเป็นเครื่องสำอางครับ
0: ก็สามารถเอาจากงานวิจัยจนกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว
4: ใช่ครับนี่เลยครับภายใต้แบรนด์ไฉไร
0: โอ้สุดยอดครับทางนี้มีอะไรมีข้าวอีกทางนี
1: ้
0: โปรตีนทำจากอะไรครับอัลมอนด์กับถั่วเราวิจัยอะไรทำไมมาถึงได้แบบนี้มา
5: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยอะค่ะเรากินเราเจอปัญหามากเราขาดโปรตีนค่ะแต่ละวันทีนี้เราเลยมองว่าการที่เราจะมีโปรตีนได้ในร่างกายเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าได้กินอร่อยด้วยก็วิจัยมาจากการที่เราเอาอัลมอนด์นะคะผสมกับถั่วเหลืองได้เป็นขนมโปรตีนชิพที่อร่อยก่อนแล้วค่อยได้สุขภาพลองชิมดู
0: คือไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลอะไรเยอะเรียกว่าคนที่ห่วงสุขภาพกินแบบนี้จะปลอดภัยดีกับสุขภาพ
1: ได้ประโยชน์จากโปรตีน11กร
0: ัมก็เป็นงานวิจัยถือฐานมาจากอาด้าให้ทุนวิจัยเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะใช่
0: เขาได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ
5: ์
0: เพื่อการพาณิชย์แล้ว
5: ก็มีการส่งออกในต่างประเทศด้วยค่ะ
0: ส่งออกต่างประเทศแล้วด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับนุ่นทั้งบทเนี่ยทั้งโถงนี่ของอาด้าเนี่ยมีแต่งานวิจัยที่สามารถต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์แล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับงานฟาร์มเอ็กซ์โปถ้าพี่น้องสนใจทั้งหลายทั้งปวงนี่มาเบิ่งด้วยตาของพี่น้องเองนะครับเพราะว่าผมพาเบิ่งบ่เบิดหรอกครับมันหลายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เฮาพักกันครู่นึงครับกลับมาเบรกนะผมสิพาไปขีบทุเรียนพี่น้องเคยขีบเฉพาะตุ๊กตาครับงานนี้มีขีบทุเรียนไผขีบเก่งกันเลยทุเรียนกลับบ้านเลยครับ

0: มอารมณ์ดี
1: พี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เราชอบทุกวันนี้ไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
3: ภาระไหม
4: คืออะไร
2: นะคะชอบ
3: ไม่เป็นภาระไหมที่แบบว่ายืนสูงแล้วคนอื่นเขาเนี่ย
5: มันเป็นภาระคนอื่นไหม
6: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
7: ไม่รู้เรื่อง
8: พลังโซเชียล

0: ริกวิกฤตฟาร์มจระเข้เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
1: ใครหิวมาเลยนะคะจะพาไปกินข้าวต้มปลาอินทรีและพาไปจิบกาแฟให้ตาแข็งโป
2: ๊นี่ค่ะธิดาของหวานนี่ข้าวด้วยนะคุณโตเกียวอร่อยมากไส้แน่นมาก
3: ปิดท้ายด้วยพาไปเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยลือนะคะห้ามพลาดค่ะ
2: อุ้ยเป็นยังไง
3: อุ้ยชิ้นนั้นของแพทย์ชิ้นนั้นของแพทย์ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้8:25
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ต้อนรับกับสู่รายการตุ้มห่มในช่วงที่3ผมสดจากงานฟาร์มเอ็กซ์โปอยู่เมืองท่องท่านี่นะครับงานนอกจากส่วนที่ผมพายางไปเบิ่งแล้วนี่ยังมีส่วนอื่นๆอีกหลายหม่องนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งนะเพิ่นเอาทุเรียนที่ผลผลิตจากการวิจัยเรื่องปุ๋ยเรื่องหยังเฮ็ดให้ผลผลิตดีๆนี่เพิ่นเอามาให้ขี้ฟี่ครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวทีมงานของเราลองเบิ่งครับขี้ทุเรียนยักษ์เพิ่นบอกว่าตั้งเครื่องนี่ผู้ใดแม่นคีบได้แน่นอนครับเดี๋ยวเบิ่งนะครับว่าสิคีบได้บ่ทุเรียนเป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่ผ่านการวิจัยแล้วก็สามารถที่ได้ผลผลิตดีแบบนี้เพิ่นเอาไม้คีบฟี่ๆครับแต่ว่าต้องมาลงทะเบียนกับเพิ่นก่อนนะฮะโอ้ยไม่แม่นนะครับบ่แม่นคาบบ่ติดครับนอกจากโซนนี้แล้วนะครับก็มีส่วนที่เป็นกาแฟเป็นโซนหนึ่งเลยกาแฟของไทยตอนนี้กำลังได้รับการส่งเสริมนะจากส่วนกาแฟมีโซนของเครื่องดื่มพื้นบ้านแล้วก็โซนที่เป็นพวกผลผลิตต่างๆครับจากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอย่างเก่งๆปลูกพื้นที่หน่อยๆแต่ว่าสามารถได้ผลผลิตสูงแต่ว่ามองนี้ครับทั่วทางนี้นี่ผมที่พามาเบิกตรงนี้โซนนี้เป็นโซนของเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับมีทั้งจากประเทศจีนนะโซนของประเทศจีนแต่ว่าส่วนมองพุ่นนี่เป็นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพิ่นสนับสนุนผู้ผลิตคนไทยนะ Made in Thailand ทางนี้ Made in Thailand นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเองนะทั้งส่วนที่เป็นที่ล้างพักล้างพักอันนี้ก็เป็นเครื่องสีขาวคือกันครับผลงานคนไทยใช่เพื่อวิสาหกิจนะครับแล้วก็มองพี่ก็เป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรเนี่ยบอที่เป็นเครื่องต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ของชลบุรีเมืองท่องเพิ่นมีอุปกรณ์ต่อพ่วงพวกต่อกับรถไถได้หลากหลายรูปแบบเป็นของผู้ผลิตคนไทยย่านนี่สภาพอุตสาหกรรมเพิ่นสนับสนุนแต่ว่าบ่พี่จะบ่คนไทยครับระดับโลกเพิ่นก็มาคือกันคือท่านนี่คือคูโบต้ามีทั้งโดนครับใหญ่เลยครับแล้วก็แทรกเตอร์พี่น้องหูจักดีอยู่แล้วคูโบต้าหรือว่าจะเป็นระดับโลกแบบพวกนี้ก็มีนะครับฟังนี่นะเดี๋ยวผ้ายางมาเบิ่งเพราะว่ามันหลายครับ4วันพันกว่าอย่าง20โซนนะพี่น้องเนี่ยโซนนี้เป็นส่วนที่เครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายรูปแบบนะครับเนี่ยแล้วมาตั้งพี่นะตรงนี้เป็นโซนสมาร์ทฟาร์มครับมีระบบพ่นหมอกระบบที่ปลูกเห็นบ่เมลอนครับนะปลูกพืชบนกระบะนะครับพี่น้องครับงานฟาร์มเอ็กซ์โปปีนี้เทรนด์อย่างหนึ่งก็คือเพิ่นบอกว่าเป็นการยกระดับเทคโนโลยีเชื่อมกันนะแล้วก็เอาความรู้สมัยใหม่เขามาเฮ็ดเกษตรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมนะครับทั้งหมดนี้ก็คืองานฟาร์มเอ็กโปประจำปี2526ครับเพิ่นบอกว่ายิ่งจัดยิ่งใหญ่ขึ้นมาและอย่าลืมนะครับมาเยี่ยมย่อมบูธของตุ้มโฮมน้ำครับเข้ากับยูนี่ซีมือกันครับมื้อนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตุ้มโฮมครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและน้องแจ็คกี้ชาคลีนนะครับ30นาทีต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารนะครับมากมายนำมาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะพลังของคนไทยที่โอ้โหใจฟูสุดๆในวันนี้ใช่ไหมเจ๊กี้
0: ใช่แล้วค่ะกับข่าวแรกที่เราจะต้องมาแสดงความยินดีนะคะกับน้องเนเน่รอยัลค่ะคนไทยคนแรกนะคะที่คว้าแชมป์บนเวทีอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จค่ะเป็นข่าวดีที่ทำเอาคนไทยทั้งประเทศใจฟูไปตามๆกันนะคะกับการคว้าแชมป์ในรายการประกวดที่โด่งดังที่สุดในโลกอีกรายการนึงอย่าง America's Got Talent นะคะโดยหลังจากที่น้องเนเน่สาวน้อยชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตประเทศไทยได้โชว์การแสดงแบบเหนือชั้นไปเมื่อวานเช้าวันนี้ค่ะตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เป็นเวลาประกาศผลและผลก็ไม่พลิกโผค่ะเมื่อน้องนะคะได้รับบทท่วมท้นจากผู้ชมในอเมริกาจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยน้องเนเน่นะคะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ33ล้านบาทซึ่งสามารถเลือกรับได้2แบบด้วยกันค่ะก็คือรับเป็นงวดนะคะอยู่ที่แบ่งจ่ายรายปี 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 8.3 แสนบาทต่อเนื่อง40ปี
1: สุดยอด
0: อันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะคะหรือจะเลือกรับเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเลยก็ได้นะคะซึ่งจะถูกหักทอนมูลค่าไปส่วนหนึ่งพร้อมกับโอกาสสำคัญในการไปโชว์ที่ลาสเวกัส
1: สำคัญมาก
0: ซึ่งเป็นสะพานสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จนะคะไปสู่เส้นทางการเป็นศิลปินร็อกสตาร์ระดับโลกตามความฝันของน้องต่อไปนะคะก่อนจะประกาศผลค่ะน้องเนเน่ได้ขึ้นโชว์ร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่างLinkin Park นะคะในเพลง The Emptiness Machine นะคะซึ่งเป็นเพลงสำคัญในการเริ่มต้นยุคใหม่ของ Linkin Park ทำเอาฮอลล์ได้แทบแตกเรียกเสียงกรี๊ดเสียงตบมือจากผู้ชมสนั่นฮอลเลยค่ะคนไทยสามารถรับชมภาพความประทับใจในครั้งนี้ได้นะคะจากรายการแบบถูกลิขสิทธิ์ในวันนี้ช่อง True Excite นะคะเวลา 15:00 น.หรือเลือกชมหรือรับชมนะคะผ่านทาง True Vision Now ได้เวลา2ทุ่มนั่นเองค่ะ
1: สุดยอดมากผมเชื่อว่าทุกรายการข่าวจะเล่นข่าวนี้แล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนเองไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศจะต
0: ้
1: องภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะดูข่าวนี้ซ้ำๆอ่ะจะค
0: ิ
1: ดเพราะว่ามันโอ้โหมันใจฟูมากแล้วเราดูเรายังแบบน้ำตาจะไหลตามเลย
0: เก่งมากจริงๆ
1: เนาะแล้วตอนประกาศผลคือน้องแบบล้มลงไปเลยอ่ะยินดีด้วยจริงๆนะครับเก่งมากๆครับน้องเนเน่ครับพูดถึงความเก่งของคนไทยจริงๆแล้วคนไทยหรือว่าคนในบ้านเรานั้นมีความเก่งมีศักยภาพเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเวทีโอกาสต่างๆในการที่ให้คนไทยได้แสดงศักยภาพนั้นมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับนี่เลยเป็นที่มาครับของการเกิดขึ้นของการประชุมที่สำคัญมากๆเป็นการประชุมที่รวมตัวคนเก่งของประเทศมาอยู่บนเวทีเดียวกันกับ Thailand Talent Summit 2026ครับThailand Talent Summit 2026เป็นการประชุมบุคลากรไทยที่มีความสามารถระดับสูงนะครับซึ่งเขาจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แล้วโดยปีนี้ไปจัดกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยในงานก็มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,500 คนจุดประสงค์ของเวทีนี้ก็คือการเปิดพื้นที่เพื่อที่จะเชื่อมโยงบุคลากรคนที่เก่งๆของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์มาแชร์กันแล้วก็มา

0: ให้ความร่วมมือแบบข้ามสาขาข้ามหน่วยงานพร้อมโอกาสในการที่จะให้นักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยได้มีการเชื่อมต่อกับนักวิจัยอาวุโสรวมถึงภาคส่วนต่างๆมากขึ้นนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเรียกว่าจากห้องปฏิบัติการมาสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปลี่ยนพลังของระบบให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ประเทศต่อไปครับ
1: ส่วนข่าวนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยกันสักหน่อยดีกว่า
0: สำเนียงมาเลย
1: ใช่เพราะปีที่แล้วนะเฉพาะอันนี้เฉพาะของปีที่ผ่านมานะคะ คนไทยของเรานะคะเที่ยวต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการเลยและประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวจีนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายอันดับหนึ่งที่อยากจะให้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเหมือนกันนะคะแต่สำหรับคนไทยเองก็ยกให้ประเทศจีนเป็นหมุดหมายอันดับหนึ่งของการไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้เช่นกันโดยทีมวิจัยของธนาคารกรุงเทพนะคะเผยผลสำรวจว่าช่วงปีที่ผ่านมาคนไทยไปเที่ยวจีนมากถึง 3.06 ล้านคนใช้จ่ายรวมแล้วมากกว่า 1.2 แสนล้านบาทถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะส่วนตามมาติดๆนะคะนิยมไปเนี่ยก็คือมาเลเซียค่ะ
0: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
1: 1.72 ล้านคนไม่คิดเหมือนกันนะแล้วก็สปป.ลาวนะคะอยู่ที่ 1.44 ล้านคนญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่ 1.23 ล้านคนและสหราชอาณาจักรนะคะอันนี้เติบโตพุ่งกระฉูด 39.7% มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวถึง 4.92 แสนคนซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะยังชี้ให้เห็นถึงความนิยมในการไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทยที่สูงสุดเป็นประวัติการรวมแล้วว่า 13.06 ล้านคนเพิ่มขึ้นเนี่ย 11.4% เลยนะคะโดยมีเม็ดเงินสะพัดจากการเที่ยวกว่า 5.59 แสนล้านบาทค่ะโอ้หลายคนบอกว่าชอบไปเมืองจีนเพราะว่าตั๋วถูกค่าครองชีพถูกโรงแรมดีอากาศดีอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ไป
0: 2ใน3ล้านคนนั้นก็มีตรงนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะปีที่แล้วไปมาเกือบ4รอบ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าพี่ก็ไปอีก
1: จริงหรอ
0: รู้สึกว่าเฮ้ยมันเที่ยวง่ายแล้วมันราคาถูก
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่รู้สึกว่าชอบด้วยชอบการพูดเสียงดังของเขาเพราะเราอยากพูดด้วย
0: โอเค
1: พูดด้วยกับเขาค่ะ
0: แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันนะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับหลายคนรอคอยกันอยู่นะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นศิลปินตัวน้อยนะครับรอเราอยู่ด้านนั้นแล้วนะครับน้องพรีเมียร์ปรินพบมาพร้อมกับน้องเหมียวนี่นะครับนี่เป็นบัดดี้คนล่าสุดของเขาเองนะครับกับเดบิวต์ซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขานะครับนอนน้อยวิทยาช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องพรีเมียร์กันครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95%ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C เพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
4: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
5: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
6: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
7: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทแทซอลีน
8: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: บุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
3: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุป

0: Eurovision Song Contest
1: Asia
2: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
0: ตัวแทนประเทศไทย
2: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
3: เพลงใหม
4: ่โชว์ใหม
5: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
0: 27
2: กันยายนนี
0: ้6โมง
2: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
5: ช่อง3
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มี
8: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: พอเหอะเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอบอก promise
11: day hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ day hair

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak จากไวรัลคลิปเต้นในชุดลูกเสือตบมัมมี่พี่สาวกลายเป็นขวัญใจแม่ๆชาวโซเชียลต่อยอดสู่การเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทวันนี้เขาพร้อมแล้วกับอีกหนึ่งแชปเตอร์สำคัญสู่การเดินตามความฝันในฐานะศิลปินเดี่ยวและนี่คือศิลปินเดี่ยวดาวเด่นเจนอัลฟาพรีเมียร์ปรินพบ
1: ก็คุณครูครับไม่รู้ผมเป็นอะไร
2: และตอนนี้นะครับหนุ่มน้อยดาวเด่นเจนอัลฟาก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วต้อนรับน้องพรีเมียร์ปรินพบพาหวนสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: มาอีกครั้งก่อนอันนี้เคยมารายการข่าว3 4ไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นมาโปรโมทภาพยนตร
5: ์พี่นาคภาค5คร
2: ับ ใช่นะครับแต่วันนี้น้องพรีเมียร์มาในฐานะศิลปินเดี๋ยวให้น้องพรีเมียร์แนะนำตัวกับแฟนๆข่าว3 4ในฐานะศิลปินหน่อย
5: สวัสดีครับผมน้องพรีเมียร์ปรินภพนะครับปัจจุบันอายุ10ขวบครับ
2: 10ขวบ
5: 10ขวบ
2: ศิลปินจากค่ายอะไรครับเราอ่ะ
5: จากค่าย Move Record กับX Entertainment ครับ
2: Search Entertainment
5: ใช่ Search Entertainment
2: เราร่วมกัน2ค่าย
5: ถูกต้องครับ
2: สร้างสรรค์น้องพรีเมียร์ขึ้นมาจากนี
4: ้ก่อนที่จะพูดถึงความเป็นศิลปินเราพูดถึงก่อนหน้านี้ดีกว่าว่าสามารถออกมาโดดเด่นได้ยังไงคะเห็นบอกว่าเริ่มจากคลิป TikTok
5: ถูกต้องครับ
4: และคลิป TikTok คือเป็นชุดลูกเสือที่ไปเต้นในออฟฟิศของแม่เหรอ
5: ใช่ครับ
4: ทำไมอะไรมันเกิดขึ้นทำให้เราอยากจะไปเต้นในออฟฟิศของแม
5: ่คือช่วงนั้นคือผมเพิ่งเลิกเรียนมาวันที่วันพฤหัสผมก็คือลูกเสือแล้วก็ไปที่ทำงานแม่แล้ว
4: ครับ
5: แล้วน้าเป็นเพื่อนแม่เนี่ยเขาอยากให้ไปถ่ายคลิปแล้วก็คือน้าคนนั้นเขาเป็นคนที่ชอบดาราเกาหลีอยู่แล้วแล้วผมก็ไปเต้นเพลงเกาหลีแล้วเขาก็เขินแล้วน้าอีกคนนึงที่ถ่ายคลิปไปเขาก็เอาไปลงใน TikTok แล้วกลายเป็นว่าเอ้าแมชเลยปัจจุบันน่าจะทะลุ40ล้านแล้วฮะ
2: มีไหมเรามีคลิป40ล้านไหม
4: มีเป็นหมูเด้งอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นสู้หลอกไม่ได้เลย
2: นะครับแน่นอนจากคลิปไวรัลคลิปนั้นมันก็ต่อยอดมาสู่งานการแสดงซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของหนังเรื่องของภาพยนตร์นี้น้องพี่เมียเล่นมาอย่างเมื่อกี้บอกไปเป็นพี่นาค
5: พังห้า
2: แล้วก็ล่าสุดเลยที่อยู่ในโรงก็มี
5: ใช่ครับอัศจรรย์วันทอง
2: อัศจรรย์วันทองก็มีซีรีส์ที่ช่อง3ก็มีนะบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันวายอันนี้ก็เล่นเหมือนกัน
4: อ๋อ
2: ใช่
4: ที่เมื่อกี้เราเห็นใส่ชุดไทยถูกไหม
2: เออชุดไทยนั้นอัศจรรย
4: ์อ๋อหรอ
2: ใช่ใช่
4: แต่ละงานตัวเยอะมากนะ พี่เมียงานแสดงที่ผ่านมามากมายไก่กองอ่ะแล้วเป็นไงมาไงถึงอยู่ๆได้มาเป็นศิลปินของ Move Record แล้วก็ Search Entertainment
2: ครับ
5: ต้องท้าความแบบบอกว่าเมื่อกี้ที่เป็นชุดลูกเสือเนี่ยก็คือพี่โอ๊คเขาเห็นคลิปนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเราออดิชั่นไหมเหมือนแบบดูแววว่าเขาแบบน่าจะเป็นศิลปินได้แล้วออดิชั่นแล้วก็กลายเป็นว่าเข้าตาพี่โอมแล้วก็ได้เป็นศิลปินครับ
2: ซึ่งแน่นอนแหละน้องชอบเต้นแน่นอนแต่การเป็นศิลปินมันไม่ได้เต้นอย่างเดียวไงมันต้องเต้นแล้วก็ร้องส่วนตัวเราแบบชอบทั้งเต้นทั้งร้องเลยไหม
5: ถ้าถามว่าชอบไหนมากกว่ากันผมชอบเต้นมากกว่าครับแต่ถ้าร้องเพลงชอบไหมก็ถึงว่าไม่ได้ชอบครับแต่ก็ผมก็พยายามจะฝึกฝนครับแล้วก็จะทำให้มันดีทั้งสองครับ
2: เขามีเหตุผลที่เขาไม่ชอบนะ
4: ทำไมล่ะ
2: เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลของหลายๆคน
4: ทำไม
2: คือไม่กล้าร้องเพลงเพราะไม่ชอบเสียงตัวเอง
4: จริงหรอ
5: กลัวเสียงเพี้ยนฮะ
2: กลัวร้องเพี้ยนผิดจะ

0: พี่ยังไม่กลัวเลย
1: ใช่
2: เวลาแบบบางท
1: ีก็ลองไปก่อนใช่ไหม
2: คุยกับใครแล้วเขาบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็จะท้าวความบอกว่ามันไม่เป็นไรพี่มันไม่เป็นไร
1: หรอ
2: ใช่กลัวบอกร้องมาไม่เพราะอะไรแบบน
0: ี
1: ้ครับโหแต่พอเรามาเป็นศิลปินภายใต้ค่ายละทีนี้เขาส่งเราไปเรียนอะไรยังไงไหม
2: คือเรียนเต้นผมไปเรียนกับพี่หมีฟูวงฟิปครับพี่หมีฟูนี่เขาพูดตรงว่าเขามืออาชีพอยู่แล้วเขาก็พาผมเนี่ยเต้นพาไปทุกแนวเขาพาผมไปทุกท่าเต้นเลยครับเยอะมากๆแล้วก็ทุกท่าเต้นเลยแบบมีอะไรใส่ไปให้หมดเลยครับท
0: ุ
2: กอย่างเลยค่ะทั้งมือทั้งเท้าส่วนร้องเพลงนี่ผมไปเรียนกับครูป๊อปครับชื่อสถาบันว่าฟิลลิ่งลาลาก็ไปเรียนกับครูป๊อปแล้วก็ครูป๊อปนี่เก่งมากๆครับครูป๊อปก็ช่วยสอนตั้งแต่แรกจนจบให้ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะ
0: นะฮะก็ต้องไปเทรนกันเพิ่มเติมนะครับจนออกมาเป็นผลงานเพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลงที่ชื่อว่าน
2: อนน้อยวิทยาครับ
0: นอนน้อยวิทยาเพลงนี้มันเล่าถึงเรื่องราวอะไรอ่ะลูก
2: มันเล่าเหมือนแบบเราชอบคนคนนึงอะครับแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยหาแรงบันดาลใจในการไปเรียนเหมือนแบบคือปกติถ้าสมมุติเราพูดถึงโรงเรียนเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ไม่อยากไปเลยโอ้ตื่นอีกแล้วเดี๋ยวก็วันจันทร์อีกแล้วผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยหาแรงบันดาลใจในการไปเรียนนะ
1: ซึ่งนอนน้อยวิทยาเนี่ยมาละตั้งแต่เที่ยงคืน
0: ตั้งแต่เที่ยงคืนได้ฟังแล้ว
1: ของเมื่อวาน
0: เป็นสตรีมมิ่ง
1: แต่ว่า MV เดี๋ยวจะมา1ทุ่มเป็นยังไงบ้างพอเพลงออกปุ๊บเราขึ้นไปร้องที่โรงเรียนเลยไหมเช้านี้หรือยังไง
2: ใช่ครับเมื่อเช้านี้ผมไปร้องที่หน้าเวทีเลยฮะ
1: โ
0: อ้หน้าสดทงเลยนะ
2: หน้าสดทงเลยครับพอเขาลบธงชาติเสร็จแล้วค่ะนี่ก็มาน
1: อนวิทยาต่อเลย
2: รอแล้วนี่ครับนี่ที่ขึ้นมานี่ตอนนี้กำลัง
0: ไปบน
2: กับสารท่านจุกนะครับให้ประสบความสำเร็จของอาชีพศิลปินครับ
1: โอ
2: ้ใช่ครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะคนดูเยอะมากๆครับแล้วก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยให้กำลังใจกันได้ดีมากๆครับเสียงกี้คือดังกระหึ่มเลยฮะ
0: ไม่แล้วผมเห็นคุณด้วยนะเมื่อกี้คุณแจ็คกี้
1: คะ
0: คุณร่วมเล่น MV นี้ด้วย
1: อ๋อใช่ค่ะดิฉันก็นึกว่าเจอดิฉันในโรงเรียนน้องใช่ค่ะดิฉันเล่น MV กับน้องนอนน้อยวิทยาแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ดู MV เนี่ยตอนช่วง1ทุ่ม
0: ครับจริงๆแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยว MV เนี่ยได้ดูแน่นอน1
1: แน่นอน
0: แต่ว่าใครที่อยากดูโชว์น้องสดๆไปดูได้วันเสาร์นี้นะครับในงาน T-Day Music Playground นะครับครั้งที่24นะครับที่สตูดิโอรามคำแหง81ซึ่งนอกจากน้องพรีเมียร
1: ์
0: ยังมีศิลปินอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลนะครับคุณจิติมาเจือใจคุณสุภาชัยผ่องสวัสดิ์คุณอลิศคุณเจมส์เรืองศักดิ์คุณปนัดดาเรืองบุตรทัศน์กิติทัศน์นะครับคุณแดเนียลคุณเจนจิราคุณไข่มุกคุณเอสคุณบักฟ้าคุณออยคุณมาร์คพัทริศแล้วก็คุณมินนะครับยังมีวงคอมพาสแล้วก็คุณจ๋าพราวเพชรแล้วก็คุณบิวเจตวัฒน์และน้องอลาวีอีกด้วยนะครับยังเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรฟรีกันได้ที่ www.theconcert.com หรือว่าแอปพลิเคชัน The Concert ไปเจอกับน้องพรีเมียร์แล้วก็ศิลปินที่คุณรักกันได้นะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับสิงห์คอร์ปอเรชั่นและสุรพลฟู้ดนะครับ
1: สุดท้ายให้น้องพรีเมียร์ฝากเพลงตัวเองหน่อยนอนน้อยวิทยา
2: ครับก็ขอฝากเพลงนอนน้อยวิทยาด้วยนะครับคือผมตั้งใจกันมากพวกพี่โอ๊ตพี่อาร์ม
0: ที
2: มพี่จักกี้ด้วยทุกคนในกองทีมโปรดักชั่นทุกอย่างนี่คือตั้งใจกันหมดเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาฟังเพลงนี้นะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากครับแล้วก็คือวันนี้จะปล่อยแล้วให้ทุกคนรับชมรับฟังกันเวลา1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตที่พี่อาร์มนี่ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็อย่าลืมมากันด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ฝากไว้ด้วยครับกับซิงเกิลแรกของน้องพรีเมียร์ปรีนพบนะครับจัดจาก Move Record แล้วก็ Search Entertainment นะครับกับเพลงนอนน้อยวิทยา1ทุ่มวันนี้ทาง YouTube นะครับพรีเมียร์ Official TH นะครับแน่นอนมาวันนี้ทั้งทีมาพร้อมกับน้องเหมียวนี่นะครับเป็นมาสคอตคู่ใจของน้องพรีเมียร์ซึ่งเขาจะมาปรากฏตัวอย่างไรใน MV เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ว่าวันนี้บอกเลยพิเศษมากๆสำหรับแฟนๆข่าว3สีนี่จะเป็นโชว์ครั้งแรกในการออกทีวีกับเพลงนี้ของน้องพรีเมียร์นอนน้อยวิทยามอบเพลงมอบเวทีให้กับน้องพรีเมียร์เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
4: ่แอบไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
5: ได้สิ
6: มือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
7: เก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
8: ฟันผุเยอะเลย
9: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
10: บีบนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่พอแก
14: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
15: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
16: าสิไว้สวยที่อื่น
15: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
17: กลัวลงว่ากลับบ้านไป
18: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
19: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
20: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
16: ติดตามเรื่องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
21: เราเลยวันนี้
22: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้น

0: กลสุดพละอยู่ที่เอเล
1: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
2: carepes แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
4: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน
4: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน
3: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ
2: ์ติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ดิฉันซีฉัตรปวีรายงานตัวนะคะโลกยุค AI หมุนไวสุดๆทักษะเดิมที่เรามีไม่พอค่ะต้อง unlearn แล้วก็ relearn ใหม่นะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะซีมีข่าวดีจากทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเขาเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดชื่อว่า One Platform แหล่งรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่แจกให้เรียนฟรี967หลักสูตรจากเครือข่าย30แห่งค่ะจุดเด่นคือคอร์สทั้งหมดของเขาคัดมาแล้วค่ะว่าตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นสายเทคโนโลยีอย่าง Generative AI เอามือโปรค่ะมาสอนวิธีใช้ AI เพิ่มยอดขายให้ปังคอร์สเทคนิคการขายชั้นสูงสำหรับนักขายยุคดิจิทัลไปจนถึงทักษะการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือ Customer Centric เรียนจบนำไปปรับใช้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ทันทีเลยค่ะที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาคนทำงานเจ้าของสถานประกอบการหรืออยากเอาไปให้พนักงานพัฒนาตัวเองสามารถเข้าไปเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะถ้าใครอยากอัพสกิลตัวเองให้ทันโลกลองไปกดลงทะเบียนที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th สายเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฟังทางนี้เคยป่ะวางแผนเที่ยวมาอย่างดีพอไปถึงจริงฝนตกฟ้าไม่เป็นใจอุตส่าห์ไปดูฟูจิแต่เจอเมฆบางมองไม่เห็นอะไรเลยงานนี้ก่อนออกเดินทางค่ะขอช่วยเช็คสถานการณ์จริงสักนิดนึงผ่านทางเว็บไซต์โทมาริกิที่รวมกล้องไลฟ์คาเมราจากทั่วญี่ปุ่นให้ดูเรียลไทม์เลยค่ะโทมาริกินะคะเป็นเว็บรวบรวมไลฟ์คาเมรากว่า 1,300 จุดทั่วญี่ปุ่นแล้วนำมาปักหมุดปึ๊บในแผนที่เดียวกันอยากรู้ว่าชิบูย่าตอนนี้คนเยอะแค่ไหนฮอกไกโดอากาศเป็นยังไงฟูจิมองเห็นหรือเปล่าสนามบินฮานาดะนาริตะตอนนี้อากาศและบรรยากาศเป็นยังไงกดเข้าไปดูภาพจากกล้องเรียลไทม์กันไปเลยค่ะว่าเขาแต่งองค์ทรงเครื่องกันยังไงที่สำคัญเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนมือถือไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มใดๆค่ะเว็บนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับคนกำลังจะเที่ยวเพราะเราสามารถเช็คสภาพอากาศการจราจรความหนาแน่นของสถานที่ก่อนออกไปเที่ยวจริงเพื่อปรับแผนพร้อมรับกับสถานการณ์ได้เลยค่ะโทมาริกินี้ยังมีโหมดเวิลด์ที่ขยายกันมองเห็นไปยังประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะใครกำลังวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นลองเช็คสถานการณ์จริงก่อนออกจากโรงแรมก่อนบินกันได้ที่ tomaragi.me นะคะลองไปใช้กันดูค่ะ
1: คุณคุณศรีด้วยครับ
3: และก่อนปิดรายการไปวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาพบกับน้องพีเมียร์แล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆนะคะที่งานคอนเสิร์ตที่ Day Music Playground ครั้งที่24ที่ Live House at Search Studio รามคำแหง81ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะไปจับจองบัตรนะคะตอนนี้ลงทะเบียนรับบัตรฟรีกันได้แล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน The Concert และ www.theconcert.com ค่ะไปเจอกับน้องพรีเมียร์แล้วก็ศิลปินที่คุณรักได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคอนเสิร์ตดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ฟรีนะครับย้ำไม่มีการแบบต้องไปจ่ายค่าบัตรอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: เป
3: ็
1: นฟรีคอนเสิร์ตที่ Search Studio รามคำแหง81นะครับวันนี
3: ้
1: หมดเวลาของข่าว 3-4 แล้วนะครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม Day Hair และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสีไวท์เทนนิ่งนะครับรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิคลอเซตเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเป็นไปตามคาดนะคะวันนี้คนไทยเฮกันทั้งประเทศเลยน้องเนเน่รอยัลก็คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์มาได้สำเร็จค่ะคว้าเงินรางวัลไป1 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้หลายคนเริ่ม

0: ถามแล้วว่าน้องเนเน่เนี่ยจะเลือกรับเงินเป็นแบบเงินก้อนหรือว่าจะรับเงินเป็นแบบรายปีอันไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะคะแต่พาท่านผู้ชมย้อนไปดูวินาทีประวัติศาสตร์กันหน่อยค่ะนาทีที่พิธีกรประกาศว่าน้องเนเน่คว้าแชมป์รายการนี้ไปได้เจ้าตัวนี่ถึงขั้นเข่าทรุดลงไปเลยอ่ะลองดูค่ะ
1: The AGT Champion and the winner of $1 million is

ใจหายใจคว่ำกันเลยนะคะน้องเนเน่นี่ถึงกับเข่าทรุดลงไปเลยค่ะพาท่านผู้ชมย้อนไปดูก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญนะคะน้องเนเน่มีโอกาสได้ขึ้นโชว์ร่วมกับวงร็อกในตำนานอย่าง Linkin Park ด้วยโชว์ที่ทุกคนรอคอยก็คือ The Emptiness Machine ค่ะซึ่งน้องเนเน่ก็ถ่ายทอดบทเพลงร่วมกับวงนี้ได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยแล้วสมาชิกของวงนะคะทั้งนักร้องนำนักดนตรีก็อวยพรบอกขอให้น้องเนเน่โชคดีนะเนเน่เก่งมากจากนั้นรายการก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆช่วงประกาศผลผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบท็อป5ก็จะมีคุณวอรอนิก้า100 Fingers Royal Racer คุณจีโน่แล้วก็น้องเนเน่ Royal นะคะทีนี้รอบถัดไปคือท็อป2คนสุดท้ายปรากฏว่าน้องเนเน่ก็ผ่านเข้ารอบไปพร้อมกับคู่แข่งก็คือจีโน่ค่ะที่สุดแล้วพิธีกรก็ประกาศผลโหวตก็เป็นชื่อของน้องเนเน่รอยัลนะคะคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026กลายเป็นคนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จหลังประกาศผลน้องเนเน่เธอก็ดีใจมากแล้วก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะคะพร้อมกับคลิปนาทีที่เธอคว้าแชมป์มาได้แล้วก็บอกว่า Cannot to speak Thank you everyone แปลว่าฉันพูดไม่ออกจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนของน้องเนเน่กันบ้างนะคะโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงก่อนนี่ประกาศผลนี่ตื่นเต้นกันมากเลยโรงเรียนก็จัดทีวีจอใหญ่มาให้นักเรียนผู้ปกครองคุณครูเนี่ยมาลุ้นติดขอบจอไปพร้อมๆกันเอาลองดูบรรยากาศเลยค่ะ

0: ฮกันทั้งโรงเรียนเลยนะคะดีใจมากๆเลยขณะที่นักข่าวได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณครูก้องด้วยคุณครูก้องเป็นเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตครูก้องเนี่ยเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่นะวันนี้ก็เปิดใจกับนักข่าวนะคะหลังจากที่รู้ว่าน้องเนเน่คว้าแชมป์ AGT มาได้ครูก้องบอกว่าภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากเลยดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยจริง
1: ๆโอ้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องเนเน่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
0: อีกคนหนึ่งที่ก็เรียกว่าดีใจแบบสุดขีดเหมือนกันนะคะก็คือคุณยายแก้วค่ะวันนี้นักข่าวไปที่บ้านคุณยายนะคะคุณยายของน้องเนเน่แล้วก็มีคุณป้าปทุมอยู่ด้วยสองท่านก็เกาะขอบจอเชียร์หลานแม้ว่าจะดูผ่านมือถือนะท่านผู้ชมพอผลประกาศเท่านั้นแหละคุณยายนี่ถึงกับดีใจน้ำตาไหลป้าทุมก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยายบอกว่าเลี้ยงเนเน่มาตั้งแต่เด็กดีใจมากเลยที่หลานคว้าแชมป์โลกมาได้เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ยายจะไปภูเก็ตแล้วหลังปีใหม่จะจ้างมโนรามาแก้บนที่ชะอวดด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะแม้ว่าท่านจะอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นายกชื่นชมความสามารถมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จความภาคภูมิใจของคนไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะคุณพลอยทะเลค่ะก็บอกว่ารัฐบาลขอแสดงความยินดีด้วยรวมไปถึงครอบครัวผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมเปิดพื้นที่สนับสนุนโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาความสามารถแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศต่อไปใน

0: อนาคตได้พักกันก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: วิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนจ่ายซับเฟอร์เจอกันชิ้นทางมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
3: ่จับตาทิศทางและบทบาทกลุ่มบริกส์โอกาสเศรษฐกิจและธุรกิจไทยเปิดพื้นที่แข่งขันในเวทีโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี24กันยายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
4: พลังโซเชียลพลิกวิกฤตฟาร์มจระเข้เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
0: นะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6แล้วจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่ของไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ยังคงมีการระบายน้ำสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องก็ทำให้พื้นที่จังหวัดอยุธยานะคะก็คืออำเภอบางบานแม่น้ำน้อยบริเวณสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นี่ท่านผู้ชมลองดูภาพในพื้นที่นะขณะที่กรมชลประทานนะคะระบุว่ายังคงการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยส่วนที่สภาค่ะวันนี้ก็มีการตั้งกระทู้สดหารือเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดอยุธยาส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่หารือก็จะมีคุณกรวีส.ส.อ่างทองตั้งคำถามที่กรมชลปรับแผนระบายน้ำจาก600กว่าลูกบาศก์เมตรมาเป็นเกือบ 1,800 ลูกบาศก์เมตรทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วก็ฝากปภ.แจ้งข่าวให้ประชาชนเตรียมตัวด้วยส่วนอีกคนนึงคือคุณคงกฤษส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยนะคะก็บอกว่าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานมีปัญหา
6: 2-3 เดือนที่ผ่านมากรมชลประทานเพิ่งมีการประกาศให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งแต่วันนี้กลับมีน้ำท่วมฉับพลันมีฝนตกเป็นจำนวนมากในหลายๆพื้นที่ภาคกลางนี่คือความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ใช่หรือไม่นี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
0: ขณะที่คดีหลอกลงทุน Forex นะคะวันนี้ DSI ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว34คนจำนวนนี้มีคุณภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนรวมถึงคุณฟิล์มรัฐภูมิด้วยถูกฟ้องในข้อหาความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันฟอกเงินค่ะคุณฟิล์มให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่กังวลอะไรส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการส.ส.ภาวุฒิก็บอกว่ามาในฐานะคนธรรมดาไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องค่ะ อีกหนึ่งคดีสำคัญนะคะก็คือคดีที่สจ.โต้งท่านผู้ชมน่าจะจำได้ถูกยิงที่บ้านพักของโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีค่ะปรากฏว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตโกธรและลูกน้องอีก3คนคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลย8คนค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต4คนคือนายธนะสรัญกรนายศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่รับสารภาพ

ทราบว่ายิงสจ.โต้งส่วนนายอภิสิทธิ์เจอขม่าวดินปืนที่ตัวและเป็นคนให้การกับตำรวจว่าโกธรเป็นคนสั่งการถ้าสจ.โต้งมาที่บ้านให้ฟาดมันเลยคนสุดท้ายก็คือโกธรก็ไปเจอขม่าวดินปืนและรับว่าใช้ปืนลูกซองของนายศักดิ์สิทธิ์ยิง3นัดก็เชื่อได้ว่าทั้ง4คนร่วมกันกระทำความผิดแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษกึ่งหนึ่งคงโทษจำคุกตลอดชีวิตชดใช้สินไหมทดแทน 81,400 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีจำเลยอีก4คนศาลยกประโยชน์ให้เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะคะหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าววันนี้ตามต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: แม่จะไปไหนครับแม่

ผมไม่ได้ตั้งใจ

0: ครับ
1: กวินเดี๋ยวรอแม่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะขนมตัวอย่างเนี้ยไปส่งที่ร้านพระอ่อนก่อนแล้วก็อย่าไปเล่นไหนไกลล่ะ
0: ครับ

0: กวินแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มาเล่นริมถนนถ้าลูกยังดื้อแบบนี้อีกนะแม่จะลิฟต์สเก็ตบอร์ดไม่ให้เล่นเดือนนึงเลยนะ
1: หนูไม่เอาอ่ะครับ
0: ไปรอที่รถป่ะเดี๋ยวแม่จะไปเก็บให้เอง
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บให้

0: ให้แม่ตาย
1: ผมจะไม่แม่ตาย

0: แม่มาทำอะไรที่นี่ครับแม่คิดจะทำอะไรอ่ะ
1: อีเปมิกาสบายดีไหมอีเพื่อนทรยศ
0: แม่แม่จะมาโวยวายอะไรกับหลุมศพคนตายเลยครับกลับบ้านเถอะ
1: ไปแกไม่เห็นหรือไงขนาดมันตายอยู่ในหลุมอ่ะยังมีคนเอาดอกไม้มาให้มันเลยยังสดแล้วก็ยังใหม่อยู่

ใช่ไหม

0: ิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture.For better low-light photography and creative control.

0: to the moon, come back and ask, what's next?
1: สนับสนุนโดยรถดี M150
2: พกแก่คนเดียว
3: แม่ต้องหยุดก่อน
2: พกแก่คนเดียวทำกับฉันคนเดียวยังไม่พอแกยังทำกับลูกฉันนี่ลูกชายแกแย่งคนที่ลูกชายฉันรักแย่งทุกอย่างไปจากเธอคริสสักวันลูกแกต้องตายเหมือนแกฉันจะเป็นคนฆ่ามันเอง

0: แม่แล้วครับแม่ใจเย็นๆก่อนนะแม่นะไปน่าจะทำอะไรอีกกับแม่แม่อย่านะ
1: ถ้าฉันไม่มีความสุขก็อย่าหวังเลยก็จะได้นอนสบายใจ
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะทำบ้าอะไรของเธอฮะ
1: แค่นี้มีน้อยไปได้ซ้ำฉันอยากขุดกระดูกขึ้นมาแล้วเอาแบบประจานว่านางนี่มันแย่งคนที่ฉันรัก
2: เปมิกาไม่เคยแย่งใครทั้งนั้นฉันต่างหากล่ะฉันไม่เคยรักเธอไม่ว่าจะมีเปมิกาหรือไม่มีฉันก็ไม่รัก
3: ฉันยอมเธอทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากไล่กับเล็กฉันทางธุรกิจเป็นเพราะว่าเห็นแก่ชาคริตอย่าทำให้ฉันหมดความอดทน
4: คุณไม่เคยรักฉันอยู่แล้วนี่จะปล่อยฉันไว้ทำไมฆ่าฉันเลยสิฆ่าฉันเลย
2: ท้าฉันนะอย่าท้า
5: แดดปล่อยแม่เดี๋ยวนะครับ
6: คุณพัชรินทร์ดื่มมาเยอะครับเลยคุมสติไม่อยู่แม่ใหญ่อย่าถือสาเลยนะครับอย่างน้อยก็เห็นแต่คุณชาคริต
5: อย่าแดดนะปล่อยแม่นะครับ
2: พาแม่แกกลับบ้าน
5: ไปไป
7: ไหวไหมแม
4: ่ปล่อย
0: แม่แม่หยุดสร้างปัญหาสักทีเถอะแม่คนเดียวทำแดนทำให้เธอคือวุ่นวายไปหมดเนี่ย
1: นี่เก็บกล้าขึ้นเสียงกับแม่เหรอเห็นไหมชาคริตเธอทูลบูชาคุณขนาดไหนแล้วคุณตอบแทนชาคริตยังไงชาคริตรักคุณขนาดนี้คุณเคยรักลูกตอบบ้างไหมไม่เลยคุณไม่เคยรักชาคริตเลยเพราะว่าคุณมีลูกของคุณเองลูกฉันก็เลยกลายเป็นหมาหัวเน่าไม่ว่าชาคริตจะทำดีขนาดไหนก็เป็นได้แค่สัตว์เลี้ยงที่คุณเอาไว้ใช้งานแต่ไม่ใช่ลูก
5: แม่
1: หรือว่าแกไม่ได้รู้สึกเหมือนที่แม่พูด
2: ไม่ว่าจะชาคริตหรือมาร์กก็เป็นลูกของผมทั้งนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นคุณก็บอกฉันมาสิว่าทำไมชาคริตถึงไม่ได้ขึ้นเป็นนายใหญ่ต่อจากคุณ
2: คุณต้องการ
1: ความจริงเหตุผลที่แท้จริงบอกฉันมาสิว่าทำไมชาคริตถึงไม่ได้ขึ้นเป็นนายใหญ่ของนิราโคที่ชาคริตไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะชาคริตไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
1: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
2: สนับสนุนโดย
3: พลังฟ้ารวมทุกกลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ได้ไหมครับ
5: Formos Omega 369
7: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
8: ินอาจารย์ก่อนดิเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
0: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
11: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับ Momix Power 799บาท
12: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลย2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
11: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
12: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบ Momix นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำบางครั้งมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดใบมีดของเขาใบมีดสี่แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
11: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
12: ๊กแข็งมากนะคือปกติถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
11: ถูกต้องค่ะ
12: แต่ว่าอันนี้สำหรับ Momix ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
11: ่
12: ะ
11: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
12: ให
11: ้พร้อมกดเบอร์1ให้ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียด
12: จริงๆแบบนี้เหรอคะ
11: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
12: เร็วมาก
11: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
12: ้นี่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
11: นี่คุณผู้ชมครับผม
12: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
11: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผมนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
12: ต่อนาที
11: ในวันนี้นะ
6: ะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
12: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
6: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
12: ปกติดิฉันนั่งสับอะนานมากคุณฮายกว่าจะทำเสร็จสเตชันเนี้ยกว่าจะสับหมูเสร็จอะอย่างน้อยต้องมี10นาที
6: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
12: อ่ะได้แล้วจะได้เขาเสร็จแล้วเหรอ
6: คุณผู้ชม
12: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
6: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมุมกล้องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมากโอ้นี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3เครื่อง
12: 799บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์พาวเวอร์ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
6: อ่ะถูกต้อง
12: เลยว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
6: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
12: ถั่วน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
6: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
12: ค
6: ุณไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
12: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
6: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
12: แล้วว่า
6: เดี๋ย
12: วเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
6: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี้แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือว่าเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
12: pause
6: นะฮะ pause 2ทีเสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย

0: 7วิพอ
1: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
0: 7วิพออันเนี้ยคือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
1: ไวมาก
0: คุณผู้ชมหลักวินาทีอ่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่มั้ยมันจะมีไอพีคมันจะมีไอกระเทียม
1: อุ๊ย
0: มันต้องพร้อมกันโ
1: อ้ดูสิละเอียดมากเลย
0: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผม
1: แล้วอันนี้คือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
0: โอ้คุณผู้ชมครับ
1: พริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
0: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
1: อุ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
0: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้ texture
1: จริง
0: ปั่นแค่7วินาทีคือแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
1: แล้วเราชอบ
0: ไป15วิไหม
1: อ่ะแล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
0: วันนี้เครื่องหมดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโถสแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
1: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
0: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับโมมิกพาวเวอร์อัพครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ021-6132-33หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
1: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์โมมิกซ์พาวเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
0: ใช่
1: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
0: บ
1: จุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
0: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชมการรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
1: ใช่
0: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มากดตอนนี้ได้เลยครับ
1: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ021-6132-33หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย

0: ทำไมเข้ามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงอะรู้ไหมว่าพี่เกือบจะพลั้งมือฆ่าเบลไปแล้วอะถ้าพี่ยังมือไม่ทำจะทำไงอะ
1: เบลขอโทษค่ะพี่ชายคือเบลคิดว่ามันมีโจรขึ้นบ้านนะคะเบลไม่รู้ค่ะเบลขอโทษนะคะ
0: เกือบจะฆ่าเบลไปแล้วอะ
1: พี่ชายคะพี่เป็นอะไรคะ

0: พี่ขอโทษพี่ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรค่ะ

0: ริตไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะชาคริตไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของคน
1: แดดบอกผมว่าสิ่งที่แม่พูดมันไม่ใช่เรื่องจริงแดด
2: ชนคนแล้วไม่ขอโทษไงวะ
3: เป็นกู

0: อย่าเปิด
1: ค่ะค่ะไม่เปิดค่ะ
0: พี่อยากอยู่คนเดียว
1: ให้เบลอยู่เป็นเพื่อนพี่ชายก่อนนะคะ
0: พี่ไม่เป็นอะไรกลับไปได้แล้ว

0: องไห้ทำไมคะ
1: ไม่มีอะไร
0: พี่ชาย
1: กลับไปได้แล้วเบลกลับไป
2: เบล
3: เป็นอะไรเปล่า
0: พี่ร้องไห้อยู่ถ้าพี่ไม่ยอมรับเบลจะไปเปิดไฟนะคะ
3: บอกว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไร
0: พี่ชายคะเบลเป็นห่วงพี่นะคะ

0: มาเป็นห่วงพี่ทำไม
1: ก็พี่เป็นพี่ชายเบลถ้าพี่มีปัญหาหรือว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรน้องสาวก็ต้องเป็นห่วงสิคะ
0: แค่พี่รู้ว่าเบลเป็นห่วงพี่ก็ดีใจมากแล้วว
2: ันที่เธอไม่มีผู้ใดอยากเข้าไปเคียงข้างกาย

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: มิวเป็นไรอ่ะ
6: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
5: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: Bell
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
2: สาม
1: ย
2: ังให
1: ้คุณกลับมาวันแม
0: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: เดี๋ยวปีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามัลโปรเทค
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่ต้องซ่อนไว้ลึกแค่ไ
8: หนภาพยังชัดไม่เคยสนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: พี่อย่าเพิ่งไล่เบลเลยค่ะให้เบลอยู่เป็นเพื่อนพี่ชายก่อนพี่จะเล่าหรือไม่เล่าก็แล้วแต่พี่เลยนะคะเบลจะไม่เสาสีแต่ว่าถ้าพี่เล่าก็จะดีมากเลยค่ะคิดซะว่าเบลเป็นเขียงไม้เก่าๆก็ได้ค่ะ
1: เขียงไม้
0: ใช่ค่ะเป็นเขียงไม้ให้พี่อิโต้สับๆๆระบายให้หมดเลยค่ะเขียงไม้นี้จะไม่ขื่อไม่อือจะไม่เอาไปบอกต่อด้วยจะฟังจนกว่าพี่อิโต้หายเครียดเลยค่ะ
1: บ้าอะไรเปรียบเทียบเลยเป็นเขียงไม
0: ้ทำไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้

0: ไม่ต้องเก็บหรอกเวลปล่อยไว้งั้นแหละ
1: คนที่ไหนเขาคุยกับเขียงล่ะคะ
2: แล้วเขียงที่ไหนพูดได้ฮะทำไมถึงตู้เก่งนักอะ
1: เบลไม่รู้ว่าพี่ชายเครียดเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเบลเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่นะคะ
2: เข้าใจว่าอะไร
1: เบลก็มีเรื่องที่บอกใครไม่ได้เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องที่เบลกลัวมากกลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วผลมันจะเลวร้ายแล้วเบลจะรับความจริงไม่ได
2: ้ก็เลยพยายามลืมพยายามไม่คิดถึงมันแต่สุดท้ายยังไงก็ลืมไม่ได
1: ้แล้วก็ภาวนาว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิด
2: อย่างน้อยขอแค่ให้พี่ได้รับการให้อภัย
1: ให้อภัยพี่ชายคะเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่เครียดตลอดเวลาพี่ไม่ต้องขอโทษนะคะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอค่ะ
2: พี่กำลังทำอยู่กำลังพยายามแก้ไขทุกอย่าง
1: เยี่ยมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเบลขอให้คาถาพี่ชายใช้แก้ปัญหาได้ไหมคะ
2: คาถาอะไร

ม่ว่าโลกจะเลวร้ายแค่ไหนก็ต้องยิ้มสู้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกอยากยิ้มแต่เราก็ต้องยิ้มไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ดีเองนี่เรื่องจริงนะคะเบลไม่ได้ขี้โม้ยิ้มไว้ค่ะปล่อยแล้วนะเอ๊เก่งมากค้างไว้แบบนี้นะคะไอ้ไปเปล่า

0: พี่ชายไม่ต้องไปส่งเบลหรอกค่ะเบลกลับเองได
1: ้มันดึกแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งแหละ
0: เบลไม่อยากให้พี่ชายลำบากอะค่ะ
1: พี่ไม่ลำบาก
2: คุณเบลนึกว่ากลับบ้านไปแล้วนี่แอบเข้าไปข้างในเหรอครับ
0: ก็คนเฝ้าไม่อยู่นี่คะ
2: จริงๆแล้วพวกเราเห็นว่าคุณเบลเนี่ยดูมีธุระด่วนมากๆเพราะคุณเบลเนี่ยดูร้อนใจมากๆพวกเราสองคนเนี่ยก็เลยเข้าไปไงครับ
3: ใช่เลยครับได้คุยธุระกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: มีธุระอะไรพี่อ่ะ
0: จริงๆเราก็มีธุระจะรบกวนพี่ชายแหละค่ะคือว่าพี่ชายจะได้เจอนายน้อยไหมคะ
3: เพิ่งจะมีนัดมาเลยครับหัวหน้าใหญ่ในครัวเนี่ยเพิ่งให้คนโทรมาแจ้ง

0: ว่าท่านอยากเจอเชฟกวินพรุ่งนี้เช้าที่โรงแรมมิราเคิลครับ
1: งั้นก็น่าจะได้เจอในน้อย
2: ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเบลขอฝากจดหมายให้ในน้อยหน่อยนะคะแต่พอดีว่าวันนี้เบลไม่ได้เอาจดหมายมาค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแวะเอามาให้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
5: ทำ
4: ย
5: ัง
4: ใครจะคุ้นแบบวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
7: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
8: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
9: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
8: ่เบกกิ้งโซดา
6: เช็คความเข้ากันได
10: ้เลิกแล้ว
6: ของรสนิยมทางเพลง
10: เลิกแล้วค่ะ
11: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
12: 9โมงแดนนี่มัน8โมงครึ่งแกจะบ้าเหรอฉันต้องทำงานแล้วฉันจะไปสะกดรอยตามพี่ชายให้แกได้ยังไงเบล
13: แกทำงานโรงแรมแกแอบเข้าไปได้มากกว่าฉันนะแกต้องช่วยฉันนะบอลนี่ถ้ารู้ว่านายน้อยคือใครแล้วเนี่ยฉันจะได้เลิกกันบ้างไงแกก็ชอบบอกมันน่ารำคาญที่ฉันเพ้อไม่ใช่หรอ
12: นี่แกกะจะให้ฉันถูกไล่ออกจากฝ่ายขายตั้งแต่วันแรกที่บรรจุเลยหรือไงวะ
13: นี่เดี๋ยวฉันพาแกไปเลี้ยงหมูกระทะเลยดีไหม
14: โอเคเพื่อนเพื่อนหมูกระทะฉันจะตามไป
13: Thank you นะ

0: บลแกฉันตามไม่ทันแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะโอ๊ยแกตามไม่ทันอ่ะเร็ว
1: นี่ทันอะไรวะ
2: สวัสดีครับคุณเบล
0: พี่เจเจพี่เจเจคะพี่ชายจะเจอนายนอนหรือยังคะเบลขอคุยกับพี่ชายได้ไหมคะ
2: ครับฮัลโหลนี่พี่กำลังจะไปเจอนายน้อยนี่ไง
3: น้องเบลไม่ต้องลุ้นมากนะ
2: เดี๋ยวพี่ส่งจดหมายถึงมือเนี่ยแล้วพี่
3: จะส่งข้อความไปบอก
0: ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชายแล้วฉันห่วงเวลาให้แกได้แค่นี้นะบอลแกต้องไปให้ทันนะ
4: ที่ฉันมาในวันนี้ก็เพราะนายบอกว่ามีวิธีที่ทำให้เราทั้งสองคนแฮปปี้กันได้ก็หวังว่าฉันจะเชื่อใจทุกคนนะคุณมา
5: คุณต้องช่วยผมด้วย

0: ี่ชายนัดกับพี่หมวยหัว
1: สะกดรอยตามลูกพี่ฉันทำไมนี่เธอถ้าสะกดรอยตามลูกพี่ฉันทำไม
2: ฉันเนี่ยนะสะกดรอยตามลูกพี่นายเพื
1: ่ออย่ามาเฉยฉัย
2: ปล่อย
1: ไม่ปล่อยจนกว่าจะตอบ
2: ฉันไม่ได้สะกดรอยตามลูกพี่นาย
1: โกหก
2: ฉันสะกดรอยตามนายต่างหาก
1: ฮะอะไรนะ
2: ก็ที่ฉันตามลูกพี่นายเพราะว่าฉันอยากเจอนายอ่ะ
1: อยากเจอฉันอยากเจอทำไม
2: คุณไม่รู้ตัวเลยหรอป้าฟงว่าคุณน่ะน่ารักคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าฉันน่ะคิดอะไรกับคุณ
1: อย่ามานยางฉันเนี่ยมีแฟนมาเยอะฉันดูออก
2: ดูออกจริงหรองั้นช่วยดูให้หน่อยสิว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรกับคุณ
1: คิดไม่ดีชัวร
2: ์นี่ฉันเนี่ยนะจะคิดไม่ดีกับคุณไม่ใช่เลยเพราะว่าสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้เนี่ยเขาคัน
1: ชั่วเลย
2: โอ๊ยหน้ามืดเหรอคะ
1: มืดอะไรล่ะไอ้แผลจี๊ด
2: โอ๊ยมีน่ารักเลยอ่ะบ๊ายบาย
1: แกเนี่ยไม่น่ารักโอ้

0: นายน้อยพาเหมยหัวกับมาหาฉันได้เก่งมาก
1: ผมกับคุณหนูยางมีเรื่องจะต่อรองกับเจ้าสัวครับ
0: มีอะไรก็ว่ามา
1: ผมอยากขอเวลาให้คุณหนูยางได้พิสูจน์ตัวเองครับ
0: พิสูจน์อะไร
2: ก็พิสูจน์ให้ป้ายเห็นไงว่าเหมยสามารถดูแลอย่างกรุบได้โดยไม่ต้องมีผู้ชาย
0: ไม่มีทางเป็นไปไม่ได
1: ้เอาอย่างนี้ดีไหมครับให้คุณหนูยางร่วมทำโรงแรมที่ภูเก็ตกับผมเพราะว่าที่ภูเก็ตเองเนี่ยเจ้าที่ก็แรงได้แบบพัทยาถ้าคุณหนูยางผลักดันโปรเจกต์นี้สำเร็จโปรเจกต์อื่นๆของยางกรุ๊ปก็น่าจะธรรมดาไปเลยจริงไหมครับ
0: ไร้สาระ
2: ป้าป้ากลัวเหมยทำได้ใช่ไหมป้ากลัวแพ้ผู้หญิงใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ได้กลัวแต่ป้ารู้ว่าแกไม่มีทางทำได
2: ้ป้าอย่าลืมนะที่อย่างกูประสบความสำเร็จทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะมีเหมยเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดป้ารู้จักป่ะเหอะการตลาดอ่ะ
0: นี่อย่ามาดูถูกป้านะถึงป้าไม่เรียนสูงอย่างแกนะแต่ป้าทำมันจนมันเข้าเลือดป้าไปแล้วเข้ากระดูกไปแล้วซึมอยู่เว้ยซึมอยู
2: ่ขี้คุย
0: เฮ้ยมึงจะห้ามป้าต่อหน้าคนอื่นอย่างนี้ได้เหรอฮะ
2: ขี้คุยจริง
1: ตกลงว่าเจ้าสัวกลัวแพ้ที่

0: ไม่ได้กลัวโว้ย
1: ถ้าปาไม่ได้กลัวแล้วปาก็ยังมั่นใจว่าตัวเองเก่งนักหนาเนี่ยปาก็ลองให้เหมยทำงานพิสูจน์ตัวเองดูสิเอาพวกผู้ชายที่ป้าเล็งไว้อะมาทำงานแข่งกับเหมยดูคอยดูนะเหมยจะพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าเหมยเก่งกว่าผู้ชายทุกคนรวมทั้งป้าด้วย
0: เอาอีกแล้วนั่นดังเฮ้ยนี่ขอหน้าคนอื่นนะดูถูกป้างี้ได้เหรอฮะหวดดีนะได้ให้ทำก็ได้แต่ถ้าแกพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่แกต้องแต่งงานกับผู้ชายที่ป้าหาให้
2: ผมขอเป็นผู้ชายคนนั้นนะครับถ้าคุณหนูยังพิสูจน์ตัวเองไม่สำเร็จผมจะขอแต่งงานกับคุณเนี่ย
0: ได
1: ้แต่ถ้าเหมยทำสำเร็จต่อไปนี้ป้าห้ามบังคับเหมยแต่งงานไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้น
0: โอเค
1: ป้าพูดแล้วนะคืนคำอ่ะเห่าบ๊อกบ๊อก
0: นั่นเหมยนี่ว่าป้าเป็นหมาเหรอ
1: ป้าขึ้นขึ้น
0: ขึ้นสิ
1: เดี๋ยวความดันขึ้นนั่งนั่งลงป้า
0: เป็นแม่ว่าไงวะ

0: หัวหน้าไปโดนอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซตแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: หอม
5: อะไร
4: ถั่วอยาก
5: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: แค่ขบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท
8: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
9: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
8: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
8: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
12: เทวดา

0: ขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: ผมพาเบลมาที่นี่ทำไมอ่ะ
1: เบลถ้าเบลไปมิราเคิลนะเบลก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีสู้เรามาเรียนเต้นแล้วก็รอฟังข่าวไม่ดีกว่าหรอนี่เราไม่ได้เรียนเต้นขนาดแล้วนะ
2: ฮัลโหลแกเป็นไงบ้าง
3: ไม่ต้องเศร้านะแกไม่เห็นหน้าตอนเข้าไม่เป็นไรตอนออกต้องได้เห็น
2: นี่ฉันลาหัวหน้าเพื่อแกเลยนะ
3: ยังไงอ่ะวันเนี้ยก็ต้องเห็นหน้าหน่อยๆให้ได
2: ้จริงนะแกเพื่อนรักขอบคุณมากเลยนะ
1: นายเบลคุณเรื่องหรอ
2: ยังค่ะแต่ว่าบอลบอกว่าจะเฝ้าดูให้ทั้งวันเลยอ่ะ
1: มันต้องอย่างนี้ดิบอลลูนนะเบลไปขยับแข้งขยับขากันหน่อยไหมไป

0: แล้วแกเชฟก็วิ่งออกมาคนเดียวกับพี่หมายห่วงอ่ะแต่ไม่เห็นนายน้อยเลย
1: มีแต่เชฟกับวิ่งกับหมายห่วงไม่มีนายน้อย
0: แป๊บนึง
1: นะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ
0: แผนนายมันสุดยอดจริงๆอ่ะขอบใจมากนะเพื่อน
1: เพื่อน
0: อืมใช่สินายชงเก่งขนาดนี้นะก็เป็นเพื่อนฉันอยู่แล้วแต่เป็นได้แค่เพื่อนนะห้ามคิดทะลึ่งนะเว้ยนายอุตส่าห์ช่วยฉันอะถ้ามีอะไรที่ฉันทำได้บ้างนะบอกเลยนะเพื่อนคนนี้จัดให้
1: แต่น้อยครับคุณเบลโทรมาครับโหลน้องเบล
2: สวัสดีค่ะพี่ชายคือว่าพี่ชายส่งจดหมายให้นายน้อยหรือยังคะ
1: ส่งถึงมือแล้ว
3: นายน้อยก็อยู่ในห้องประชุมนั่นแหละแล้วพี่ก็ให้เขาในห้องประชุมเลย
1: นายน้อยออกจากห้องประชุมไปแล้ว
2: อ๋อนายน้อยออกจากห้องประชุมแล้ว
4: นายน้อยออกจากห้องประชุมแล้ว
2: ห้องประชุมนี่นายน้อยออกจากห้องประชุมจริงๆหรอครับพี่ชาย
1: ต้องเบลถามทำไม
4: เบล
2: ไปมิเลเคิลค่ะเบลอยากรู้ว่าทำไมนายน้อยถึงทำตัวลึกลับขนาดนี้
4: เบลพี่ป๋องว่านะนายน้อยเขาไม่ได้ลึกลับอะไรหรอกเขาอย่าไปรู้แหละถ้าไม่สะเพร่านะก็ต้องแอบมองผู้ชายอยู่แน่ไม่งั้นก็ต้องรู้แล้วว่านายน้อยไปไหนพี่ว่านะเราไปลุมด่าอย่าไปรู้กันดีกว่าไอ้พวกนี้มันเหลือขอเดี๋ยวพี่โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยดีกว่าโดนโดนเร็ว
5: เมื่อคืนกูแพ้มึงในสนามแต่ชีวิตจริงกูไม่เคยแพ้ไว้กระจอก
2: อย่าทำพี่จอร์ด
0: พี่จอร์ด
4: โอ้ย
0: โอ้ยมึง
5: เ
0: บล
5: เฮ้ยไม่ใช่เรื่องอย่ายุ่ง
2: แล้วมันเรื่องอะไรล่ะ
5: เรื่องอะไรอ่ะเมื่อคืนนี่เจ๋อเนี่ยมันชนะเราในสนาม แล้ววันนี้มันก็จงใจมาขี่รถมอเตอร์ไซค์เย้ยเราอย่างเงี้ยมึงต้องโดนกระทืบเว้ย
4: ไม่จะขี่มาย่อเย้ยอะไรเลยก็ขี่มาหาข้าวกินเฉยๆจ้ะ
2: เอ้าแค่นั้นเองเหรอ
4: เอออ
2: ่ะถ้าพี่จอร์นเนี่ยทำให้พวกพี่เข้าใจผิดว่ามาย่อเย้ยเงินก็ให้พี่เขาขอโทษแล้วก็แยกย้ายกันตกลงไหม
6: ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงหลบไป
2: ไม่หลบ
6: อ่ะ
2: ถ้าพวกพี่จะทำตัวเป็นอันธพาลลุมทำร้ายพี่จอร์นแบบนี้เบลก็จะไม่หลบ
5: จะเอาใช่ป่ะฮะจะเอาหัวไม่หลบอ่ะ
6: เฮ้ยอย่าตัดต้องลงเบล
0: นี่นายนายอยากให้ฉันไปพูดคุยอะไรกับพ่อของนายบ้างวะฉันหมายถึงนายใหญ่อ่ะ
1: ไม่จำเป็นนิกไม่สนใจหรอกว่าคุณกับผมจะรักกันแค่ไหนเขาสนใจแค่ว่าคุณต้องแต่งงานกับผม
0: ทำไมอ่ะ
1: คงอยากให้มิเรเคิลยิ่งใหญ่มากกว่านี
0: ้แค่นี้ยังยิ่งใหญ่ไม่พออีกหร
6: อฮะไอแอดแกอยากให้พวกมันแต่ต้องคุณเบลเด็ดขาดเข้าใจไหม
1: เกิดอะไรขึ้นกับเบล
0: เอ้า
4: เฮ้ยนายน้อยนายน้อยครับ
6: มาเลย
2: เฮ้ย
7: พาคุณเบลหนีไปก่อนตรงนี้ผมจัดการเอง
8: โอ้ยมาเลย
9: ต้องเก่ง
6: เบลไปเถอะไป

ครับการันลงไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ยหยุด
1: พี่จ
0: อนน้าน้องเบลมานี่อย่าไปช่วยมัน
1: พี่ปองหยุดช่วยทิดก่อนดิ
0: เอ้าก็มันทิ้งพี่ก่อนนะเบล
1: พี่ปอง
0: ไอ้จอนโอ้ยนี
2: ่
0: ไม
2: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ไอ้จอนพาเบลหนีไป
3: ครับ
0: อ้าวเบลไม่อยู่แล้วพี่ไปเอาไงเนี่ยไปไป
4: ยศเดี๋ยวกูยิงไส้แตกเก่งนักกับมึงอ่ะฮะ

0: ากช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้น้องเนเน่รอยัลเนี่ยกำลังอยู่ในบรรยากาศแต่งกิ้วปาร์ตี้ม่วนมากๆเลยทั้งคุณพ่อ

0: พ่อคุณแม่แล้วก็คนไทยนับร้อยคน
1: ค่ะ
0: นี่คือการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครับคุณผู้ชมครับเนเน่รอยัลครับก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นนี้คือซีซั่นที่21คว้าเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐเดี๋ยวจะให้ได้ดูบรรยากาศกันเต็มๆตั้งแต่แรกเลยครับจริงๆวันนี้อยากจะยกรายการให้เนเน่ไปเลยอ่ะคือมันเป็นความภูมิใจแล้วก็ความดีใจของคนไทยอีกครั้ง
1: แล้วมันดูซ้ำกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเนาะ
0: แล้วก็ขนลุกกันทุกรอบครับคุณผู้ชมแต่อยากจะให้ดูภาพ Thank you Party ก่อนคือหลังจากที่คว้าแชมป์สำเร็จนะครับทาง CP เขาจัดงานให้เป็นงาน Fan Meet Nene X Ozone Thank you Party by CP ครับอย่างที่บอกว่ามีคนไทยไปรออยู่เนี่ยร่วมจะแสดงความยินดีเป็นร้อยคนหนึ่งในผู้ที่เดินทางไปร่วมงานก็คือเจ้าของเพจร้านเด็ดอเมริกาแลนด์อเมริกาครับคือจริงๆเนี่ยเจ้าของเพจนี้เขาติดตามน้องเนเน่มาตลอดนะครับก็ขอบคุณคลิปด้วยขออนุญาตเปิดบางช่วงให้คุณผู้ชมได้ดูมาถึงก็ต้องร้องเพลงแรกก็คือซอมบี้อยู่แล้วแล้วแฟนๆคึกคักมากลองดูครับ

0: อย่างที่บอกว่าวันนี้รายการเราให้เวลาเต็มที่เลยจริงๆเดี๋ยวดูบรรยากาศเนี่ยคุณพ่ออยู่ด้านล่างกับคุณแม่เนี่ยโยกหัวกันสนุกมากคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้นะนอกเรื่องนิดนึงผมกับตูนกำลังช่วยกันคิดอยู่ฮะว่าเอ๊ะเอาเงินรางวัลแบบไหนดีอ่ะ
1: ตูนไม่มีส่วนกับเขานะคะแต่เราอยากรู้ว่าเอ๊ะแบบไหนจะดีกว่ากันนะ
0: เนเน่จะตัดสินใจยังไงนะ1ล้านเหรียญเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาแบ่งเป็น2แบบให้เลือกเนาะจะรับแบบ40ปีปีละ 25,000
1: ค่ะ
0: หรือจะรับก้อนเดียวเลยรับเธอทันทีก็จะได้ประมาณ 300,000 กว่าเหรียญมันจะหายไปพอสมควร
1: ก็จะเหลือ10ล้าน
0: คือตูนวางแผนการลงทุนด้วยอ่ะนั่งคิดเลยว่าเดี๋ยวนะถ้าได้นะเอาไปไว้ตรงนี้ดีใจไปกับเนเน่แล้วก็
1: คิดแทนน้องแล้ว
0: คิดแทนน้องด้วยเอาเดี๋ยวมาว่ากันเต็มๆเรื่องของเนเน่ดีใจมากๆวันนี้ดีใจด้วยจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะแต่อะไปดูอีกคดีใหญ่คุณผู้ชมจำคดีโกธรยิงอดีตสจ.โต้งได้ไหมคะยิงในบ้านโกธรนี่แหละค่ะแล้วมันเป็นการตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องการวางตัวผู้สมัครนายกอบจ.ปราจีนบุรีวันนี้ศาลพิพากษาเนี่ยเอาตรงๆก็คือลูกน้องโกธรนะคะเขาก็รับแหละว่าเขาเป็นคนยิงไม่ใช่โกธ
0: ร
1: แต่สุดท้ายเนี่ยมันแพ้กันที่นิติวิทยาศาสตร์นะคะมีคราบเขม่าวดินปืนสุดท้ายโกธรโดนด้วยศาลเนี่ยตอนแรกพิพากษาประหารชีวิตค่ะแต่เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ลดโทษกึ่งหนึ่งคงโทษจำคุกตลอดชีวิตย้อนกลับไปคืนวันที่11ธันวาคม2567คดีนี้เป็นคดีใหญ่นะคะตอนนั้นพบศพของสจ.โต้งคุณชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์ถูกยิง22นัดนอนเสียชีวิตอยู่หน้าโถงบันไดที่กลางบ้านของโกธรหรือคุณสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีที่ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะตำรวจกองปราบตอนนั้นเนี่ยดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง8คนนะคะนอกจากตัวโกธรแล้วคุณสุนทรวิลาวันก็จะมีนายธนสรันกรนายศักดิ์สิทธิ์นายธนพัฒน์นายอภิสิทธิ์นายสิทธิชัยนายภัทรนนท์และนางสาวมิญญารัตน์ความผิดตอนนั้นที่ตั้งไว้ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซ่องโจรเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษานะคะอดีตสจ.จอยหรือคุณณภาพัฒน์อัญชสานิชมนภรรยาของสจ.โต้งผู้เสียชีวิตมาฟังคำพิพากษาพร้อมทนายและกลุ่มเพื่อนของอดีตสจ.โต้งทั้งในวงการมวยและวงการการเมืองแล้วพี่ไข่ทุสิมากันขนาดนี
0: ้
1: เยอะขนาดนี้แต่เดี๋ยวจะบอกว่าฝั่งโกธรก็มากันแน่นเหมือนกันนะคะทางอดีตสจ.จอยบอกว่าก่อนมาศาลได้บอกกล่าวกับวิญญาณของสจ.โต้งว่าให้มาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยกันและไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็น้อมรับส่วนร่างของสจ.โต้งตอนนี้ยังไม่ชาปนกิจนะคะครอบครัวยังเก็บเอาไว้ที่วัดมะกอกสีมารามที่ปราจีนบุรีตั้งใจว่าจะชาปนกิจหลังฟังคำพิพากษา
2: ว่าผลจะออกมายังไงนะคะตัวจอยเองก็ต้องน้อมรับคำพิพาก

0: ของ3ท่านนะคะก็หวังว่า3ท่านจะเมตตาจอยกับลูก
1: คุณหมอจากบ้านได้บอกตรงไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคุณครับ
0: บอกค่ะพี่ก็ชวนแกมาด้วยมาฟังคำพิพากษาด้วยกัน
1: เรื่องการจัดการศพนี่หลังจากศาลพิพากษานี้เราจะ
0: ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันค่ะก็ต้องรอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนค่ะ
2: ต้องเชื่อว่าจะสามารถเอาผิดคือเป็นการใหญ่ได้ไหม
0: ก็มั่นใจประมาณนึงอะค่ะพี่ก็ต้องรอว่าศาลท่านจะเมตตาหวังค่ะหวังอยู่
3: อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสจ.โต้งทั้งฝ่ายโกธรมาร่วมรับฟังคำพิพากษากันเยอะค่ะก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องรอด้านหน้าห้องพิจารณาคดีนะคะจังหวะที่มีการเบิกตัวจำเลยทั้ง8คนขึ้นศาลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยโกธรมาในลักษณะการนั่งรถเข็นวีลแชร์นั่งรถเข็นวีลแชร์แล้วนะไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการนะคะคนที่เข็นก็คือหนึ่งในลูกน้องที่เป็นจำเลยด้วยกันเนี่ยแหละค่ะคดีนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าวันเกิดเหตุสจ.โต้งผู้เสียชีวิตพร้อมพวกอีกประมาณ20คนมาที่บ้านของโกธรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของสจ.โต้งลงสมัครนายกอบจ.ปราจีนบุรีแต่คุยกันไม่ลงตัวนะคะเกี่ยวกับการวางตัวผู้สมัครก็มีปากเสียงกันช่วงหนึ่งโกธรร้องไห้แล้วสจ.โต้งก็ก้มกราบโกธรเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่มีกันมายาวนานแต่มันคุยกันไม่ลงตัวพอสจ.โต้งกราบโกธรเสร็จปุ๊บเดินออกมาปรากฏว่าสจ.โต้งเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับมาในบ้านอีกครั้งทางประตูสระว่ายน้ำเข้ามาอีกรอบได้ประมาณ20นาทีคราวนี้มีเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดเลยค่ะศาลบอกว่าแม้ขณะเกิดเหตุไม่มีประจักษ์พยานแต่จากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคือการตรวจคราบเขม่าวดินปืนพบคนทำผิด4คนค่ะจาก8นะศาลบอก4มือปืนที่ยิงสจ.โต้งคือนายธนสรัญกรและนายศักดิ์สิทธิ์สองคนนี้สารภาพค่ะว่าเขาเป็นคนยิงสจ.โต้งก็สอดคล้องกับกระสุนปืนที่เจอในศพของสจ.โต้งนายอภิสิทธิ์อีกคนหนึ่งพบคราบขม่าวดินปืนที่ตัวเชื่อว่าอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วคนนี้ให้การสำคัญค่ะบอกว่าโกธรเคยสั่งเอาไว้ว่าถ้าสจ.โต้งมาบ้านให้ฟาดมันเลยคนสุดท้ายคนที่4คือโกธรหรือนายสุนทรวิลาวันพบคราบเขม่าวดินปืนที่ตัวค่ะเจ้าตัวเนี่ยให้การว่าใช้ปืนลูกซองยิงไป3นัดแต่อ้างว่ายิงออกมานอกบ้านศาลมองว่าคำให้การของโกธรไม่น่าเชื่อถือค่ะก็เลยเชื่อได้ว่าทั้ง4คนมีเจตนาฆ่าผู้ตายคือลงแค่นี้นะคะลงแค่มีเจตนาฆ่าแม้ว่าในสำนวนที่ตำรวจกับอัยการทำมาเนี่ยคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งหนักกว่านะแต่ลงแค่เจตนาฆ่าผู้ตายเพราะมองว่าทั้ง4คนไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าศาลพิพากษาประหารชีวิตทั้ง4นะคะแต่ให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกตลอดชีวิตชดใช้สินไหมทดแทน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีส่วนจำเลยที่เหลืออีก4คนยกประโยชน์แห่งความสงสัยในคดีร่วมกันฆ่าเพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอค่ะนอกนั้นก็จะเป็นคดีที่เบาลงมาละบางคนก็จะโดนคดีอาวุธปืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อหาอื่นๆยกฟ้องไปนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดการพิจารณาคดีโกธรคืนหลับตาฟังคำพิพากษาสีหน้าก็เรียบเฉยและเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาจบค่ะภรรยาของสจ.โต้งคุณนภาพัฒน์ก็กลับทันทีมีทนายความนะคะคุณนิติศักดิ์มีขวดที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าคนเราอ่ะจะเบิกความโกหกยังไงก็ได้แต่นิติวิทยาศาสตร์โกหกกันไม่ได้ถ้าดูจากคำพิพากษามีเขม่าวดินปืนบนมือของแต่ละคนประกอบกับการจำลองเหตุการณ์สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าโกธรเป็นคนยิงด้วยซ้ำส่วนจะอุทธรณ์ไหมขอรอดูฝั่งจำเลยก่อนก็ขอบคุณศาลและสื่อมวลชนที่ตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้เงียบจนทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นมา
4: ความยากของสำนวนคือไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องพิจารณาจากพยานแวดล้อมผลนิติวิทยาศาสตร์ผลพิสูจน์เนี่ยสำคัญมากมันสามารถชี้ชัดได้ว่าวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรบ้างจากการจำลองเหตุการณ์มันสามารถตอบโจทย์พิสูจน์ทั้งหมดเลยว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมันขัดกับผลนิติวิทยาศาสตร์ไหมนะครับเรื่องนี้ผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาชัดศาลเลยเชื่อว่าโกธรตัวหลักแล้วกันนะครับโกธรจำเลยที่7มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าดูจากคำพิพากษาน่าจะเชื่อว่าเป็นคนยิงปืนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้รับความธรรมขั้นหนึ่งนะครับซึ่งสจ.โต้งก็โดนกระทำนะครับวันนี้ศาลมีคำพิพากษาก็

0: ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการอุทธรณ์ฎีกากันไหมคุณจอยก็ขอบคุณศาลนะครับเมื่อกี้ก็พอดีรีบติดธุระก็เลยไปก่อนนะครับก็ฝากขอบคุณศาลขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ให้เรื่องนี้มันเงียบนะครับและขอบคุณทางกองปราบที่รับโอนคดีมาที่ศาลอาญานะครับความยุติธรรมจึงบังเกิดในวันนี
1: ้โกธรเนี่ยปัจจุบัน87ปีนะคะถ้ามองช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยิงสจ.โต้งเสียชีวิตแล้วศาลมองว่ามีส่วนในการยิงด้วยเนี่ยคือ86ถึงบอกว่าวันนี้ก็มาในสภาพนั่งรถเข็นวีลแชร์นะคะ
2: ปิดท้ายเบรกหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดย BYD นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่แล้วใส่แฮชแท็กเป็นเรื่องอื่นไม่ได้หรอกครับ
1: ค่ะ
2: เนเน่แชมป์ AGT เนเน่แชมป์ AGT แล้วช่วงหน้ามาร่วมกันแสดงความยินดีแล้วมาดูฝีมือของน้องเนเน่กันสักครู่เดียวครับ
3: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: อุดรพร้อมแล้วเด้อมหากรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
10: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
11: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
10: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
9: เป็นแฟนกันนะ
12: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
13: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
14: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
15: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: งานเสร็จแล้ว
18: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
19: ได้ไหมครับ
18: Formos Omega 369
7: เจ้าแซฟฟ้าเจอกันอิมแพ็คฟินกับสองพระเอกไอ้พานุวัฒน์และพลนวัฒน์ในวันที่10ตุลาคมนี้เวลา 13:00 น.ห้อง10อิมแพ็คเมืองทองธานีสนับสนุนโดย
17: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
4: สา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเหล้าโทร1413นะคะ

0: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเด่นมากคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการ America's Got Talent นะคะสาวน้อยวัยเพียงแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยค่ะไปดูกันเลยคุณผู้ชมคะรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศน้องเนเน่รัตติการเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้โชว์พลังเสียงไปแล้วรอบแสดงสดวันนี้เหมือนกับไม่ได้เก็บคะแนนแล้วอะค่ะเพราะว่าการโหวตมันปิดไปแล้วแต่น้องได้มาโชว์ฝีมืออีกครั้งโดยเฉพาะเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park โดยเพลงที่เล่นก็คือเพลง The Emptiness Machine ค่ะ

0: นี่ค่ะคือคนที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด10โชว์เนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงแบบนี้กับบุคคลระดับตำนานในแต่ละวงการไปอะค่ะของน้องเนเน่ก็เป็นวงลิงคิงพาร์คนะคะทำให้กรรมการทั้ง4คนและผู้ชมในฮอลล์ลุกขึ้นยืนปรบมือกันสนั่นฮอลล์เลยนะคะหลังการแสดงจบลงค่ะพิธีกรรายการถามไมค์ชิโนดะแรปเปอร์และผู้ก่อตั้งวงลิงคิงพาร์คว่าเป็นยังไงบ้างการแสดงของเนเน่ไมค์ชิโนดะก็บอกว่าโอ้โหเนเน่นี่สุดยอดแล้วก็น่าทึ่งมากๆส่วนนักร้องนำของวงเอมิลี่ค่ะอวยพรให้เนเน่โชคดีบอกด้วยว่าพวกเราทุกคนเชียร์เธอเต็มที
1: ่ Mike, just how good is Nene?
2: Incredible, incredible. Unbelievable, right?
1: Now, Emily...What do you want to say to Nene as we get close to tonight's results?
3: I mean, good luck. We're all rooting for you, for sure.
0: ยอมรับนะคะว่าในโชว์ทั้งหมดเนี่ยโชว์ของน้องเนเน่และวงลิงคิงพาร์คเป็นโชว์ที่คนสนใจมากที่สุดโชว์หนึ่งอะค่ะคนเชียร์กันทั้งฮอลล์เลยหลังจากที่แสดงกันเสร็จทั้ง10โชว์ก็เริ่มประกาศผลนะคะตามเวลาในประเทศไทยประมาณ 9:30 นเมื่อเช้านี้ใช้วิธีจาก10โชว์เนี่ยก็คัดเหลือท็อป5ก่อนแล้วใน5คนที่เป็นท็อป5เนี่ยก็ค่อยๆประกาศลำดับที่5ที่4ที่3แล้วก็เหลือ2คนนี้เป็น2คนสุดท้ายนะคะคือน้องเนเน่รอยัลกับอีกคนนึงเป็นนักมายากลหนุ่มจีโน่พุยเจอร์ค่ะแล้ววินาทีประกาศผลคุณผู้ชมน้องเนเน่ก็คือดีใจจนล้มตัวลงนอนไปกับพื้นเวทีเลยค่ะ
1: 2X $1 million one winner here we go America has voted the AGT champion and the winner of $1 million is

0: เป็นน้ำตาแห่งความยินดีของน้องเนเน่นะคะหรือว่าน้องแพรวนี่ขณะที่ฝากคุณพ่อค่ะพี่ไก
1: ่
0: คุณพ่อก็คือดีใจจะล้มพับไปเหมือนกันค่ะ

หลังจากที่การประกาศเสร็จสิ้นลงค่ะทุกคนก็ขึ้นไปแสดงความยินดีกับเนเน่นี่เมื่อกี้นี้ก็คือคุณจีโน่โพลเจอร์นะคะนักมายากลหนุ่มที่เป็นลำดับที่2ในการแสดงนี่เนเน่คุณผู้ชมคะสร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกตั้งแต่เริ่มต้นเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่นนี้ค่ะโดยน้องเริ่ม

โชว์ครั้งแรกด้วยเพลงซอมบี้ของวง The Cranberries ตามมาด้วยเพลง Hysteria ของวงร็อกระดับตำนานอย่าง Muse ในรอบ Judges Callbackที่วงเองก็ประทับใจในตัวน้องมากนะคะแชร์คลิปลงโซเชียลมีเดียของพวกเขาด้วยก่อนที่จะแสดงในรอบไลฟ์กับเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden ค่ะที่ทำให้กรรมการอย่างเมลบีกดปุ่ม

0: ทรูวิชั่นด้วย
1: ครับ
0: บรรดากรรมการว่ายังไงกันบ้างนะคะจริงๆเราต้องยอมรับว่ากรรมการเนี่ยเขาก็เชียร์น้องเนเน่ออกหน้าออกตากันมาหลายคนนะ
1: ใช่ครับ
0: เมลบีก่อนเลยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดก็ได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียแสดงความยินดีกับเนเน่ค่ะเรียกว่า my golden buzzer หรือว่า golden buzzer ของฉันเพราะเธอเป็นคนกดปุ่มนั้นส่งน้องเข้ารอบชิงก็บอกด้วยค่ะว่าเธอรักและภูมิใจในตัวเนเน่มากเมลบียังกล่าวขอบคุณเพื่อนกรรมการพิธีกรกรรมการรับเชิญรวมถึงทีมงานที่ร่วมกันสร้างซีซั่นที่ยอดเยี่ยมที่เธอบอกว่าซีซั่นนี้สนุกมากส่วนฮาวิแมนเดลค่ะที่ถูกเรียกว่าป๋าดันของน้องเนเน่ค่ะบอกขอแสดงความยินดีกับร็อกสตาร์ที่มีความสามารถมากที่สุดไวรัลที่สุดและสร้างความประทับใจได้อย่างน่าทึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการ AGT
1: ยิ่งใหญ่จริงๆ
0: ป่าอวยได้แบบซึ่งก็เป็นความจริงทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนโซเฟียเวอร์การ่าค่ะโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความสั้นๆว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะเนเน่รอยัลผู้ชนะรายการ America's Got Talent ซีซั่น21ค่ะ
1: ในมุมของความคิดเห็นแฟนๆซึ่งเป็นแฟนเพลงทั่วโลกนะครับหลังจากที่ America's Got Talent เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ลงในทุกแพลตฟอร์มเอาเริ่มจาก YouTube ก่อนแล้วกันนี่เป็นคอมเมนต์แรกเลยใน YouTube บอกว่าอย่างนี้ครับนี่เป็นตอนจบของเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่ออย่างสมบูรณ์แบบเลยขอแสดงความยินดีกับเนเน่ด้วยคนต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้เนเน่รอยัลเป็นร็อกสตาร์ตัวจริงจากไทยขอให้เธอเปล่งประกายและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยต่อไปนะอีกคนนึงบอกว่ายินดีด้วยนะเนเน่หนูสมควรที่จะได้รับรางวัลนี้มากๆตอนนี้ได้โปรดรีบปล่อยอัลบั้มออกมาเลยฉันอยากจะไปดูคอนเสิร์ตของหนูแล้ว
0: ค่ะ
1: แฟนเพลงชาวเวียดนามครับก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าเนเน่เธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ชนะ AGT นะแต่ยังได้เป็นการสร้างโมเมนต์ที่พวกเราหลายล้านคนจะไม่มีวันลืมตอนอายุ16ปีหนูทำสำเร็จยืนอยู่บนเวทีในฐานะร็อกสตาร์ตัวจริงภูมิใจกับหนูมากอีกท่านนึงบอกว่าเนเน่เธอคือผู้เข้าแข่งขัน AGT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเอาไปดูใน TikTok บ้างใน TikTok เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะมีแฟนเพลงทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปคอมเมนต์นะครับคือคอมเมนต์แรกน่าสนใจฮะบอกว่าคอมเมนต์จาก Afterlife วงดนตรีแนวเมทัลของสหรัฐอเมริกา
0: ว้าว
1: มาคอมเมนต์ให้ครับ
0: ค่ะ
1: พวกเราคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าใครจะเหมาะสมกับรางวัล นี้มากกว่าเธอนะเนเน่เธอคือร็อกสตาร์ตัวจริง
0: นี่
1: แฟนเพลงอีกคนนึงครับบอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ผลิตคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้ขึ้นมาแล้วส่งเธอมาให้คนทั่วโลกได้ดูแล้วก็แปะรูปตอนที่เธอกอดกับคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากอีกสักท่านนึงฮะมันต้องแบบนี้สิเนเน่รอยัลเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่น่าประทับใจมากฉันไม่รู้ว่าอะไรดีกว่ากันระหว่างเสียงที่มหัศจรรย์กับความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงรวมถึงความเชี่ยวชาญในการเล่นกีตาร์แบบขั้นเทพหรืออาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเธอบนเวทีแต่ฉันรู้แค่ว่าฉันเป็นแฟนเพลงของเธอตั้งแต่เธอเล่นซอมบี้แล้วฉันได้ยินครั้งแรกฉันก็ตกหลุมรักเลยขอบคุณประเทศไทยที่ให้กำเนิดราชินีร็อก
0: นี่ Queen of Rock ค
1: ่ะไปดูในมุมมองของสื่อต่างชาติบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนำเสนอเรื่องนี้กันแบบรัวๆโดยเฉพาะ The Straight Times ครับสื่อชั้นนำของสิงคโปร์คือ Straight Times เนี่ยรายงานแทบจะตั้งแต่วันแรกเลยอะแล้วก็ไล่มาเลยว่าเนเน่เนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์อะไรบ้างช่วงนึงของ Straight Times เนี่ยบอกว่าการสำเร็จของเนเน่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่เธอมาออดิชั่นเธอสร้างความประทับใจด้วยการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้ยอดวิวมากกว่า200ล้านครั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ความสำเร็จของเนเน่จุดกระแสการสนับสนุนในไทยทำให้เธอได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทั้งในแวดวงธุรกิจและการเมืองของไทยสื่อสิงคโปร์สเตรททำยังรายงานไปถึงขั้นว่าผู้สนับสนุนหลัก CP เอ่ยชื่อคุณธนินทร์เจรวนนท์ครับมหาเศรษฐีและประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์สเตรททำยังรายงานด้วยว่าชัยชนะนี้ของเนเน่เกิดขึ้นในช่วงที่ไทยกำลังผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้นนี่คือการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยโมโหสเตรททำ รายงานได้ดีจริงบิลบอร์ดบ้างฮะบิลบอร์ดนี่คือสื่อดนตรีชื่อดังของสหรัฐนะครับก็รายงานว่านี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญของนักร้องและนักกีตาร์สาวชาวไทยวัย

0: 26ปี Dream Come True ความฝันของเธอทำสำเร็จแล้วบิลบอร์ดระบุว่าตลอดการแข่งขันในซีซั่นนี้เนเน่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรวมถึงคณะกรรมการของรายการเป็นอย่างมากและถือเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในการแข่งขันเมื่อถึงเวลาช่วงสำคัญที่สุดเนเน่ก็ยังสามารถคว้าหัวใจของผู้ชมชาวอเมริกันไว้ได้สำเร็จและได้รับคะแนนโหวตสูงสุดรับชัยชนะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ People ครับซึ่งเป็นนิตยสารบันเทิงชื่อดังของสหรัฐก็รายงานผลการแข่งขันนี้แล้วก็ระบุว่าเนเน่คือสาวชาวไทยวัยเพียง16ปีได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตนอกจาก1ล้านดอลลาร์แล้วเธอจะได้ขึ้นแสดงในฐานะศิลปินหลักของโชว์สดที่นครลาสเวกัสต่อไปด้วยนอกจากนี้ครับสื่อฟิลิปปินส์อย่าง The Manila Times ก็รายงานนะครับว่านี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญของเนเน่สาวชาวไทยวัย16ปีบนเวทีระดับโลกเธอคว้าชัยในครั้งนี้เธอคือนักร้องสาวจากจังหวัดภูเก็ตแต่ตอนนี้เธอเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากกว่าในไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของคนทั่วโลก
1: ค่ะ
0: คนลุกอ่ะโอ้โหแทบทุกสื่อจริงๆนะฮะที่รายงานความสำเร็จครั้งนี้ครับ
1: ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะคะเมื่อเช้าตูนดูอยู่พี่ไก่มันจะมีจังหวะคุณผู้ชมดูสดปะคะมันจะมีจังหวะอยู่ดีๆไลฟ์ปลิว
0: หายไปอ่ะ
1: พอเหลือสองคนสุดท้ายอ่ะกรี๊ดเลยอ่ะ
0: แต่ TikTok เขาเอาพูดแพลตฟอร์มได
1: ้เอาบ้านดำ
0: บ
1: ้านดำตอนนั้นไลฟ์อยู่นะคะไม่ปลิวค่ะว้าวดีใจด้วยจริงๆนะคะยังไม่หมดเรื่องราวของน้องเนเน่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะ
0: คร
1: ับ แต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะหัวเว่ยเปิดตัวที่สุดแห่งสมาร์ทวอช AI ระดับพรีเมียมนั่นก็คือหัวเว่ย Watch GT 7 Series ค่ะโดดเด่นด้วยดีไซน์เหนือกาลเวลาผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการติดตามข้อมูลร่างกายและโหมดกีฬาระดับโปรพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง21วันเลยค่ะนำโดยหัวเว่ย Watch GT 7 Pro ค่ะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมหรูมากเลยนะคะแล้วก็มีกรอบนาโนคริสตัลเซรามิกกระจกแซฟไฟร์ทนต่อรอยขีดข่วนและมีสาย Easy Cross เป็นดีไซน์ที่เกล็ดปลายสายอย่างไร้รอยต่อโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี AI ที่ช่วยติดตามข้อมูลการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งคะแนนความพร้อมประจำวันหรือ Physical Readiness สำหรับการติดตามข้อมูลต่างๆผ่านอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของหัวเว่ยรวมถึงมีการศึกษาวิจัยผ่านอุปกรณ์สวมใส่หรือ Wearable ของหัวเว่ยด้วยค่ะ
0: แล้วงานนี้ถูกใจสายสปอร์ตครับจัดเต็มนะครับด้วยการวิเคราะห์ผลการซ้อมด้วย AI และระบบระบุพิกัด AI XDRแม่นยำสูงแม้จะอยู่ในที่อับสัญญาณนะครับพร้อมกับโหมดกีฬากลางแจ้งขั้นสูงเลยครับทั้งปั่นจักรยานกอล์ฟดำน้ำลึกวิ่งเทรลรวมถึงกีฬาแร็กเก็ตอย่างเทนนิสแล้วก็แบดมินตันด้วยรองรับการใช้งานในโหมดปั่นจักรยานต่อเนื่องสูงสุด44ชั่วโมงปั่นไปเลย44ชั่วโมงโหมดวิ่งเทรลต่อเนื่องสูงสุด51ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับเพิ่มความสะดวกในการช้อปปิ้งนะครับที่ 7-Eleven ครับด้วย QR Code Payment และการสะสมแต้มผ่านการสแกนนะครับรองรับทั้งระบบ Android และ iOS เลยคร
1: ับ สะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องพกอะไรเลยไปแค่นาฬิกาก็พอพิเศษค่ะช่วง Pre-Order วันที่24กันยายนคือวันนี้จนถึง1ตุลาคมนี้ค่ะหัวเว่ย Watch GT 7 Pro ราคาเริ่มต้น 9,990 บาทและหัวเว่ย Watch GT 7 ราคาเริ่มต้น 6,990 บาทค่ะพร้อมรับของสมนาคุณรวมมูลค่าสูงสุด 6,267 บาทที่หัวเว่ย Experience Store และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
4: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลือง
5: เบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
6: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
7: ยูโร
8: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
9: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคน

0: มาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15 นาฬิกาเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
1: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นด้วยกันเยอะๆนะคะฮึบฮึบ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ก่อนจากนั้นกันจะทำให้การงานของฉันคงดีตลอดไ
4: ปอันหรอไม่ถึงจังหวะนั้นอะ
5: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เลื่อนเจ้าของไปแล้ว
4: กี่นักล่าสมบัติเนาะ
6: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงเลี้ยงไม่ถึง
7: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
8: ผมต้องหวังว่าคนในตระกูลพานิชนาวาจะไม่มีเรื่องรับผมทำไมที่คุณยืนยัน
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
11: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
10: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
10: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
11: เริ่มเลย
12: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเลนเสียพี
15: ่เ
14: บน
15: โตะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
16: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
9: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
17: ยามาฮ่า PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
18: ่หลังจากน้องเนเน่คว้าแชมป์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เข้าสู่บรรยากาศ Thank you Party นะครับคือบางคนบอกว่า Thank you Party เนี่ยมันเหมือนมินิคอนเสิร์ตมันเหมือน After Party มันคือความสนุกหลังจากประสบความสำเร็จแล้วผมดูไลฟ์ฟาตูนพลังในเนี่ยไม่ตกเลยอ่ะ
19: ใช่ค่ะ
18: เหมือนแสดงต่อเนื่องมาแล้วไม่รู้กี่ชั่วโมงอ่ะแล้วตอนที่แนะนำแต่ละคนคือเนื่องจากว่ามีน้องๆวงโอโซนซึ่งเป็นวงที่เล่นกันมาตั้งแต่ที่ตลาดในภูเก็ตตลาดนาคาใช่ไหมฮะก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมลุ้นกับน้องเนเน่ด้วยสนุกสุดเหวี่ยงกันมากๆครับงานนี้จัดที่ Banana Bay Restaurant นะครับในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เป็นร้านอาหารไทยในแคลิฟอร์เนียครับชื่องานก็คือ Fan Meet Nene X Ozone Thank You Party by CP ตอนที่ขึ้นเนี่ยน้องเนเน่ก็ร้องเพลงซอมบี้อย่างที่เราบอกแล้วก็มีการแนะนำแต่ละคนในวงโอโซนด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องบุญมือกลองประจำน้อง MK คีย์บอร์ดร้องคอรัสแล้วก็น้องช็อปเปอร์มือเบสนะครับทั้ง3คนอย่างที่บอกนี่คือจุดเริ่มต้นของเนเน่เลยเพราะว่าเล่นกันมาตั้งแต่ที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เดินทางมาให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยผมขออนุญาตนะใช้ภาพของเพจ CSILA สักหน่อยลงคลิปน้องเนเน่ไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าบรรยากาศสนุกสุดเหวี่ยงได้รับการสนับสนุนจากเครือ CP

0: อีกคลิปหนึ่งมาจากคุณทอยสายทานครับเป็นคนไทยที่ไปร่วมในงานนะครับก็ถ่ายตอนที่น้องเนเน่เนี่ยพูดกับแฟนๆเนเน่เนี่ยบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่พวกเราได้มาเล่นเพลงให้ทุกคนฟังขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วโหวตให้กับเนเน่
1: เ
0: ป็
1: นมากเลยที่ได้มาเล่นเพลงพวกเราได้เล่นเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยที่ค่ะเป็นกำลังใจให้หนูครอบครัวหนูนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะWith my brothers, also band, and I just want to say thank you all of you guys for supporting me and also voting me. So thank you so much. I appreciate that. Thanks. So we're gonna start for the first song for you guys. ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเพลงแรกให้ทุกคนฟังกันนะคะ If you know this song, sing along with me, okay?
0: บรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นกันเองแน่นอนเต็มไปด้วยความชื่นมื่นมีแต่เสียงหัวเราะนะครับมีอีกสักคลิปหนึ่งจากคุณมอสซาร่า101ครับเป็นช่วงที่น้องเนเน่เล่นเพลงสมสารคนไทยที่อเมริการ้องตามทุกคนคุณพ่อคุณแม่ก็โยกหัวกัน

0: ากภาพไปที่นครศรีธรรมราชครับบ้านของคุณยายแล้วก็คุณป้าของน้องเนเน่อันนี้ลุ้นกันแบบสุดๆเลยในช่วงของการประกาศผลครับแล้วที่สุดเนี่ยพอได้รับรู้ว่าน้องเนเน่ชนะเลิศดีใจมากคุณยายแก้วอายุ89ครับคุณยายของน้องเนเน่แล้วก็คุณป้าประทุมคุณป้าของน้องเนเน่ครับยายแก้วน้ำตาซึมเลยแล้วก็ประทุมเนี่ยร้องไห้โฮออกมายายแก้วก็บอกว่าเลี้ยงเนเน่เนี่ยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยอุ้มมากกว่าแม่เขาอีกพลังเสียงของเนเน่มาจากอะไรรู้ไหมไม่เคยหยุดร้องไห้เลยตอนเด็กอุ้มก็ร้องวานก็ร้องอิ่มก็ร้อง
1: โอ้ยแววมาตั้งแต่ตอนนั้น
0: ร้องตลอดเสียงดังลั่นบ้านเลยเนี่ยวันนี้ตนดีใจมากหลานสาวได้รางวัลใหญ่ระดับโลกแล้วถ้าตาของเนเน่อยู่ก็คงจะร่วมแสดงความดีใจด้วยแล้วไม่พลาดเลยเดี๋ยวจะไปจ้างมโนราคณะเทวดาควรมุดเอามาแสดงแก้บนที่วัดชะอวดสักหน่อยต้นตระกูลเราชอบรำมโนรานี่แหละเลือดศิลปิน
2: แต่เล็กบอกว่าเกิดมาแม่มันที่รอง
3: ตอนนั้นแม่ตาเห็นแวว
2: แววแม่ตาเลี้ยงเองแม่เลี้ยงก่อนแม่มันแล้วอุ้มก่อนแม่มันตั้งไม่ได้นอนไม่ได้รองต่างนั้นอิ่มกระรองยากกระรองมันที่รองเป็นเด็กที่รองได้เป็นบันนี้มันชอบเด็กแก่เอียดเอียดนั่นแหละก็ปืดเพลงในตู้ตัดมันชอบเล่เพลงกว่าร่างจีอืออาเอือไม่รวยได้มันปนันให้มันจบนี่กันตั้งงามมันได้เป็นปนันในพ่อมันแนะนำกันบอกว่าแม่เต้าดีใจมากที่สุดลูกเออลูกได้เป็นแบบนี้นะ
4: ต้องพบกันใหม่นะคะวันนี้เรา
2: บอกว่าเพื่อบอกไรต่างกันเลยไอ้ล้านอยู่เย็นเป็นทุกมีความทุกมากมาก
0: ส่วนที่โรงเรียนของน้องเนเน่บ้างครับโรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่า KIS นะครับบรรยากาศเฮสันนัน

0: ั้งเด็กทั้งครูฮะเฮสนั่นเอาฟังเสียงคุณครูซะหน่อยครับภูมิใจมากเลยในตัวเนเน่และเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆต่อไป
1: so proud of Nene. We are all excited. We've been rooting for her for so long, and the moment came, and we're just out of our minds with happiness. We are so proud. We are so happy. What an amazing achievement! And she's an inspiration to all the other kids. Well done, beautiful Nene.
2: Well, yeah, absolutely super excited here. As you can see, the whole community came out to support Nene and what she did, and it's an amazing achievement. I still can't believe she's actually won. It's a wonderful thing for her and the school community on the whole. So it's wonderful. It's good.
0: ขออีกสักคนหนึ่งครูก้องครับครูก้องเกียรติโหราพงศ์เจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกในตัวเมืองภูเก็ตนะครับเป็นครูกีตาร์คนแรกที่สอนให้กับเนเน่
3: ค่ะ
4: ช่วยพูดความรู้สึกที่ว่าน้องเนเน่ได้เชียมหน่อยครับผม
5: โอ้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็จริงๆครับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องเนเน่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับเช่นในวันนี้ครับผม
3: ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับรางวัลของผู้ชนะรายการ America's Got Talent จะแบ่งเป็นอย่างแรกค่ะคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะประมาณ33ล้านบาทค่ะซึ่งเงินก้อนนี้คุณผู้ชมคะเราไม่เกี่ยวข้องหรอกตัวละมองช่วยกันคิดกันไหมคะ เลือกแบบไหนดี
0: เอาแบบ1หรือแบบ2
3: ทางเลือกที่1ค่ะแบ่งรับยาว40ปีนะคะโดยจะได้เงินเป็นรายปีปีละประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 820,000 เศษต่อปีนะคะตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขก่อนหักภาษีด้วยนะคะทางเลือกที่2คือรับเงินก้อนมาเลยค่ะแต่มูลค่าจะถูกปรับลงมานะคะจากเดิมเนี่ยเงินรางวัลเต็มๆคือ1ล้านถ้ารับยาว40ปีใช่ไหมคะจะถูกปรับลดลงมาเหลือประมาณ 300,000 ถึง 350,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ10ล้านถึง11ล้านบาทค่ะนี่ก็คือตัวเลขก่อนหักภาษีเช่นกันคุณผู้ชมว่าแบบไหนดีคะ
0: ผมเห็นปุ๊บผมฟันธงโชะเลยเอาแบบ2
3: ก็คือรับไปเลย
0: ก้อน
3: หนึ่งไปเลยไม่ต้องรายปี
0: เอาเลยเต็มๆผมเนี่ยฟันแบบ2ตูนเขาวางแผนไว้ด้วยฮะต้องมีการลงทุนต่อเนื่องพี่ไก่
3: เอาจริงๆตูนคิดว่าเงินรางวัลเนี้ยสำหรับเรามันดูเยอะมากใช่ไหมคะแต่สำหรับน้องเนเน่เนี่ยเส้นทางของน้องหลังจากนี้ไปตูนมั่นใจว่าน้องทำเงินได้มากกว่านี
0: ้แน่นอน
3: เพราะฉะนั้นถ้าคำแนะนำจากพี่ตูนซึ่งมีความรู้น้อยนิดนะรับเงินก้อนมาแล้วเอาไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆนะแล้วน้องก็ปล่อยให้เงินมันทำงานไประหว่างนี้น้องมีรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วมั่นใจเลยค่ะนี่แค่จุดเริ่มต้นของเนเน่รอยัล
0: คิดให้เขาวางแผนให้เขา
3: วันนึงนะมันจะงอกเงยออกมา
0: แต่ตูนพูดถูกเพราะว่าอันนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นลำดับต่อไป
3: เอางี้พี่
0: หลังจากนี้ยาวเลย
3: แค่ออกอัลบั้มทุกวันนี้เขายังใช้คำว่าออกอัลบั้มอยู่ปะคะ
0: ใช้
3: เอาใช้อยู่นะออกอัลบั้มแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาแค่นี้โอ้โหยังประเทศอื่นๆก็ไปได้อีกนะแต่แค่อเมริกาคุณผู้ชมคะแชมป์รายการนี้ได้ต่อเมื่อคนอเมริกาโหวตนะ
0: ใช่นอกอเมริกาโหวตไม่ได
3: ้เออแอนเมล่ายินดีด้วยอีกครั้งนะคะอ่ะนอกจากเงินรางวัลแล้วนะคะยังมีสิ่งที่น้องจะได้รับอีกก็คือโอกาสในการขึ้นแสดงณเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐค่ะและอาจได้รับการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลกอย่างเต็มตัวค่ะแต่คนที่มอบไปก่อนแล้วคือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์แห่งเครือ CP พร้อมครอบครัวค่ะมอบคอนโดหรูย่านบางนามูลค่าประมาณ35ล้านบาท
0: มากกว่าเงินรางวัลเมื่อกี้ล้านดอลน่ะมันก็30ล้าน
3: 33ล้านประมาณ
0: 33
3: อันนี้35ค่ะเออเอาสิแล้วถ้าเกิดรับเงินก้อนเดียวเนี่ยจาก33ล้านจะเหลือประมาณ10ถึง11ล้านเจ้าสัวธนินทร์ของ CP ให้น้องไปเลยมูลค่า35ล้านบาท
0: แล้วให้ก่อนรอบไฟนอล
3: ใช่ค่ะเป็นการมอบให้เมื่อวันที่5กันยายนนะคะก่อนที่น้องจะเดินทางไปแข่งรอบไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศค่ะโดยเจ้าสัวธนินทร์มอบคอนโดมิเนียม Mulberry Grove The Forestiers ให้กับต้องเป็นในนามของคุณพ่อกับคุณแม่น้องก่อนนะคะก็เป็นบ้านให้เป็นบ้านและเป็นรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัวค่ะ

0: บอกด้วยว่านี่เป็นการมอบจากครอบครัวของเจ้าสัวธนินถึงครอบครัวของน้องเนเน่โดยไม่มีภาระผูกพันใดๆเจ้าสัวยังบอกกับครอบครัวของน้องเนเน่ด้วยค่ะว่าเรื่องราวของครอบครัวน้องเนี่ยจะส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าฝันกล้าลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและคนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางคือเขาบอกว่านักข่าวบอกเนี่ยการมอบคอนโดครั้งนี้เพราะว่าเจ้าสัวท่านประทับใจเรื่องราวของครอบครัวที่สนับสนุนลูกสาวเชื่อในศักยภาพลูกอย่างไม่ย่อท้อแม้มีอุปสรรคใดๆก็ตามคอนโดที่น้องและครอบครัวได้รับเป็นคอนโดแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะพื้นที่ประมาณ 98.69 ตารางเมตรอย่างที่บอกราคาตลาดตอนนี้35ล้านบาท
1: ไซส์กำลังดีจำนวนห้องนอนก็กำลังดีราคาก็กำลังดี
0: แล้วปรากฏว่ากระชากอารมณ์มากพอมีข่าวนี้ออกมาค่ะคุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีค่ะอากงของพี่นุชมอบคอนโดหรูยินดีกับน้องเนเน่รอยัลสาวไทยที่คว้าแชมป์ AGT
1: เป็นอากงไปแล้ว
0: คุณผู้ชมจ
1: ำพี่นุชได้
0: พี่นุชได้นะคะพี่นุชที่เขาเรียกกันว่ามั่วบ้านงาน
1: อ
0: ่ะเรียกเจ้าสัวธนินว่าอากงไง
1: ค่ะเออแล้วคุณลูกหมีก็มาเอาปิดท้ายสักนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ผ่านทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพลอยทะเลครับก็คุณพลอยทะเลเปิดเผยว่าท่านนายกเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านนายกชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามจนนำมาสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยคุณพลอยทะเลนี่บอกว่าความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นรัฐบาลขอแสดงความยินดีกับเนเน่รวมถึงครอบครัวผู้สนับสนุนและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ขอขอบคุณที่ได้นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นและมีส่วนสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยผ่านดนตรีและการแสดงและแน่นอนว่าความสำเร็จของเนเน่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกท่านนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ได้แชร์ข่าวของรองโฆษกรัฐบาลที่ทางไทยรัฐนำข้อความของคุณพลอยทะเลมาทำเป็นข้อความโค้ดคำพูดเป็นคำพูดของท่านนายกเนี่ยแหละครับก็นายกร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ครับ
0: ขณะที่เซ็นทรัลเวิลด์เองนะคะก็ขึ้นภาพน้องเนเน่ค่ะในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แบบนี้ค่ะร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกความฝันของคนไทยพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: Original.
1: Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 ml.
2: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
1: It's real.
3: เครื่องจุกเชิญ
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
9: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
11: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
12: โหมตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
13: คึกคำตีอักมา
12: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
14: าสิไว้สวยนี่เลื่อน
12: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยักษ์ IMAX
14: พลังฟ้าร
15: วมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
16: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: เป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
7: ก็ไม่ชอบช่างที่ไหน
8: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
9: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
10: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
11: ฝนเย็นนี้ค่ะชาวกรุงเทพคะกรุงเทพมหานครโพสต์เตือนนะคะใช้คำว่าเย็นนี้ยาวไปฝนอ่อนกระจายระลอกใหญ่กำลังมาค่ะรีบกลับบ้านกันเถอะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้เวลา 16:45 น.พื้นที่กทมฝนเล็กน้อยฝั่งพระนครเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่คือฝนที่กระจายอยู่ในพระนครนี่ไม่เท่าไหร่แต่คุณผู้ชมดูค่ะก้อนใหญ่ข้างบนนู่นนะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นเย็นนี้ยาวไป
12: รอเลิกงาน
11: นี่ตอนนี้เริ่มมีคนบอกแล้วนะคะกรุงเทพฝนเริ่มตกบางจุดแล้วอย่างเช่นประมาณใกล้ๆ5 โมงเนี่ยเขาบอกว่าถนนเทพรัตน์ตรงข้ามเมกะบางนาฝนลงปล่อยๆ5 โมงเย็นกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีก็ตกแล้ว5 โมงเย็นกับ 5 นาทีฝนเริ่มมาฟ้าครึ้มรัชดา36ลาดพร้าววังทองหลางก็เริ่มตกพรำๆส่วนในภาพนี้คืออาคารมารีนนท์ถนนพระราม4นะคะ
12: โอ้โหนี่17:26 น.นะตูน
11: เข้าใจว่ายังไม่ตกเนาะของเราม
12: ันดูสลัวๆ
11: ยังไม่ตกยังแต่ว่าเพลงอังกอร์ต้องเข้ามั้ยคะท้องฟ้าแบบนี้
12: อะไรนะวิปริตแปรปรวนทันใด
11: ท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
12: อังกอร์
11: อ่ะชาวกทมเตรียมตัวค่ะ
12: ครับ
11: ส่วนภาคตะวันออกนะคะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาและเพจทีลมฟ้าอากาศเขาบอกว่าเดี๋ยวโดนก่อนเลยนี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียงฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่5 ทุ่มลากยาวจนเกือบเช้านะคะน้ำท่วมขังหลายจุดจุดที่ได้รับผลกระทบมีทั้งถนนสาย3เลียบทางรถไฟซอยบัวขาวตลอดจนวอล์กิ้งสตรีทค่ะแล้วหลังจากสถานบันเทิงปิดให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งก็ต้องเดินฝ่าสายฝนฝ่าน้ำท่วมเพื่อกลับที่พักทีนี้มันไปเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติตกน้ำแล้วหายไปเลยค่ะคือช่วงก่อน5 ทุ่มนะคะนี่วงจรปิดบ้านหลังนึงใกล้คลองระบายน้ำแถวเนินพลับหวานมากัน3 คน2 คนนี่เดินกอดคอกันมาค่ะพี่ไก่แล้วถึงจุดนี้ที่เป็นคลองระบายน้ำเนี่ยอยู่ดีๆก็พลัดตกคลองลงไปอีกคนที่มาด้วยกันคนที่กางร่มเนี่ยค่ะก็พยายามเข้าไปช่วยนะคะคือคนที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะคะที่พยายามช่วยเพื่อนแต่ว่ามีคนไทยที่เป็นพลเมืองดีพยายามไปช่วยด้วยกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ท่านนึงแล้วพยายามไปช่วยด้วยเนี่ยชื่อคุณธิกรอายุ17 ปีนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถช่วยดึงคนที่ตกน้ำขึ้นมาได้สำเร็จ1 คนอีกคนถูกน้ำพัดหายไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามค้นหาชาวต่างชาติ1 คนที่สูญหายนะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวแล้วที่แปลกอะค่ะพี่ไก่เพื่อนอีก2 คนคนนึงที่ตกแล้วช่วย

0: มาได้กับอีกคนที่กลางร่มอยู่หายไปเลยหายตัวไปเขาใช้คำว่าหลบหนีด้วยซ้ำอะค่ะนักข่าวหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงที่เกิดเหตุแล้วจนถึงขณะนี้ก็ไม่มาแสดงตัวหรือมาแจ้งเหตุเพื่อนสูญหายกับเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าผู้สูญหายเป็นใครและมาจากประเทศอะไรแต่พลเมืองดีที่ไปช่วยเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนจีนหรือคนเกาหลีคือดูจากลักษณะเอาอะค่ะซึ่งจุดที่น้ำท่วมสูงนะคะหลายๆจุดในพัทยาเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดวันนี้อย่างถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลที่ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้อำเภอบางละมุงฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติก็ต้องเป็นช่วงของการทำความสะอาดฟื้นฟูละยังอยู่ที่ชลบุรีนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องบางจุดเช้านี้น้ำท่วมขังค่ะอย่างเช่นตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรีดูสิคะรถก็คือไปต่อไม่ได้เลยผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งชื่อคุณโบวีวี่นะคะบอกว่าจุดนี้คือทางไปแหลมฉบังทางแยกขึ้นมอเตอร์เวย์ค่ะพายุเข้าเธอบอกอย่างนั้นฝนตกทั้งคืนในคลิปเนี่ยเธอบอกว่ารถกระบะดับแล้วนะแล้วเราล่ะเราเป็นรถไฟฟ้าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้มีเสียงเล็กๆของลูกดังขึ้นมาเราควรพอแค่นี้แล้วกลับรถ
1: เราไม่อุ๊ยดับแล้วว่ะรถกระบะดับแล้วหรอเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะพอแค่นี
2: ้เราควรจะพอแค่นี้รถเราก็จะพังเลยตุ๊บเป
1: ๊ะรถเราก็จะพังเลยตุ๊บเป๊ะโอ้โหดูน้ำดิโอ้น้ำเยอะมากถ้าเราไปต่อมันจะดับไหมอะ
2: ดับแล้วควรจะกลับรถ
1: เราก็กลับไม่ได้ไหมแล้วเราไปรถไฟฟ้าเราก็ไม่ควรลุยน้ำหรือเปล่านู่นสองคันนู่นที่ไปก็ดับโอ้โหสูงจังจะเข้ากรุงเทพด้วยต้องออกซ้ายอ่ะไม่กล้าเลี้ยวเลยน่ากลัวมากเราไม่ควรเอาชีวิตไปเสี่ยงหรือเปล่าแล้วไงเรารอน้ำล้นหรอ
0: แล้วมันติดหนักมากไม่กล้าไปต่อนะคะจนกระทั่งที่สุดต้องสั่งร้านสะดวกซื้อเอาข้าวมาส่งให้ลูกเพราะลูกยังไม่ได้ทานข้าวแต่เช้าเลย
1: เสียงปะเสียงปะ
3: ขอบคุณมากๆครับ
1: ดีข้าวมาแล้วลูกขอบคุณครับ
0: อยู่สักพักค่ะที่สุดเธอก็ขับออกจากจุดนี้ได้นะคะเธอบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเราลุยน้ำได้นิดหน่อยไปต่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันพอถามลูกว่าดีใจไหมหลุดแล้วลูกบอกดีใจมากเลยโบให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าจุดนี้คือทางไปแหลมฉบังแยกหนองขามที่จังหวัดชลบุรีเธอกำลังมุ่งหน้าขึ้นกรุงเทพนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือประมาณ6โมงครึ่งเมื่อเช้านี้นะคะถามว่าน้ำลึกไหมเห็นบอกว่ารถหลายคันนี่ดับไปเลยอะค่ะต้องจอดเลยเธอบอกว่าบางจุดอะเห็นมีคนลงจากรถไปลุยน้ำเห็นน้ำลึกเข้าเอวเขาเลยนะส่วนที่ระยองค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียดน้อยผู้ไร้เดียงสาเป็นหนึ่งในทีมตอบโต้ภัยพิบัติกู้ภัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโพสต์คลิปไปช่วยนำหมูหลายตัวในเล้าที่ถูกน้ำท่วมออกมาทุลักทุเลนะคะเพราะน้องเขาไม่ยอมให้ช่วย
4: มันท่วมอีกเขาบอกมันล้นทะลักมาแล้ว
5: วันที่ใจอ่อนล้าท้องฟ้าไม่สดใสนั่งมอง
0: ส่วนฉะเชิงเทรานะคะฝนตกหนักกลางดึกที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านห้วยหินที่ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตค่ะผู้อำนวยการสั่งปิดโรงเรียนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักกลางคืนตั้งแต่ตีสองแล้วน้ำป่าหลากเข้าท่วมโรงเรียนตอนเช้ามืดค่ะตอนที่น้ำมันมาเนี่ยมีคุณครู8คนพักอยู่ที่บ้านพักครูหลังโรงเรียนตื่นมาอ่าวน้ำท่วมแล้วแล้วที่เห็นในภาพคือคุณครูค่ะคุณครูนั่งกระมังใบใหญ่และใช้ที่โกยขยะเป็นไม้พายไล่เก็บข้าวของต่างๆที่ลอยน้ำไปอะค่ะ
6: ขยับมาแถบภาคกลางนะครับตอนนี้ที่จะเป็นประเด็นสำคัญก็คือที่อยุธยาโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วถ้าพูดถึงอยุธยาเนี่ยหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเตรียมความพร้อมน้ำเข้าเมืองนั่นคือบริเวณวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเอาบังเกอร์

0: เออขึ้นคุณผู้ชมทราบนะฮะวัดที่อยู่ในแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาของอยุธยาเนี่ยเขาสร้างเป็นลักษณะของบังเกอร์เขาเรียกเป็นแผงชั่วคราวกั้นน้ำท่วมนี่ฮะภาพที่เห็นเนี่ยคือวัดกษัตราธิราชวรวิหารฮะพระเนนมาช่วยกันยกบังเกอร์ขึ้นแล้วนะฮะนี่ทั้งแผงเลยครับเพื่อกันน้ำไหลเข้าไปในบริเวณของวัดเช่นเดียวกับอีกหลายวัดในแถบนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าความสูงของบังเกอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตร90ระยะทางเฉพาะของวัดกษัตราธิราชเนี่ย120เมตรนะครับรวมไปถึงวัดอื่นๆด้วยทีนี้จุดที่เริ่มมีการท่วมแล้วก็แน่นอนฮะบางบานฮะบางบานเนี่ยน่าเป็นห่วงเลยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรใน2ตำบลนะครับตำบลวัดตะกูกับตำบลบางหลวงโดดน้ำยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยโรงเรียนวัดตะกูครับน้ำท่วมเรียบร้อยผอ.โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนทันทีเพื่อความปลอดภัยจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อคืนน้ำยังอยู่แถวเสาธงเลยมันแป๊บเดียวจริงๆน้ำเจิ่งเต็มโรงเรียนแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมทีนี้พาไปดูจุดที่หนักๆเห็นว่าแถวนี้2เมตรหน้าบ้านคุณตาประเสริฐอายุ71ปีอยู่ตรงข้ามคุ้งน้ำหน้าวัดหัวเวียงคุณตาเห็นนักข่าวระเบิดอารมณ์เลยฮะขึ้นมาทีเดียวพรวดเดียว2เมตรจากกรมชลประทานปล่อยน้ำมหาโคตรจุด
1: ด้านบ้านอีก
2: หน้าบ้านเนี่ยมันเริ่ม2เมตรแล้วไม่2เมตรกว่าไง
1: ขึ้นมาจนเนี้ยนะ
2: เออปล่อยพ่อคแม่ปล่อยมา
1: ไปด่าเขาทำไม
2: วันเป็นเมตรอ้าวโถมันปล่อยมาจะคืนอ่ะวันไม่ทั่วไม่ขึ้นนางคืนขึ้นนะแล้วจะคนไปไหวอ่ะ
1: ทำไมเดือดเลย
2: ทุกปีนะมันปล่อยอย่างเงี้ยแหละโถมาน้ำค่อยๆระบายมาก็ได้แหมไม่ใช่มันโอ้โหมากมายใต้น้ำก็ตายอย่างเดียวผมด่าปีน่ะ
1: โหยเขาเห็นเราเป็นยังไงพี่
2: ไม่รู้เป็นที่รับน้ำมันมั้งเป็นที่ระบายมันมั้ง
3: ตรงนี้มัน2เมตรกว่าแล้ว
1: โอ้โห
3: จริง
1: กี่วัน
3: ตั้งแต่วันจันทร์มา
1: 4วัน
0: บ้านคุณตา2เมตรอ่ะแล้วมันพรวดเดียวอ่ะปล่อยน้ำหาโคตรพรวดระมิทีนี้ภูมิใจไทยยกจังหวัดนะฮะของอยุธยาเนี่ยวันนี้การประชุมสภากระทู้ถามสดครับคุณผู้ชมครับส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยนะฮะคุณประดิษฐ์สังขจายคือรัฐบาลจะแก้ปัญหายังไงตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยชอกช้ำระกำใจเหลือเกินมันซ้ำซากอย่างนี้ตลอดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมมันไม่เคยมีปีไหนเลยที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ถูกน้ำท่วม
4: ที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะให้ทางกรมชลประทานนั้นไม่เพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาให้มากไปกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับทำให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหวั่นใจครับขนาดปริมาณสะสมน้ำในเขื่อนมีปริมาณเท่านี้พายุมีเพียงแค่2ลูกการบริหารจัดการของกรมชลประทานในวันนี้ยังทำมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าปีต่อๆไปน้ำในเขื่อนมีปริมาณสะสมจำนวนมากปีนั้นมีพายุเข้าหลายลูกรวมทั้งมีฝนตกชุกใต้เขื่อนเนี่ยทางกรมชลประทานจะมีวิธีการทางรัฐบาลจะมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือพวกเราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องทนรับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้ตลอดไปหรือครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับมันเป็นความในใจของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาหลายสิบปีแล้วนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนครับไม่เคยมีปีไหนเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วม
0: คุณกรวีปริศนานันทกุลครับส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นหารือเรื่องนี้นะฮะบอกว่าคือมันเป็นการปรับแผนของกรมชลประทานเนี่ยจาก600ไป 1,800 ลูกบาทเมตรฝากปอพอหน่อยการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนเนี่ยมันยังไง
5: ได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมา เกือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเ

0: ให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ําในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ําเจ้าพระยาและริมแม่น้ําน้อยโดยเร่งด่วน
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้ท้องฟ้ากรุงเทพมหานครน่ากลัวมากอย่างผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งคุณเตย BTT ค่ะรัชดา36อุ้ยมืดมาก
2: นี่ 5:30 นนะ
1: ช่วงเย็น 5:00 นค่ะ 5:00 น 5:03 นาที
2: 3นาที
1: ใช่ส่วน 5:39 นาทีก็คือณตอนนี้เลย Tower Cam อาคารมารีนนท์มาอู้ดูสิ
2: ตูนร้อง
1: อะไร
2: เหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
1: อังก
2: อน่ากลัวมาก
1: มืดมากมืดมาก
2: นี่17นาฬิกา39นาที
1: ค่ะเริ่มตกแล้วด้วย
2: ทำไมต้องรอให้เราเลิกงานล่ะฮะ
1: นั่นสินะคุณผู้ชมอยู่จุดไหนช่วยกันรายงานสภาพอากาศกันได้นะคะรวมถึงรายงานสภาพการจราจรในช่องแชทกันก็ได้จะได้เป็นข้อมูลให้ท่านอื่นๆด้วยนะคะ
2: เอออ่ะปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับมาเตือนกันอีกครั้งหนึ่งการนั่งนิ่งๆเสี่ยงอันตรายนะครับถ้าเรานั่งนิ่งๆอยู่เป็นประจำเสี่ยงจะเป็นโรค NCD NCD ผมยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือจะเป็นโรคหัวใจอาจจะถามหาได้นะครับคุณผู้ชมครับสสส.เลยอยากจะชวนมาขยับกันทุกๆ30นาทีให้ได้อย่างน้อย3นาทีครับเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งยกตัวอย่างนะครับพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่พวกเรามักเคยชินก็ได้แก่นั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือไม่หลายคนเลยฮะนั่งเล่นถ่ายฟีดโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นโดยรวมๆเนี่ยก็คือช่วงที่เราตื่นอยู่แต่ร่างกายอยู่ในท่านั่งเอนหรือนอนใช้พลังงานต่ำมากพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่อย่างขาสะโพกและต้นขาแทบไม่ได้ทำงานเลยครับถ้าหากว่าเราอยู่ในท่านั้นนั้นนานเกินไปโดยไม่ลุกขยับร่างกายก็จะถือว่าอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งนะครับและด้วยความเคยชินจนเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานสะสมเพิ่มขึ้นทุกๆวันอาจส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายครับเช่นการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันและความดันโลหิตเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นั่นเองนะครับ
1: วันนี้สสส.ก็เลยมีท่าขยับง่ายๆมาแนะนำค่ะไม่ต้องรอให้ว่างนะคะเพียงแค่เราลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับให้ได้สัก3นาทีนะคะใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวแล้วขยับแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันมาดูค่ะท่าแรก side step squat ค่ะแยกขาเท่าหัวไหล่แบบคุณในภาพเมื่อกี้นะคะย่อตัวลงช้าๆสลับซ้ายขวาส่วนนี้ท่าที่2ค่ะยืนและแตะปลายเท้าสลับกันให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกได้ทำงานท่าที่3คือ squat ยืนแยกขาระดับหัวไหล่แล้วลุกย่อลุกย่อไปตามจังหวะนี่แบบนี้นะคะง่ายๆท่าที่4ค่ะก้าวซ้ายขวายกขาตามจังหวะช่วยสร้างความแข็งแรงให้สะโพกกล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวแบบนี้นี่นี่นี
2: ่
1: หรือจำง่ายๆคือย่อยืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดทำเป็นประจำให้ครบ3นาทีดีแน่นอนแต่ขยับเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะคะ
2: ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าใจกับท่าลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแล้วก็อยากจะได้เพลงแล้วก็ดูคลิปท่าสนุกสนุกแบบนี้นะครับโหลดกันเลยครับคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะครับคู่มือลุกค่ะเอาไปไว้ดูกันได้เลยครับในคู่มือเนี่ยสามารถเข้าไปสแกนดูท่าขยับลดเหนื่อยนิ่งและเพลงประกอบสนุกสนุกให้เอามาปรับใช้กันได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลุกขยับทุก30นาทีทำอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ
3: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่ที่มาจาก
6: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
7: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
8: ฉันเอง
9: คุณเถอะนางเอ้ยไอคนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
10: แล้วพวกมันเป็นใคร
9: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกอง

0: ุณของเรา
1: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
2: ์กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอ๊คมาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงคิดจะหักหลังกูใช่ไหม
3: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
6: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
5: สวยละ
7: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
3: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
10: ถือเป็นเหตุระทึกกลางเมืองเลยครับอโศกครับคุณผู้ชมสุขุมวิท21ตูนมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะครับถือมีดแล้วไปฟันชาวบ้านตอนนี้ตามรายงานคือบาดเจ็บอย่างน้อย3คนและแต่ละคนเนี่ยอาการหนักทั้งนั้นหลังจากนั้นเข้าไปพังศาลพระภูมิลองดูคลิปบางช่วงที่พลเมืองดีถ่ายไว้ครับ
11: ร้านน้ำปั้นอ่ะนี่ร้านชากาแฟอะไรน่ะ
10: หน้านี้เนี่ยเขาใช้มีดฟันประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเจ็บไปอย่างน้อย3คนบางคนถูกฟันเข้าที่หน้าบางคนถูกฟันเข้าที่หัวมีภาพที่คนเขาถ่ายออกมาจากรถครับในขณะที่ก่อนที่จะมาที่ศาลพระภูมิเนี่ยพังร้านค้าไปตลอดแนวถนนเลยนะครับแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมือเขาถือมีดอยู่นี่คือสภาพของร้านค้าหลังจากที่ถูกเขาพังแล้วก็ทั้งหมดเป็นร้านขายของริมถนนครับคุณผู้ชมจนที่สุดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากสน.ลุมพินีมากว่า10นายมาพยายามจะควบคุมฮะมีตำรวจคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยเจรจานะครับพยายามจะให้เขาสงบสติตำรวจก็ปฏิบัติการจู่โจมฮะ
12: อ

0: าดเจ็บ3คนเนี่ยมีนายเอกชัยอายุ30ปีทำงานอยู่ที่ร้านอาหารนะครับถูกมีดฟันไปที่ใบหน้าด้านซ้ายคนที่2คือคุณดวงพรอายุ58ถูกมีดฟันเข้าที่หน้าและคนที่3เป็นชาวเมียนมาอายุ30ปีถูกมีดฟันเข้าที่หัวโอ้โหแต่ละคนทีนี้ผู้ชายคนนี้เป็นใครทราบในเวลาต่อมาชื่อนายมะนังหรือไม่ก็มะนุงนี่แหละฮะสัญชาติเมียนมาอายุ24ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมาจากลักษณะเป็นร้านกาแฟแถวๆนั้นครับแล้วไปฟันชาวบ้านก่อนเจ็บ1คนแล้วก็เดินไปพังตู้กระจกร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พังร้านค้าแล้วก็ไปพังศาลแล้วก็ใช้มีดฟันเจอใครฟันเลยอะฮะ
1: น่ากลัวมากนะแล้วกลางเมือง
2: กลางเมืองอโศกค่ะ
0: จากข้อมูลของหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคนนี้มาเช่าห้องอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงโวยวายเหมือนเสียสติตั้งแต่เมื่อคืนแล้วออกมาตะโกนหาแฟนไม่เจอจน5ทุ่มนี่แหละฮะก็เริ่มคลุ้มคลั่งคาดว่าจะเสพยาตำรวจคุมตัวไปแล้วนะฮะเบื้องต้นอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตกลงคือยังงงอยู่ว่าสามารถเอากระดาษอื่นๆที่ไม่ใช่โบชัวไม่ใช่ใบปลิวอะค่ะมาจดเลข7เลขแล้วเข้าคูหาได้หรือเปล่าเพราะเลขารองเลขาของประกันสังคมบอกว่าไม่ได้ให้จดใส่มือใส่หลังมืออะไรเอาแต่ล่าสุดนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานบอกได้กองกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมเองบอกได้วันนี้วันพฤหัสเลือกวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ
0: วนอยู่ตรงเนี้ยฮะกี่วันแล้วก็ไม่รู้ไม่มีความชัดเจนฮะคุณผู้ชม
2: อ่ะมาดูนะคะคืออ่ะอย่างวันนี้นะคะที่สภาเนี่ยประกันสังคมเขาเข้าไปเพราะว่าไปรายงานเรื่องผลการดำเนินการก็เลยโดนถามเลยคุณสหัสวัสดิ์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนค่ะถามเรื่องนี้แหละตกลงจดโพยเข้าไปเองได้ไหมก็พยายามยืนยันนะคะคุณสหัสวัสดิ์ว่าภายใต้ระเบียบการเลือกตั้งของพรบประกันสังคมซึ่งอ้างอิงจากระเบียบเลือกตั้งเขียนเอาไว้ว่าสิ่งที่ไม่ให้นำเข้าคือเอกสารจากผู้สมัครไม่ใช่เอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอาเข้าไปเองแล้วมันมีหนังสือเวียนที่กกต.ทำให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะก็บอกว่าเอากระดาษที่จดเองที่ไม่ใช่เอกสารผู้สมัครเข้าไปได้รองเลขาประกันสังคมคุณนิยดาเสนีมโนใหม่บอกว่าคือมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 40,000 กว่าคนนะคะเกรงว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ต้องพิจารณาว่าเอกสารที่นำเข้าไปเป็นเอกสารต้องห้ามตามข้อ44หรือไม่ท่านใช้คำนี้คุณผู้ชมช่วยกันตีความ ท่านบอกว่าขอความร่วมมือ ถ้าท่านจะจดเลขก็จดได้แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งจดเลขจดได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเอ้าลองฟังดูค่ะ
3: ผมว่าระเบียบเลือกตั้งมันเขียนไว้ชัดเจนมากๆครับซึ่งถ้าเรื่องนี้ยังคงมีการสื่อสารแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาในเชิงกฎหมายครับเพราะว่าระเบียบหนังสือเวียนที่ทางกกต.เองเวียนให้กับกปน.ประจำหน่วยเนี่ยก็บอกว่านำกระดาษที่จดเองเนี่ยเข้าได้เนาะไม่ใช่เอกสารของผู้สมัคร
4: สำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยแล้วก็น้อมรับตรงมติของกกต.นะคะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าจำนวนหน่วยเลือกตั้งของเราเนี่ย 5,000 กว่าหน่วยซึ่งเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถึง 40,000 กว่าคนมันไม่เรามันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะไปอยู่ได้ทั้ง 5,000 กว่าหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกรงว่าความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทางคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะที่จะต้องมาพิจารณาว่าเอกสารที่นำเข้าไปเนี่ยเป็นเอกสารต้องห้ามตามมาตราตามข้อ44ของระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งหรือเปล่าต้องมีการมาพิสูจน์กันว่าอันนี้ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้ขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าจะจดถามว่าจดเลขหมายไหมจดได้นะคะจดได้แต่ว่าถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้เนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะไม่งั้นมันจะกระทบกับในเรื่องถ้ามีประเด็นหรือมีข้อโต้แย้งขึ้นมาในหน่วยอะค่ะมันก็จะทำให้การนับคะแนนนะคะแล้วก็การพิจารณาผลการเลือกตั้งเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะคะ
2: ส่วนคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบค่ะบอกว่ามาตรา44ของระเบียบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบอกชัดว่าห้ามเอาอะไรที่เป็นสื่อของผู้สมัครเข้าไปในคูหาแต่ถ้าเป็นเอกสารส่วนตัวอย่างเช่นกระดาษที่พกเข้าไปเองเนี่ยมันเข้าไปได้นะต้องตีความตามกฎหมายแบบนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

0: ราชการ
1: ต้องบอกว่าสำนักงานประกันสังคมทำไม่ถูกที่ออกมาตีความแบบนี้และถ้าตัวดิฉันเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดิฉันจะเรียกเลขาประกันสังคมเข้าไปคุยว่าคือท่านเป็นข้าราชการมาตั้งนานทำไมท่านถึงบิดเบือนตัวบทกฎหมายอ่านก็ดูรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะต้องตีความว่ายังไงทำไมถึงยังจะบิดเบือนให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ทำไมถึงจะต้องทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ยากนะคะมันเลยทำให้เห็นความจริงใจของสำนักงานประกันสังคมไงคือท่านรู้มาเป็นปีแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่เพิ่งมาทำเอกสารในการที่จะรณรงค์ในเดือนสุดท้ายเพิ่งจะมีการคิกออฟที่เลขาประกันสังคมเนี่ยออกไปแจกโบชัวร์ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคือดิฉันถามว่าคือถ้าท่านมีความจริงใจจริงๆอ่ะนี่คือการเตรียมตัวของสำนักงานประกันสังคมหรอถ้าท่านทำงานในบริษัทเอกชนนะคะท่านทำงานห่วยแตกแบบนี้ท่านไม่มีโอกาสได้ไปต่อนะคะแต่โชคดีไงที่ท่านยังอยู่ในระบบราชการแล้วก็ระบบระเบียบต่างๆเนี่ยมันคุ้มกะลาหัวพวกท่านได้ทำให้พวกท่านทำงานห่วยๆและยังสามารถที่จะอยู่ในสำนักงานประกันสังคมต่อไปได้แบบเนี้ย
0: สีปากล่าสุดคุณไอซ์โพสต์ค่ะว่า5โมงครึ่งที่ผ่านมาที่ห้องประชุมกรรมาธิการติดตามงบผู้อำนวยการกองกฎหมายนะคะของสำนักงานประกันสังคมยืนยันต่อกรรมาธิการว่าจดโพยเข้าหน่วยเลือกตั้งได้ค่ะ
2: จะบ้าตาย
0: จะบ้าตายจริงๆ อีกท่านนึงค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานคุณบุญยกรดำรงรัตน์ค่ะขอโทษด้วยซ้ำแล้วก็ยืนยันว่าจดเองเอาเข้าไปในคูหาได้ค่ะคุณบุญกรบอกว่าก่อนอื่นต้องขออภัยพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านอย่างยิ่งค่ะที่การสื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมเกิดความสับสนและความกังวลขออธิบายให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ช่วยจำนั้นทำได้เป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าหน่วยเลือกตั้งค่ะก็บอกว่าเจตนาการสื่อสารตั้งแต่ต้นคืออยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ตัวเองเต็มที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามนำเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะคะว่าการจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาดคุณไอซ์มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปไหนผู้ประกันตนกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การนับถอยหลังวันเลือกตั้งหลายเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมบกพร่องอยากได้ยินเสียงรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าเลขากับผู้ตรวจราชการกรมเข้าใจผิดสื่อสารผิดและอยากได้ยินเรื่องบทลงโทษด้วยฟังมาทั้งหมดแล้วพี่ไก
2: ่
0: เราสรุปได้ไหมคะว่าถ้าเราจดเองบนกระดาษเปล่าๆที่ไม่ใช่เอกสารหาเสียงของผู้สมัครมันได้
2: ได้แน่นอน
0: ถูกไหม
2: คือถ้าฟังจากทั้งหมดนี้นะ
0: ค่ะ
2: แต่ต้องเป็นกระดาษเปล่าๆไม่ใช่กระดาษหาเสียง
0: คุณผู้ชมเอากระดาษเปล่าๆเลยนะเพื่อความชัวร์ถ้าอย่างเงี้ยได้
2: ใช่หรือจะจดใส่มืออ
0: ันนี้ได้แน่นอน
2: ข้อมืออะไรพวกเนี้ยได้แน่นอน
0: แต่จดหน้าผากไม่ได้นะมีคนบอกให้จดหน้าผากมันจะเป็นการแบบไปบอกหมายเลขคนอื่นนะคะ
2: เออนะวันอาทิตย์นี้ไปเลือกตั้งนะคุณผู้ชมฮะบอร์ดประกันสังคมปิดท้ายรายการนะฮะคุณผู้ชมทราบนะครับที่หยดสมิงขาวขวางเนี่ยจะเข้าโรงภาพยนตร์ใน30กันยายนแต่วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความกล้ากันก่อนฮะที่หยดสมิงขาวขวาง The Experience ครับถือได้ว่าเป็นการเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนหนังแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบความสยองขวัญได้อย่างคึกคักเลยครับช่อง3ร่วมกับ M Studio และศูนย์การค้า Seacon Square พอพูดถึง Seacon Square มันจะนึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการอะเวลาเขาจัดอะไรมันจะยิ่งใหญ่คุณผู้ชม
0: ฮะ
2: เปิดประสบการณ์สุดหลอนฮะที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience ครับพาแฟนๆก้าวเข้าสู่โลกของป่าเขาขวางสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนลุกจากภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางนะครับก่อนที่จะไปชมในโรงภาพยนตร์30กันยายนนี้ภายในงานเนี่ยได้รับเกียรติจากคุณจุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนันต์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio คุณ Tracy Ann Marinon ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบมจ. BEC World แล้วก็หลากหลายเจ้าหน้าที่จากทาง Seacon Square นะครับดาราก็ไปกันเพียบเลยคุณแป๊บนฤทธิ์โปรดิวเซอร์คุณโจ๊กอัครินทร์คุณแบงค์ปวริศคุณแวนชนินทร์คุณเบิร์ตณัฐชัยสีสันนี่แบบประการตา
0: แล้วแฟนหนังก็มาให้กำลังใจนักแสดงใกล้ชิดค่ะนักแสดงก็ร่วมคุยกันถึงเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของเรื่องราวนะคะโจ๊กแบงค์แวนและเบิร์ตยังได้ทดลองภารกิจในงาน Experience ด้วยค่ะสนุกสนานกันมากๆพร้อมกับความหลอนในแบบฉบับของที่หยดสมิงเขาขวางย้ำอีกครั้งนะคะเข้าฉาย30กันยายนในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

ซาลาเปาที่นี่แป้งนุ่มมากแต่เอ๊ะซาลาเปานี้ข้างในไส้อะไรนะไส้ภาษาอังกฤษพูดว่า fillingแปลว่าไส้ขนมหรือว่าไส้อาหารนะคะถ้าอยากรู้ว่าในขนมหรือว่าอาหารนี่มีไส้หรือเปล่า Does it have any filling? Does it have any filling? เอ๊ะอันนี้น่าทานจังเลยข้างในนี่มีไส้หรือเปล่าคะมีไส้อะไรบ้างก็วางชื่อไส้ไว้ข้างหน้าคำว่า filling ได้เลยนะคะอย่างไส้หมูสับค่ะก็ minced pork filling minced pork filling หรือนี่ค่ะ custard fillingCustard filling หรือ Custard bun สลัดเป่าไส้ครีมตัวขายดีของที่นี่เลยค่ะใครมาทานบุฟเฟ่ช่วงนี้ว่าคุ้มแล้วยังตบท้ายด้วยสลัดเป่าไส้ครีมร้อนๆอีกกี่ลูกก็ได้นะคะมาทานกันให้ด่วนๆเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สนับสนุนโดยเนสกาแฟโกลด์ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: ำกินหรือทำขายครับเนี่ย
1: ทำแจกแต่ถ้าใครติดใจจะสั่งแม่ก็ได้มุตตะกิหนูมุตตากับ

0: คบของแกเนี่ยเลิกกันแล้วแน่นะ
1: ทำไมฮะ
0: แม่ได้ข่าวว่าหนูมุกตาไปทานข้าวกับอาภพของแกที่โรงแรม5ดาวอานภารู้เข้าเขาก็เลยตามไปอาละวาด
1: แล้วเขาได้ไปเชิญหน้ากันหรือเปล่าครับ
0: เปล่าเห็นว่าหนูมุตากลับไปก่อนแต่อานภาของแกก็อาละวาดซะข้าวของของเขาป่วนปี้ไปหมดเลยค่าอาหารนี่ก็ปาเข้าไปเป็นหมื่นส่วนค่าข้าวของนี่ก็แสนกว่าบาทยังไม่พอเลยนะตามมาทะเลาะกันที่บ้านต่ออีกเนี่ยเพิ่งจะเงียบกันไปได้สักพักนี่เอง
1: ก็ไม่รู้นะครับว่าตาคิดยังไงผมคิดว่าที่ตาเขาลาออกไปเนี่ยเพราะว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทำไมเขายังติดต่อกับอาภพอยู่ผมก็ไม่รู้ครับ
0: สายสวัสดิ์มันยังไม่สิ้นมั้งลูก
1: แสดงว่าตาเขายังคงรักอาภพอยู่ใช่ไหมครับ
0: แม้ว่าลูกถอยห่างออกมาก็ดีเหมือนกันนะลูกนะเรื่องหนูมุตตาเนี่ย
1: ครับผมไม่ได้ยินข่าวเขามาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับ
0: ก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าแม่เองเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลูกของแม่เนี่ยไปถูกหางเลขอะไรกับเขาด้วยจะว่าไปนะลูกอาภพกับอานภาเนี่ยเขาก็เป็นญาติของเรายังไงมันก็คือคนในครอบครัวเดียวกัน
1: แต่ตาเขาเป็นคนอื่นใช่ไหมครับ

0: คืนนี้คุณสวยจังเลยครับ
1: ถอยไปเลยไม่ต้องมาโดนตัวฉัน
0: ด้วย
1: กินหอยนางรมกับนางนั่นมาแล้วมาคึกกับฉันใช่ไหม
0: ก็เยอะนึง
1: ใช่สิไม่ได้อุ่นเพราะเลือดกล้ามสูบฉีดเป็นน้ำตาไง
0: ใครว่าเนื้อเย็นแบบนี้ร้อนร้อนนอนกอดสบาย
1: ไม่ใช่หมอนข้างไฟฟ้านะคุณไม่เจ้าชู้สักอย่างเดียวนะ
0: คุณก็อย่าหึงแม่มากนักสิมาพาผมรักคนคนเดียวนะคนอื่นๆมันก็แค่ดอกไม้ริมทางเท่านั้นแหละ

0: พี่ตาเขากลับไปอยู่เพชรบูรณ์กับพ่อแม่เขาเหรอ
1: ใช่แล้วเขาก็จะไม่กลับมาอีก
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
3: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะทำกันตลอดไป
5: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เช็คความเข้ากันได
8: ้เลิกแล้ว
7: ของรสนิยมทางเพลง
8: เลิกแล้วค่ะ
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไหม
10: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
14: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569
15: ฟันผุเยอะเลย
16: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
17: บีบนิดเดียว
18: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
19: ต้องบีบเต็มแปลง
20: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเพื่อโอเค
21: เธอเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็น
22: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
23: ที่เป็นที่จะคาดฝัน
24: อาหารโรงแรมนี้อร่อยจังเลยนะคะคุณสิทธิ
25: ์คุณลุงชอบด้วยหลังพามาทานอีกนะฮะ
24: ขอบค
26: ุ
24: ณค่ะ
26: ไม่ออกแล้ว
24: รสสวยจังเลยค่ะคุณสิทธิ์
25: นี่พอสทาเลล่างานวันฮันนี่16ล้านอัพเลยนะฮะผมอยากได้นานแล้วแต่ไม่กล้าซื้อแพงเฮ้ยคุณขับเป็นผู้หญิงด้วย
26: จัดมาก
24: ชุดก็สวยสวยนะคะ
25: เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะไปหมดอลังการดาวล้านดวงมากเลย
24: นะคะดูไฮโซมากเลยอ่ะนี่ไม่รู้ว่านามสกุลอะไรเนาะกว่าฉันจะรู้จัก
25: เขาไม่รู้จักเถอะ
24: ตะเถียนไปพี่ตา
25: คุณตาเดี๋ยวนี้เขาพอสเลยนะ

0: ไปถึงไส้ติ่งสมัยก่อนเนี่ยนะยังหวนรถเมย์ตรงเตงตรงเว้าเธอแป๊บเดียวอะสปอร์ตซะละ
1: บุญทำกรรมแต่งนะครับ
2: ไม่ถือว่านางไปรวยมาจากไหนคะเนี่ย
0: ก็คงจะไม่พ้นอาชีพดั้งเดิมของโลกโบราณเขาเรียกว่านางโคมเขียวพี่ปริมอะไรล่ะ
3: นั่นที่เขาลือกันก็เป็นเรื่องจริงนะสิผอ.ให้ยืมตาลาออกไปอยู่บ้านเฉยๆไปเลี้ยงเป็นนางบำเรอ
0: น่ารังเกียจ
1: รังเกียจหรือว่าอิจฉาครับ
2: แต่ว่าสมัยนี้ใครเขาเลี้ยงเมียน้อยกันบ้างล่ะคะซึ่งเปลืองเงินทองจะตาย
3: ใช
4: ่เอาน้ำเปล่า
5: ไม่เอาเพื่อนขับใจ

0: นี่แก
1: หืม
0: นี่ลูกน้องแกใช่ปะชื่ออะไรนะมุตตาใช่ไหม
1: ใช่เหมือนกันเด๊ะเลยเนาะเราสองคนไม่เหมือนกันเลยนะคะ
0: แปลกนะแกฉันรู้จักแกมาเกือบ10ปีเนี่ยแทบไม่เคยได้ยินแกเล่าเรื่องมุตาให้ฉันฟังเลย
1: ก็เพราะว่าเราไม่สนิทกันนะสิทั้งที่เราสองคนพี่น้องควรจะสนิทกันเกื้อกูลกันแต่ฉันกลับปล่อยให้น้องของฉันเผชิญกรรมอยู่คนเดียว
0: พี่ตาเขากลับไปอยู่เพชรบูรณ์กับพ่อแม่เขาหรอ

0: ไม่ไม่จะเป็นอะไรนะตาไม่จะตายนะตาไม่ตาตาตาน
1: ิ้น
0: ตาอย่านะ
1: นิ้นนิ้นฝันร้ายเหรอ
0: แกนะแกช่วงนอนฝันถึงฮิวแจ็คแมนอยู่พอดีเลย
1: แล้วเป็นยังไงฝันอะไรเนี่ยฮะเห็นผีหรือเปล่าถ้าเห็นผีไม่ต้องเล่าเลยนะไม่พร้อมแชร
0: ์ฉันฝันถึงตอนเป็นเด็ก
1: แล้วมันยังไงอะ
0: ฉันเคยฝันถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ช่วงหลังมานี้ฉันไม่เคยฝันถึงมันอีกเลยฉันคิดว่ามันจะหายไปแต่มันก็กลับมาอีก
1: นินแกฝันอะไรของแกฮะ
0: ฉันฝันถึงเด็กสองคนเด็กสองคนพี่น้องที่ควรจะรักกันเพราะว่าการเลี้ยงดูผิดๆเพราะโชคชะตาหรือไม่ก็เพราะว่าเคราะห์กรรมเลยทำให้เด็กสองคนจงเกลียดจงชังกันเหมือนไม่ใช่พี่น้อง

0: ไปสิเดี๋ยวขอไปชวนนกก่อนนะ
1: โอเค
0: นกไปปราสาทกัน

0: เด็กคนน้องผมยาวน่ารักว่านอนสอนง่ายดูเบาบางสะสวยเหมือนเทพธิดาองค์น้อยๆหัวอ่อนใครๆก็รัก
1: เย้
2: ได้
1: ไปพลาดพลาดตลอด
0: เด็กคนพี่ตัวดำหัวหยิกเล่นสนตัวมอมแมม
3: เอามาฉันจะเล่นตัวนี้
1: ไม่ให้ปล่อย
3: ฉันจะเล่น
1: ไม่ให้เอามา
4: ตุ๊กตาของใ
1: ครตุ๊กตาของตาคืนมาอย่างนี้นะตุ๊กตาของตาคืนมา
5: อะไรกันนะลูก
1: ตุ๊กตาของตา
0: เด็กคนน้องมีแต่คนรักคนเอาใจ
5: ให้นับไปลูกไม่ต้องร้องไห้ไป
1: เย้ชนะแล้ว
4: เฮ้ยไอ้มีขี้โกงนี่
1: ฉันไม่ได้ขี้โกง
4: เฮ้ย
0: เด็กคนพี่แข็งกระด้างไม่เคยยอมใครทั้งสนทั้งดื้อ
6: ตายแล้วยิงนี่ยิงนี่ขี้โกงเย้เฮ้ยนั่นนั่นตัวแสบนี่แกทำอะไรฮะนี่แกแก
4: มันแกล้ง
6: ไอ้เพื่อนแกเป็นคนทำมันอยู่ของเพื่อนแกล้งอีกฮะฮะทำเพื่อนได้ยังไง
4: ก็มันแกล้งหนูนี่แม่
6: แกจะมาเทียบเหรอเล่นกันใช่ไหมแล้วทำเพื่อนได้ไหมจำไว้นะอย่าแกล้งเพื่อนอีกเข้าใจไหมเข้าไปอย่างนี้เลยนะเข้าไปนี่นั่งริมทั้งวันคืนเราขัดคืนใช่เหรอฮะกันตายแน่วันนี้เข้ามานี่นะ
3: มันยังไม่มีก็เจ็บสี่ปางได้ใคร
6: สั่งให้สอนให้เป็นคนอย่างนี้เป็นเด็กอย่างนี้ฮะ
3: เจ้าหญิงวันนี้เธอไปกินข้าวกันไหมฮะไปเหรองั้นวันนี้เราต้องสวยที่สุดในงานแน่เนาะ
4: โอ้ยเงียบไม่เงียบ
3: เราต้องไปปราสาทไปเต้นรำกับเจ้าชาย
4: โอ้ยเงียบไม่เงียบ
1: จะเงียบไหม
4: ไม่เงียบ
7: อะไรลูกคะใครทำอะไรลูกบอกแม่สิคะ
1: นิด
5: แกล้งน้องอีกแล้วใช่ไหมทำของของน้องเสียหายไหนมือไหนมือไหนวันนี้ต้องทำโทษกันแล้วนี่ที่หลังจะได้จำที่หลังจะได้จำหนูไม่ที่หลังจะแกล้งน้องเล่นก็เล่นเด็กกัน
7: โอ้ทำไมแกถึงได้ดื้ออย่างนี้ฮะจำสิกระโหลกแกไว้เลยนะเด็กเด้อเนี่ยไม่มีใครรักหรอกรู้ไหม
8: โอ้ยตาลูกมามาเดี๋ยวแม่จับใส่ให้ที่เดิมนะเหมือนเดิมแล้วอ้าวซินเดอเรลล่าของหนูกลับมาแล้วเห็นไหมคะไม่เอา
0: แล้วเด็กคนพี่ก็เชื่ออย่างนั้นเราดูเหมือนทุกคนจะทุ่มเทความรักไปให้น้องสาวจนหมดแล้ว
9: เดล่าไหมครับนะทั้งหนึ่งยังมีดาลูนีโสภาชื่อสิงโตเดล่าตำพาพ่อแม่มีกับแม่เลี้ยงละเอียดมาก
0: ในวัยเด็กจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของฉันเราสองคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวโกรธกันทุกวันจนวันหนึ่ง
10: อันนั้นน่ะช่วยหลับส่วนอันเนี้ยช่วยฝันดีเจ็บตรงฝัน
11: มันชุ่มสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตก

0: แต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: Let's go
3: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแล้ว
7: หมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ก็ได้ทุกเชิญ
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
14: นี่ทุ่มเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกลอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ทุ่มเขาไฟละวะ
15: Formos Omega Smart Super Go
16: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
17: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: พอแล้วไปทางนู้นอีกสิ
19: ไม่ไป
18: ต้องไปสิพ่อสั่งแล้วนะว่าต้องพายให้ตานั่ง
19: ไม่สน
18: บื้อจะฟ้องพ่อไปก็ได้แต่ต้องเอามงกุฎมาให้ฉันใส่ก่อนสิไม่เอางบไม่งบของตาแม่ทำให้ตาคนเดียวไม่จริงแม่บอกให้แบ่งกันใส่ใครบอกแม่ทำให้ตาคนเดียวไม่ให้ตัวหรอกเพราะตัวดื้อเด็กดื้อไม่มีใครรักหรอก

0: พี่ทำผิดเองตาไม่เป็นไรนะ
1: โอ้ขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะโถคงตกใจแย่เลยนะลูกแม่

0: ด็กอะไรใจยักษ์ใจมารน้องทุกคนเนี่ยก็ยังทำได้ฮะ
1: แล้วก็เด็กมันเล่นกันมันก็เกิดอุบัติเหตุได
0: ้น้องเกือบตายแกรู้บ้างไหม
1: มันก็ช่วยน้องมาแล้วมันก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดแกไม่รู้หรือเปล่า
0: แกก็ชอบแก้ตัวแทนมันอยู่เรื่อยเลยตาลงจำได้แต่ว่าฉันเป็นคนผลักตาลงไปแต่แกคงจะจำแค่ว่าแกเป็นคนช่วยให้ตาเขาอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้จะดีกว่านะอยู่รอดปลอดภัยเหรอทำไมยังมีอะไรอีกรู้มาสอนทุกครั้งที่ฉันฝันเห็นแต่ว่าฉันเป็นคนผลักตาลงไปตากำลังจะตายพอฉันสะดุ้งตื่นฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันเป็นคนฆ่าตา
2: โอ้ยท่าทางจะโกงไม่กลับแล้วแกไม่เป็นไรฉันมีตัวช่วยรอแป๊บหนึ่งโอเค

0: กินจ้ะเม็ดเดียวพอนะอันนั้นน่ะช่วยให้หลับส่วนอันเนี้ยช่วยให้ฝันดี
1: นี่แกลื้อของฉันอีกเหรอ
0: ช่วยไม่ได้ก็แกอยากเอาไปซุกไว้ในห้องนอนแขกเองอ่ะเอาดูซะเผื่อจะได้ฝันเป็นสีชมพูกับเขาบ้าง
1: แม่สอน
2: ว่าจะคิดอย่างไรกับฉันที่เป็นในแบบนั้นเธออาจสนใจ
1: ม
2: ัน
1: ก็คงจะเหมือนกับตอนที่ฉันเป็นเด็ก
2: แต่ภาพคิดข้างนอกกาย
1: ทุกคนรักหนูตาไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ใครรักหนูดิ
0: โอ
1: ้
0: ย
1: อะ
0: ไรของแกเนี่ยฮะไม่เอาแล้วฉันไม่นอนแล้วนะฮิวแจ็คแมนรอฉันอยู่แล้วนอนได้แล้ว

0: รอประชุมกับบอสหรออ
1: ืมครั้งที่4มีรอบสัปดาห
2: ์บอสคงหาเหตุอยากจะอยู่ใกล้ๆเธอนะ
1: คงงั้นมั้ง
2: นินคนนี้ฉันขอ
1: ใครดีใครได้
2: เยนิน
1: ก็ได้ฉันยกให้ก็ได้อีกอย่างไม่ใช่ไทยผูกฉันอยู่แล้ว
3: แล้วใครกันยาไทยเธอฮะ

0: เห็นครับ
1: เธอชนิดหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้จะมีประชุมจำได้ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อกี้ไงครับพอมาคอนเฟิร์ม

0: ฮัลโหลคุณมีกิจเหรอคะรอสักครู่นะคะพอดีมีคนคุยด้วยค่ะ
1: สนใจขอให้มันจบไปจริงๆได้มั้ยฮะคิดถึงน้องกาย
2: จะนัด Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี
8: ่เบนโต
10: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: กลัวหนูว่ากลับบ้านไป
12: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
13: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
14: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
15: ติดตามเรื่องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
16: ก่อนจากนั้นกันจะทำให้ความงามของฉันตรงดิ่งตลอด
5: ท่านหรอมาถึงตำแหน่งนั้นน่ะ
17: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เรื่องเจ้าของแล้ว
5: กี่นักล่าสมบัติหรอ
18: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงเลี้ยงไม่ถึง
19: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
20: ผมก็หวังว่าคนในตระกูลพาณิชย์นาวาจะไม่มีเรื่องลับปมคมใดที่คุณยืนยัน
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
24: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี่เบนโต
10: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆ เข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆ เข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
26: ฟันผุเยอะเลย
27: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
28: บีบนิดเดียว
27: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
28: ต้องบีบเต็มแปลง
29: เพื่อผู้ใหญ่ที่มากกว่าด้วยพอแก
30: ได้ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
31: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
30: ภูเขาไฟลาวา
31: Formos Omega Smart Super Go
32: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
33: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
34: คุยกันได้แล้วอย่ามาทำตัวเป็นเด็กแกร่งสิ

0: สวัสดีค่ะ
1: ตานี่คุณเองเหรอครับ
0: ฉันเองค่ะขอบคุณนะคะที่จำเสียงฉันได
1: ้ถ้าคุณหายไปแบบนี้อีกหน่อยผมคงจำเสียงคุณไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วนี่คุณหายไปไหนตั้งครึ่งค่อนเดือนแล้วครับทำตัวลึกลับเป็นนินจาอีกแล้ว
0: ฉันไม่ได้ดำดินไปไหนซะหน่อยค่ะฉันมัวแต่ยุ่งเรื่องงานใหม่ออฟฟิศใหม่ที่พักใหม่เจ้านายใหม่แล้วก็เพื่อนแย่ๆบางคนต่างหากอะค่ะ
1: แล้วเมื่อกี้ใครเหรอครับ
0: ยายลูกศร นะคะที่หมวยหมวยไม่ค่อยสวยที่คุณเคยเจอไงคะ
1: นี่คุณทำงานที่เดียวกับคุณลูกศรเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีแล้วครับที่คุณได้งานใหม่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีย
0: ังหรอค่ะฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้หรอกยังมีเรื่องเก่าๆต้องสะสางอีกเยอะเหลือเกินค่ะ
1: เรื่องเก่าๆเนี่ยรวมถึงเรื่องอภพด้วยใช่ไหมครับ
0: เรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอภพของคุณคุณสบายดีใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็เรื่อยๆนะครับ
0: แต่ฟังน้ำเสียงของคุณดูไม่ค่อยสบายใจเลยนะคะ
1: ไม่มีอะไรหรอกครับผมอยากเจอคุณได้ไหมครับ
0: ก็ได้ค่ะที่ไหนดีคะค่ะแล้วเจอกันนะคะ
1: ครับ

0: ก็แค่เนี้ยมัวกลัวอะไรอยู่ได
1: ้ฉันไม่ได้กลัวหรอกนะแต่ฉันไม่รู้ว่าถ้าคบต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: โอ้นินไม่ลองไม่รู้หรอกแหมทำเป็นเก่งแสนเก่งแต่พอเจอตาวีกิจเนี่ยกลายเป็นนางเอกละครน้ำเน่าเลยนะจ๊ะแล้วเบอร์เนี่ยเมมได้แล้ว

0: คุณดูเปลี่ยนไปคุณเป็นคนใหม่แล้วนี่ครับ
1: ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
2: แล้วดีขึ้นหรือยากลงคะ

0: ไม่อยากรู้นะครับว่าคุณดื่มด้วย
1: หมดยุคเบนจากกัลยาณีแล้วล่ะค่ะผู้หญิงยุคนี้คุณจะดื่มให้เป็น
0: แต่ผมขอค้านนะครับผู้หญิงที่มาเป็นลำยองมันน่าเกลียดนะครับ
1: ฉันบอกว่าควรจะดื่มให้เป็นดังหาค่ะเพราะถ้าเกิดว่าดื่มจนเมาปิ้นก็แปลว่าดื่มไม่เป็นรู้ไหมคะว่าทำไมฉันถึงคิดแบบนี
0: ้ทำไมครับ
1: เพราะถ้าเกิดเราดื่มไปเราก็จะไม่ถูกผู้ชายเลวๆมอมเหล้าแล้วก็พาเข้ามานตัวได้ง่ายๆนะสิคะ

0: คุณได้งานใหม่ไวจังเลยนะครับ
1: ผู้ใหญ่ฝากฝังให้นะคะ
0: ผู้ใหญ่คนนี้ผมรู้จักหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่น้องชายของคุณพ่อคุณหรอกผู้ใหญ่คนนี้น่านับถือกว่าเยอะคุณคงจะรู้เรื่องฉันไม่ทานข้าวกับอาคุณสินะ
0: ไม่มีใครไม่รู้เรื่องนี้หรอกครับ
1: แสดงว่าคุณปริมกับยายนกสองหัวนั่นน่ะทำงานมีประสิทธิภาพดีมาก
0: คุณนัดเจออภพทำไม
1: ฉันอยากจะกินกลางวันในที่หรูๆมั้งแล้วก็มีเรื่องอยากจะคุยกับเขาด้วย
0: อนภาก็ไปที่นั่นคุณรู้ใช่ไหมครับ
1: รู้ค่ะดีนะคะที่อาสะพายคุณตามไปด้วย
0: ดียังไงครับ
1: ก็เพราะว่าอาของคุณน่ะทำท่าจะลากฉันเข้าม่านรูดในเวลาราชการให้ได้นะสิคะโชคดีที่อาสะพายของคุณไปช่วยฉันไว้ได้ทันคุณจะว่าฉันพูดจาไม่น่าฟังอีกแล้วใช่ไหม
0: มันน่าฟังมากต่างหากนะครับ
1: ฉันเคยได้ยินคนพูดว่าสำหรับผู้ชายไทยถ้าใครรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้ไม่เคยแวบถือเป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็เสื่อมเสียอย่างยิ่ง
0: เพราะเรามีวัฒนธรรมขุนแผนของเราเองเราก็ยังรับวัฒนธรรมเจมส์บอนด์มาผสมกันด้วยมั้งครับ
1: จริงค่ะ
0: ใช่นะครับ

0: คุณตาครับขอให้จำไว้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็เป็นเพื่อนของคุณนะครับ
1: วีกิตฮะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดฮะจนบางครั้งฉันคิดว่าฉันคงจะหาคนที่ดีกว่าคุณไม่ได้แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นในฐานะเพื่อนผมขออะไรอย่างนึงได้ไหมครับ
1: ขอให้ฉันได้รู้ก่อนได้ไหมคะว่าคุณจะขออะไรอ่ะ
0: เรื่องของอภพนะครับขอให้มันจบไปจริงๆได้ไหมครับอย่าไปยุ่งกับเขาอีก
1: อย่าให้ฉันตอบตอนนี้ได้ไหมคะขอให้ฉันได้คิดดูก่อน
0: โอเคครับหวังว่าสักวัน

0: เนี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะรถของบริษัทให้มายืมใช้อ่ะ
1: บริษัทอะไรครับเนี่ยทำไมทุ่มทุนขนาดนี
0: ้บริษัทเพิ่งทำตลาดในเมืองไทยนะคะก็ต้องสร้างภาพกันหน่อยละ
1: ออฟฟิศคุณก็เป็นความลับที่พักของคุณก็เป็นความลับแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าครับที่เป็นความลับ
0: สักวันหนึ่งฉันจะบอกคุณทุกอย่างถึงตอนนั้นจะไม่มีอะไรที่เป็นความลับสำหรับคุณอีกต่อไปแล้วลาก่อนนะคะ
1: ครับ

0: ียนรถนี่ไม่ใช่ของมูตาแต่เจ้าของเนี่ยเป็นชื่อของบริษัทอเมริกันที่ชื่อ CMC Consulting
1: เรื่องที่ตาพูดก็ไม่ได้โกหกเป็นรถของออฟฟิศจริง
0: ๆเฮ้ยอย่าเป็นเชื่อทั้งหมดแกบอกเขาว่าตามีความรู้ความสามารถระดับเลขาเชื่อวะไหนไปทำงานระดับอินเตอร์ต้องใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆแบบนี้วะ
1: นั่นดิแล้วแกรู้ไหมเจ้าบริษัทนี้มันอยู่ไหน
0: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง

0: ่มูตาทำงานที่นี่นะคะ
1: แน่ใจนะครับมูตาจงสวัสดิ์นะครับ
0: จงสวัสดิ์อย่าสักครู่นะคะคุณวิกิตมาทำอะไรที่นี่คะ
1: ดีใจจังเลยนะครับที่เจอคุณผมมาหามุตตาครับ
0: มุตตาคุณหมายถึงยายนินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะดิฉันว่าไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวดิฉันไปตามมุตตาให
1: ้ได้ครับ
0: ค่ะนี่ใหญ่มุนินบอสขอค่ะจังหวะสักครู่นะคะ
1: มีอะไรด่วนเหรอครับ
0: มีค่ะมีแขกมารอพบยายมือนิ่ม
2: ใช่เหรอ
0: คุณวีกิต

0: คุณลูกศรน่ะ
1: ถ้าว่าคุ้นๆว่ะ
0: มันเคยเจอที่ไหน
2: เจอที่ไหนวะ
0: มันจะเคยเจอที่แบงค์ว่ะ
3: ตายแล้วมาได้ยังไงเนี่ย

0: นี่ตกลงเธอปิดบังเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่ชื่อของเธอ
1: ชื่อฉัน
0: ก็เธอใช้ชื่อของน้องสาวไปหลอกเขานี่ฉันงงไปหมดแล้วนะนินว่าตกลงเขาเป็นกิ๊กเธอแบบไหนกันแน่ฮะ

0: ครจะไปหลอกใคร
1: ไหนๆก็ปิดไม่มีแล้วบอสคะถ้าอย่างนั้นช่วยร่วมหลอกด้วยอีกคนก็แล้วกันค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: คืออย่างนี้นะคะช่วยหน่อยก็แล้วกันค่ะเห็นผู้ชายสองคนนั้นที่นั่งข้างล่างไหมคะนี่คือสูตรสำเร็จที่ทำให้ผู้หญิงหน้าโง่หลอมละลายใช่ไหมถ้าอยากนอนกับฉันจริงๆเนี่ยเอาใบหย่าของเมียโบท็อกซ์มาให้ฉันแล้วฉันจะยอมเธอทำให้ฉันตายเธอต้องล้างแค้นให้ฉันเธอต้องทำลายผัวเมียถ้าอยากจะให้เล่ารายละเอียดแบบเนื้อทุกรูขุมขนแล้วก็ถามผัวของเราน่าจะดีกว่านะคะ
2: อีนาดา
1: ถึงเวลาแล้วสินะที่คุณกับฉันจะเลิกเป็นเพื่อนแล้วกลายมาเป็นศัตรูสักที
3: พี่เป้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสอตอนหวานใจคือพี่หวานเบอร์นี้แค่2ช้อนชา
4: หุยเหมือนน้ำในกระบอกไม้ไผ่ของนางบุญตาเลยหิวน้ำจัง
5: พ่อเผือกช่วยสั่งน้ำให้แม่ลำเจียกคุณซ้อนช่อนวลกินแก้กระหายหน่อยสิ
6: คราวที่แล้วเรากินชานมไข่มุกไปแล้วคราวนี้เรากินชาไทยดีหรือไม
7: ่ชาไทย
6: แม่ค้าจ๊ะเอาชาไทย6แก้วจ้ะ
4: เอาหวานระดับไหนคะ
6: ระดับกระไรลูกไม่หวานจ้ะเพราะชีวิตหวานอยู่แล้วแต่ของฉันหวานๆเลยจ้ะฉันหมายถึงชาไทยไม่ได้หมายถึงพ่อชายกับแม่บุญตา
4: ที่บอกว่าหวานหวานระดับไหนคะ
6: ระดับกระไรลึก
4: เกณฑ์วัดระดับความหวานของเครื่องดื่มเย็นค่ะแล้วมีตั้งแต่1ถึง5แบบนี้ควรเลือกระดับไหนดีล่ะ
6: แม่บุญตาเคยบอกว่าถ้าเลือกเครื่องดื่มให้เลือกหวานน้อยไม่เกินระดับ2ให้น้ำตาลไม่เกิน2ช้อนชา
8: แล้วถ้ามาถึงกำหนดไว้เท่านั้นเล่า
6: องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาเพื่อไม่เสี่ยงต่อโรคถ้าเครื่องดื่มแก้วนึงเลือกหวานไม่เกิน2ช้อนชาก็จะไม่มากเกินตั้งแต่แก้วเดียวเหลือให้กินจากอาหารมื้ออื่นได้อีกพอดีเพราะฉะนั้นฉันขอเลือกเบอร์
4: 1เบอร์2เบอร์3เบอร์4หรือเบอร์5ดีจ๊ะ
6: เบอร์ว่ารัก
7: แบบว่ารักเธอ
4: แหมแหมหลวงเนี่ยข้างรักแม่บุญตาข้าขอหวานเบอร์1ก็ค่ะ
9: ส่วนข้าขอหวานน้อยไม่เกิน2ช้อนชาจ้ะ
6: ถ้าหวาน2จ้ะลดหวานลดโรคหวานน้อยก็อร่อยได้นะ

0: โอ้คิดถึงเธอเพียงได้กลิ่นหอมของกลิ่นดอกไม้ก็หวานใจ
1: สนับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.M150

0: อนนี้ตำรวจได้ตรวจบนรถไฟทุกสถานีแล้วยังไม่พบเสือขาวกับเสือชินเลยครับ
1: ถ้าหล่อนจะอยู่ที่นี่หล่อนต้องอยู่โดยไม่มีฉัน
2: คุณสรันอย่าเดินหนีฉันไปแบบนี
3: ้หนูเลยอยากขออนุญาตทุกคนคืนทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับรพิพันธ
4: ์ไม่รับคืนไม่รับคืน
3: เก็บผ้าชุดหน้านี้เอาไว้ซับน้ำตาของเธ
5: เราต้องหนีแล้วลูก
3: นี่เราหนีอะไรคะ
6: ก็หนีเจ้านี่นะสินี่เรากู้เงินธนาคารมานะลูก

0: ฉันไม่น่าหลงเชื่อเปลือกของแกเลยไม่น่าชักนำแกเข้ามาในครอบครัวของฉันเงินทองก็ไม่มีโง่ก็โง่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างคนดีคนไม่ดีก็ดูไม่ออกยังลากฉันไปลำบากกับแกด้วย
1: แกจำเอาไว้นะแกทำให้ครอบครัวของฉันพังพินาศฉันขอให้แกถูกตำรวจจับขอให้แกล้มละลายขอให้แกตกนรกบกไหม้ตามคำสาปแช่งของฉัน
2: ขอโทษ
0: ไปเถอะคุณ
2: ขอโทษจริง
3: นี่มันอะไรกันคะ
2: มิสเตอร์จิมมีสิทธิ์จัดการเรื่องเงินทุกอย่างเขาวางแผนมานานแล้วเขาบอกเราว่าจะเอาเงินไปซื้อที่ดินแต่ก็ไม่เคย
3: แต่คุณเป็นผู้จัดการคุณต้องรู้สิ
2: ก็ผมไม่ได้อ่านเอกสารผมคิดว่าเขาเก่งแล้วเขาก็ดูมีเงินก็จะมาหลอกเราทำไมคิดไม่ถึงจริงๆ
3: คุณนี่มันโง่โง่เหมือนที่คุณพ่อบอกจริงๆด้วยแล้วทำกฎหมายมันจะว่ายังไงคะ
2: คุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะโดนฟ้องล้มละลายยึดทรัพย์ส่วนผมที่เป็นกรรมการเป็นผู้จัดการบริษัทอาจจะโดนคดีที่กรรมการคนอื่นเขาฟ้อง
3: ล้มละลายยึดทรัพย์หมายความว่าบ้านรถเงินทุกอย่างของครอบครัวฉันถูกยึดอย่างนั้นเหรอ
2: แต่ที่ผมทำไปทั้งหมดเนี้ยเพื่อคุณนะดวงเพื่อให้ได้วังของผมคืนมาผมเลยต้องยอมเสี่ยงอย่างนั้นน่ะผมก็ไม่เป็นอาจารย์ที่ผมตั้งใจเอาไว
3: ้นี่คุณอย่ามาทอดกันนะ
2: ผมรักคุณนะดวงผมคงทนไม่ได้ที่เห็นคุณโกรธคุณเกลียดผมอ่ะ
3: ไปซะ
2: คุณดวง
3: คุณหลอกฉันคุณหลอกฉันว่าคุณมีทุกอย่าง
2: ผมไม่เคยหลอกคุณนะคุณดวงคุณต่างหากที่คิดไปเองว่าผมมีตำแหน่งคุณชายไม่ใช่เหรอที่คุณต้องการน่ะ
3: คุณหลอกฉันคุณหลอกด้วยการพูดอะไรนี่แหละมันคือการหลอกลวงคุณน่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่คุณต่างหากที่ไม่เคยถามทุกคนเชื่อในเปลือกของผมทุกคนมีแต่ความโลภและความโลภ ก็บังตาผมไม่เพี้ยน
3: นี่ไอ้บ้านี่แกมาด่าพ่อด่าแม่กันได้ยังไงคะก็แกแหละชีวิตก็ถึงพังไม่น่าดอ่ะชีวิตกูชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วพวกแกทำไมฉันมีเหลืออะไรแก
2: คุณดวงคุณดวงจะไปไหนอ่ะ

Thank you.

0: ัสดีค่ะคุณนา
1: พักที่บ้านนี้ให้สบายใจก่อนเถอะนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง
0: ค่ะ
1: เสนอ
2: ครับเสนอเท่านี้เลยครับ

0: เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอะลูก
1: พรุ่งนี้คงเป็นข่าวใหญ่แน่ครับดวงสวัสดิ์ก็ไม่ยอมกลับบ้านท่าเดียวผมก็เลยให้อยู่ที่นี่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกนักกลับเองนะครับ
0: นางก็ไปโคราชแล้วไปทำงานกว่าจะกลับก็คงอีกเป็นเดือนบ้านนี้มีแม่อยู่คนเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะเราสองคนเคยผ่านกันมาแล้วแต่เดี๋ยวแม่จะช่วยดูให้ก็แล้วกันสุขทุกข์ยากดีมีจนชั่วข้ามคืนแท้ๆอันนี้จังไม่เที่ยงใครไม่เคยเจอมาก่อนไม่เข้าใจหรอก

0: ันนี้มีอะไรมาอวดลูกบ้างคะเก่งมากๆค่ะคุณพ่อเวลาคุณไม่อยู่ท่านจะรีบฝึกจะให้คุณมาดูมาชมท่านมีกำลังใจรักษาตัวเพราะคุณแท้ๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ

0: ่อคะหลายสิบปีที่คุณพ่อต้องนอนอยู่ในสภาพแบบนี้อะไรที่ทำให้คุณพ่อยังมีกำลังใจอยู่หรอคะ
1: รักรัก
0: รักพี่ชรัต
1: รักริน
0: รักหนู
1: รักน้อง
0: รักคุณอาสองนางความรักมันผลักดันคนเราได้มากมายขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: รักรัก
0: ไม่น่าล่ะช่วงนี้รินถึงหายใจไม่ค่อยออกคุณพ่อเจ้าคุณดำรงก็สอนค่ะสอนให้สร้างความรัก
2: คนที่รอความรักจะต้องรอเป็นตลอดชาติคนที่คาดหวังกับความรักจะผิดหวังเสมอแต่คนที่สร้างความรักด้วยตัวเองไม่รอไม่ยอมแพ้เขาจะมีความรักอยู่รอบตัวว
0: ันนี้รินจะออกไปสร้างรินจะออกไปสู้เพื่อความรักค่ะ

ริษัทดังถูกฝรั่งหลอกเชิดเงินหลายล้านเหนี่ยวนอกประเทศบริษัทดวงสวัสดิ์

0: คุณชัยนฤทธิ
1: ์คุณชลัด
0: ผมเห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์เป็นห่วงดวงนะครับยังไงเขาก็เพื่อนผม
1: เธอไม่อยู่แล้วครับ
0: ดวงหนีไปแล้วทำไมคุณยังอยู่ล่ะครับ
1: ผมมีชื่อในบริษัทยังไงก็ถูกฟ้องผมไม่รู้จะหนีไปไหนนะครับดวงเกลียดผมผมทำลายชีวิตดวง
0: ผมว่าหลบไปที่อื่นก่อนดีไหมครับก่อนที่เจ้าหนี้กับนักข่าวเนี่ยจะมากันเต็มบ้านหลบไปสักพักแล้วค่อยคิดหาทางแก้ไข
1: ไม่หรอกครับผมจะอยู่รับผิดชอบถ้าเจ้าหนี้พวกนั้นอยากจะฆ่าผมผมก็จะยอมให้เขาฆ่าผมเป็นคนพามิสเตอร์จิมเข้ามาทำงานขนาดเมียผมจึงอยากให้ผมไปตาย
0: ไปกับผมเถอะนะครับ
1: ไม่คุณกลับไปเถอะผมจะอยู่รอดวงที่นี่ให้ดวงรู้ว่าผมเสียใจให้เธอรู้ว่าผมรักเธอแค่ไหนผมขอโทษ

0: เราต้องสร้างความรักสู้เพื่อความรัก
1: ทานข้าวสักคำนะตัวคุณร้อนต้องทานข้าวทานยา
2: แฟนอย่าทิ้งดวงนะคะดวงไม่เหลือใครแล้ว
1: ครับผมไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกทานข้าวก่อนนะ
2: อยู่กับดวงนะคะลันเวลานี้ดวงต้องการคุณที่สุดไม่เหลือใครแล้วไม่เหลืออะไรเลยเราไม่เหลืออะไรแล้วจริง
1: ๆดวงผมไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกจะทานข้าวได้หรือยัง
2: ไม่ค่ะเราต้องสัญญากับดวงก่อนว่าจะไม่ทิ้งดวงไปไหนสัญญาค่ะสัญญาสิคะ
1: จ้ะสัญญา
2: ทั้งหมดมันคงเป็นเวร

0: รรมที่ดวงเคยทำไว้กับคุณถ้าวันนั้นดวงไม่เลือกแต่งงานกับคุณชายนฤทธิ์ป่านี้เราสองคนคงมีความสุขแล้วนะคะ
1: คุณมัวแต่คลั่งคุณในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วคุณจะดีขึ้นได้ยังไง
0: วันที่คุณโดดสะพานเสียใจที่ดวงเลือกแต่งงานกับคนอื่นภาพของวันนั้นมันตามมาหลอกหลอนดวง
2: น้ำเข้มข้น
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
6: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณสงสารให้แล้ว
5: สวยล่ะ
7: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
8: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
11: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
10: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
11: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
12: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
13: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
14: ว้าวเสร็จแล้ว
13: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
15: ต่อให้เอาชีวิตเขาแลกผมก็แพ้อยู่ดีเขามีมากกว่าผมทุกอย่างชาติตระกูลเงินทองเกียรติยศเท่าแบบนี้ใช่ไหม
0: คุณหมดสิ้นทุกอย่างเพราะว่าดวงหมดรักคุณสิ่งที่ดวงทำกับคุณวันนั้นวันนี้ดวงโดนกรรมตามสนองแล้วนะลันดวงขอโทษนะคะดวงขอโทษนะดวงขอโทษนะดวงขอโทษ
16: ตะวันของเธอเธอคือทานตะวันของใครบอกให้รู้ได้ไหมว่าใครที่เธอรัก

0: เอ้าเรียนเป็นไงมาไงเนี่ย
1: คุณหมูคุณหมูช่วยรินด้วยค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นรินคนแข็งแข็งอย่างตัวทำไมร้องไห้หนักขนาดนี
1: ้ความรู้สึกแบบนี้เขาไม่ต้องการเรามันกลับมาอีกแล้วค่ะ

0: ในที่สุดมันก็กลับไปหาคนรักเก่า
1: ที่บ้านนี่ก็บอกแล้วไงคะหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องบ้านคุณดวงสวัสดิ์ทุกฉบับเพราะเขากำลังลำบากก็เลยกลับไปหาเพื่อนเก่าไปขอความช่วยเหลือเท่านั้นเอง
0: เพื่อนเก่าเขาต้องให้กอดเขาต้องให้ค้างบ้านเดียวกันด้วยหรือไง
1: ใจเย็นๆหน่อยสิคะพี่บานี
0: คราวที่แล้วก็ทีนึงคุณสรันโกรธรินที่จู่ๆรินกลายเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาแล้วที่นี่ยังจะมาทำแบบนี้อีกผู้ชายเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้น
2: ตอนนี้รินจะยังไม่ถามอะไรเขารินจะรอให้คุณดวงสวัสดิ์ดีขึ้นก่อนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเก่ายังไม่ทันได้คุยกันเลยหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่มีวาสนาต่อกัน
1: ใจเย็นๆก่อนนะรินมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะ

0: ไปจากทุกเส้นทางมาหลายวันแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ได้เรื่องเลย
1: เราคงต้องเพิ่มกำลังตำรวจให้มากกว่านี้ครับมันถึงปักใต้เมื่อไหร่ทุกคนลำบากแน่โดยเฉพาะผม
0: มันแค้นคุณบ้างใช่ไหม
1: มันกับผมถ้าไม่ตายเรื่องคงไม่จบครับ
2: เดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยเราจะเดินข้ามเขาลูกนี้ไป
3: เราต้องเดินเท้าไปอ่ะพี
2: ่ไม่มีทางเลือกอื่นว่ะไอ้สลันมันฉลาดตรงนี้เข้าป่าอย่างเดียวแหละพวกเราเนี่ยถึงจะรอด
3: โอ้ยพี่แล้วเราไม่ตายก่อนเหรอที่ต้องเดินเป็นวันๆเลยเนี่ย
2: เองกับข้าเนี่ยมันมีศัตรูร่วมกันเพื่อให้สลันถึงปักใต้เมื่อไหร่แล้วก็ข้ามีแผนการดีๆเว้ยชินนึกถึงวันตายของมันไว้ก็แล้วกันเองจะได้มีแรงเดิน

0: เป็นยังไงบ้างแม่ดวงยังมีไข้อยู่ไหม
1: ขอบคุณคุณนามากนะคะดวงทำให้คุณนาต้องลำบาก
0: กินข้าวกินยาซะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเอาสุขภาพไว้ก่อนนะ
1: สลันไปไหนคะคุณนา
0: ไปทำงานคืนนี้คงไม่กลับ
1: ไม่กลับเหรอคะดวงเป็นอย่างนี้แล้วจะมีแก่ใจไปทำงานได้อีกเหรอคะต้องให้ดวงตายไปก่อนหรือยังไง

0: เขาเป็นปลัดนะมีหน้าที่ดูแลประชาชนจะให้มาดูแลหล่อนคนเดียวเนี่ยมันจะไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอ
1: ขอโทษค่ะ
0: กินข้าวแล้วก็กินยาพักผ่อนซะพรุ่งนี้มะรืนนี้เขาก็กลับแล้ว
1: สลันนะสลันที่ฉันไม่อยู่เฉยๆแบบนี้ได้ยังไงฉันต้องเป็นบ้าตายนี่แน่

0: โอ้ยตายตายตายตายนี่ยังจะกล้าออกมาเจอหน้าผู้คนอีกเหรอเนี่ยข่าวคลึกโครมขนาดนี้ยังกล้าออกมาเจอคนอื่นอีกเนี่ยนะ
1: ข่าวนี่ข่าวออกแล้วเหรอ
0: หรือว่าหล่อนจะไม่เชื่อเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยมาดูผู้หญิงตกอับที่โดนฝรั่งโกงที่พังลงหนังสือพิมพ์กันหน่อยแล้วน้อยนี่หล่อนยังกล้ามาที่นี่ไม่กลัวโดนตำรวจจับได้ไงจ๊ะ
1: โฉมสมอน
0: เมื่อก่อนสวยหญิงทนงตนไม่เห็นหัวใครแต่ตอนนี้พอหล่อนตกต่ำทุกคนก็จะเหยียบหล่อนให้จมดินเป็นสองเท่าน
1: ี่แกหาเรื่องใช่เหรอ
0: ยีรินน่ะเขาเป็นผู้ดีเขาด่าหล่อนอย่างผู้ดีแต่ด่าแบบนั้นน่ะคนอย่างหล่อนเนี่ยไม่รู้สึกตัวหรอกยังหล่อนมันต้องเจอแบบฉันเลิกยุ่งกับสรันเลิกทำร้ายจิตใจคนอื่นก็สักทีเพราะตอนนี้คนอย่างหล่อนไม่มีใครเขามาสนใจแล้วยังไม่เลิกยังไม่เข้าใจอีกเมื่อก่อนทุกคนก็คบหล่อนเพราะเขาเกรงใจในวงตระกูลเกรงใจในอำนาจเงินแต่พอตอนนี้ถ้าหล่อนยังไม่รีบทำความดีเพื่อนๆของหล่อนเขาก็จะตีจากหล่อนไปแม้แต่สรันเขาก็จะไม่สนใจหล่อนเขาจะไม่เอาหล่อนอีกแล้วด้วย
2: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่าง
0: ไปซะคนสังคมเนี้ยเขาไม่ต้องการคนล้มละลายอย่างหล่อนไปจากที่นี่ซะ
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: อืมนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: ต้องบีบเต็มแปลง
8: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่โอเค
9: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
12: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
9: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
14: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
15: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
18: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
19: สนับสนุนโดย

0: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: ถ้าหล่อนยังไม่รีบทำความดีเพื่อนๆของหล่อนเขาก็จะตีจากหล่อนไปแม้แต่สรัญเขาก็จะไม่สนใจหล่อนเขาจะไม่เอาหล่อนอีกแล้วด้วยไม่จริงสรัญไม่มีทางทิ้งฉันแกพูดอะไรของแกสรัญไม่มีทางทิ้งฉันโอ้ยน่ารำคาญตีพลอยตีพายอยู่ได้ที่นี่เราต้องสนุกกันหล่อนมานี่เลยมานี
3: ่หล่อนนะ
2: มานี่ปล่อยมานี่ฉันได้แน่ที่คิดปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อย
3: เลย
2: ปล่อยฉันอีบ้าม
3: านี
2: ่โอ๊ยปล่อยไปซะคนสังคมเนี้ยเขาไม่ต้องการคนล้มละลายอย่างหล่อนไปจากที่นี่ซะแล้วก็ออกไปจากชีวิตคนรอบข้างฉันด้วยสะใจจริงๆคนเลวอย่างหล่อนก็ต้องเจอคนเลวอย่างฉันนี่แหละ
4: กลับมาแล้วครับคุณหญิง
5: นี่สลันในดวงนี้หายไปไหนก็ไม่รู้แม่ไม่สบายใจก็เลยให้ในเหนือไปตามลูกมา
6: ก่อนเขาออกไปเขาได้พูดอะไรหรือเปล่าครับ
5: เขาก็บ่นแต่ว่าสลันไม่สนใจเขาสลันไม่รักเขาแม่พยายามพูดปลอบใจเขาว่าสลันไปทำงานแต่เขาก็ไม่ฟังสลันแม่ไม่สบายใจจริงๆนะลูกเขาเหมือนคุณพ่อตอนนั้นเลยตอนที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจคนแบบนี้คิดสั้นได้นะลูก

านเจ้าคุณนิติธรรมรงค์หากท่านยังอยู่ที่นี่ได้โปรดรับคำขอขมาจากดิฉันผู้ที่ได้ครอบครองบ้านหลังนี้เพราะท่านทำให้ดิฉันได้แต่งงานกับคุณสรัญแต่แล้วดิฉันก็ทำให้คุณสรัญเสียใจดิฉันขอกราบอโหสิกรรมในทุกการกระทำของดิฉันด้วยค่ะ

0: คุณคือผมนฤทธิ์คุณเป็นกรรมการเป็นทนายหรือเป็นนักข่าวคุณเป็นใครกันแน่ถ้าคุณมาดึกไปหน่อยนะน่าจะมาตอนกลางวันมารบกวนแบบเนี้ยมันเสียมารยาท
1: ผมสลัน

0: ุณสลัดคุณดวงอยู่กับคุณหรือเปล่า
1: ผมคิดถึงเธอผมรอเธออยู
2: ่ไม่ครับไม่อยู่แล้วผมมาดูว่าเธอกลับบ้านหรือยังเธอไม่ได้กลับมาหรอกครับ

0: ืนเพียงนัดเดียวจบความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่มีในหัวของเรา
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ปลอดจากนักกันจะทำให้ความงามของฉันคงอยู่ตลอด
3: ท่านหรอไม่ถึงจะแบบนั้นนะ
4: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เรื่องเจ้าของ
3: กี่นักล่าสมบัติเนาะ
5: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงจะเลี้ยงไม่ถึง
6: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
7: ผมก็หวังว่าคนในตระกูลพานิชนาวาจะไม่มีเรื่องรับผมคนใดที่คุณยืนยัน
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: มาแกงโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchio Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไ
11: ห
13: ม
11: ใหม่ Enchio Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
14: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable apertureFor better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
15: ท่านไม่ได้กลับมาแล้วครับบอกกันสักทีว่าหัวใจเธอ
16: คุณดูดีกว่าผมเยอะเลยนะผมเข้าใจแล้วว่าผมไม่มีทางสู้คุณได้จริงๆนี่คุณรู้ไหมว่าเธอไม่เคยเปลี่ยนใจจากคุณเลย
17: ผมแต่งงานแล้วเรื่องของผมกับดวงสว่างไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
16: ช่วยผมไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยผมได้ทั้งนั้น
17: ผมขอตัวก่อนนะครับ

0: ผมผิดเองคุณด้วยผมผิด
1: ไปไหนนะดวงสว่างคนอย่างคุณจะไปไหนได
2: ้วันที่คุณรอสภาเสียใจที่โดนเลือกแต่งงานคนอื่นภาพของวันนั้นมันตามันหลอกหลอนดวง
1: สะพาน

0: คุณหญิงครับคุณดวงสวัสดิ์จะฆ่าตัวตายเหมือนท่านเจ้าคุณนิติจริงเหรอครับ
1: ในช่วงเวลาที่ทุกข์ถึงที่สุดคนเราแทบทุกคนคงมีชั่วขณะหนึ่งที่คิดถึงการฆ่าตัวตาย

0: ชีวิตที่ไม่มีอะไรเหลือกระสุนปืนเพียงนัดเดียวจบความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่มีในหัวของเรา
1: ผมผิดแน่คุณด้วยผมทำให้คุณเป็นแบบนี้ผมขอโทษ
2: หัวใจของคุณมีแต่ความโกรธเกลียดชีวิตมันมีขึ้นมีลงวันไหนคุณตกต่ำความโกรธเกลียดมันจะโถมเข้าใส่ตัวคุณคิดถึงหน้าฉันเอาไว้คิดถึงคำพูดที่คุณเยาะเย้ยฉันเวลาคุณลำบากคุณจะได้เห็นหน้าฉันเยาะเย้ยคุณเหมือนที่คุณทำกับฉันวันนี้จำเอาไว
3: ้บางคนตายเพราะอยากจบจบชีวิตที่เขาคิดไปเองว่าไม่มีทางออกบางคนตายเพราะอยากอยู่ในชีวิตของคนที่เขารักให้คนที่เขารักจดจำเขาคนพวกนี้ตายเพราะประชด

0: ่อยเพราะเขาเกรงใจในวงตระกูลเกรงใจในอำนาจเงินแต่ตอนนี้ถ้าหล่อนยังไม่รีบทำความดีเพื่อนๆของหล่อนเขาก็จะตีจากหล่อนไปแม้แต่สรัญเขาก็จะไม่สนใจหล่อนเขาจะไม่เอาหล่อนอีกแล้วด้วย
1: คนเขาถึงเรียกว่าคิดสั้นคิดสั้นๆด้วยความอ่อนแอด้วยความเขลาเบาปัญญาคนที่เราประชดเขาก็ร้องไห้ไม่นานจากนั้นเขาก็ลืมเราไปใช้ชีวิตกับคนรักใหม่ธรรมชาติของชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้น
2: หนูไม่ต้องการฉันแล้ว
0: แล้วพอถึงวันนั้น

0: ไปอาวรณ์กับสิ่งที่ฉันทำให้ก่อนตกต่ำไปอีก
1: ที่ฉันเป็นน้องสาวคุณเหมือนกับรินแบบนี้ดีแล้วว่าไหมคะ
2: เพียงได้ร่วงโรยสักวัน
3: เอามาเลยล่ะหรือเขาปุ๊บกูตายมึงไม่ตายมึงตายกูไม่ตาย
4: คนดีทำเพื่อประชาชนก็ไม่ใช่ฝ่ายตายเว้ย

ัญญาณมรณะที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในหมู่พรานป่าและชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบป่าดงพงไพรก็คือเสือสมิงคำเตือนเกี่ยวกับเสือสมิงมีหลายข้อด้วยกันเช่นมันสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อหลอกล่อเหยื่อเรียนเสียงคนรู้จักหรือใช้เสียงร้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้คนเดินออกจากที่ปลอดภัยบางเรื่องเล่ายังกล่าวว่ามันสามารถสะกดจิตหรือทำให้ผู้คนหลงป่าจนไม่อาจหาทางกลับได้ขณะเดียวกันก็มีข้อห้ามและข้อสังเกตที่เล่าต่อกันมาในหมู่พรานเช่นความเชื่อที่ว่าเสือสมิงขึ้นห้างไม่ได้จุดไม้ขีดไฟไม่ได้หรือไม่สามารถก้าวล่วงเขตอาคมบางแห่งได้แม้รายละเอียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ล้วนสะท้อนความพยายามของผู้คนในการอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลตำนานเหล่านี้ยังทำหน้าที่ช่วยตักเตือนให้ผู้คนระมัดระวังภัยอันตรายในป่าไม่ออกเดินทางยามค่ำคืนไม่หลงชื่อเสียงที่ไม่ทราบที่มาและไม่แยกตัวออกจากกลุ่มเพราะพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเพิ่มโอกาสในการเกิดอันตรายจากสัตว์ป่าหรือการพลัดหลงแต่ในสมิงเขาขวางเรื่องเล่าทั้งหมดอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะไอ้โหงเสือสมิงแห่งเขาขวางไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้คนเคยเล่าขานกันมาจะเป็นผีร้ายที่กายสัตว์ที่มีอำนาจเหนือกว่าทุกตำนานที่เคยได้ยินจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยักษ์ต้องเผชิญหน้ากับเสือสมิงปีศาจร้ายในตำนานใครจะอยู่ใครจะไปติดตามความน่าสะพรึงกลัวของสมิงเขาขวางในจักรวาลที่หยดพร้อมกัน30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: BYD C-Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
2: สวัสดีครับข่าวน้องรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานี
3: หน้าบ้านหลังนี้มีหมวกกันน็อก3ใบวางอยู่ที่รั้วไม้ไผ่ในตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีตำรวจเป็น10นายมาทำอะไรกันครับไม่ได้มาจับใครแต่มามอบหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกและของใช้จำเป็นให้กับคุณเดือนเพ็ญโอสถและครอบครัวหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นภาพที่คุณย่าเดือนเพ็ญและหลานชาย2คนสวมหมวกนิรภัยขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางไปโรงเรียน

ลตำรวจตรีวรวัฒน์มะลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเล่าว่าช่วงเวลาประมาณ 7:00 น.เห็นภาพคุณเดือนเพ็ญกับหลานๆขับมอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณหน้าวัดจันทารามจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างด้านวินัยจราจรคุณย่าเดือนเพ็ญบอกว่าทุกเช้าจะพาหลานชายทั้ง2ไปส่ง

0: การป้องกันปราบปรามสพเมืองอุทัยธานีพร้อมชุดสืบสวนและสายตรวจลงพื้นที่ไปหาคุณย่าเดนเพ็ญและหลานที่บ้านก่อนออกมาพบคุณตำรวจหลานชายคนเล็กมีการหวีผมเสริมหล่อด้วยครับคุณย่าเดนเพ็ญบอกว่าตัวเองและหลานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยมาโดยตลอดขณะที่เสาบ้านยังมีหมวกนิรภัยแขวนประดับไว้เรื่องนี้คุณย่าเดนเพ็ญบอกว่าแขวนไว้เพื่อเตือนใจทุกคนที่ได้พบเห็นว่าการสวมหมวกนิรภัยเป็นเรื่องสำคัญ
1: อันนี้เดี๋ยวหนูเอาเก็บ
2: หมวกกันน็อกช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้เยอะทีเดียวครับไปพิษณุโลก
0: ที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มน้องๆ นักเรียนกำลังเรียนรู้วิธีทำข้าวเม่าพอกด้วยความตั้งอกตั้งใจข้าวเม่าพอกนี้จะเปิดเตาทอดและขายอย่างยิ่งใหญ่ปีละครั้งในช่วงงานประเพณีบุญเดือน10คุณบุญร่วมทองชาวนาชาวบ้านตำบลเนินกลุ่มที่มาร่วมทอดข้าวเม่าขายบอกว่าภายในงานจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การปั้นข้าวเม่าทุบแล้วนำไปพอกกล้วยไข่และการนำข้าวเม่าไปทอดข้าวเม่าที่ทอดเสร็จแล้วประดับด้วยแป้งทอดกรอบฟูชิ้นใหญ่น่าทานมากครับคุณบุญร่วมบอกอีกว่าตัวเองสืบทอดการทำข้าวเม่าทอดมากว่า30ปีแต่ปัจจุบันผู้สูงอายุหลายคนเริ่มทำงานหนักไม่ไหวจึงอยากถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆรับช่วงต่อแต่ละวันคนมาต่อแถวซื้อจำนวนมากต้องแจกบัตรคิวและรอกันนานเป็นชั่วโมงชาวบ้านเชื่อว่าหากได้ทานข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวน้องศิวะสังกรจิรพันธ์นักเรียนโรงเรียนเนินกลุ่มวิทยาบอกว่าเข้ามาเรียนรู้การทำข้าวเม่าทอดสูตรโบราณมาแล้ว5ปีตอนนี้ทำเป็นทุกอย่างเหลือแค่การทอดที่ยังไม่ชำนาญส่วนน้องธีรพรทูคมีบอกว่าเพิ่งมาเรียนรู้เป็นครั้งแรก
3: สนุกกับกิจกรรมค่ะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของทางเนินกลุ่มค่ะ
4: ถ้าปีหน้ามีโอกาสจะมาอีกไหม
3: ค่ะ
0: ประเพณีข้าวเม่าทอดวัดเนินกลุ่มแต่ละวันขายได้ประมาณ 3-4 หมื่นบาทรายได้รวมทั้งหมดหลายแสนบาท
5: ได้เห็นปิดแล้ววะ
6: ปิดแล้วมันหมอเป็น
2: เด็กๆได้ฝึกได้ทำอาจใช้เป็นอาชีพทางเลือกได้ในอนาคตครับล่องใต้ไปนครศรีธรรมราช
0: ที่โรงละครอบจ.นครศรีธรรมราชวันนี้มีโครงการนครศรีธรรมราชร่วมใจบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนปลุกพลังเปลี่ยนนครโรงเรียนชุมชนและกลุ่มงานต่างๆทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่อื่นนำผลงานจากการรีไซเคิลขยะมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการไฮไลท์ของงานวันนี้อยู่ที่กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นดีไซน์เปลี่ยนความคิดให้เป็นมูลค่าหนึ่งในชุดที่เรียกความสนใจจากผู้ชมก็คือชุดหมายเลขหนึ่ง The Green of Rerun ราชินีผู้เปลี่ยนสิ่งไร้ค่าให้เป็นความหรูหรานางแบบประจำทีมได้แก่น้องอดิศักดิ์อาคีหรือน้องทิวชุดที่น้องทิวสวมทำมาจากขวดน้ำเป็นวัสดุหลักเพิ่มรายละเอียดด้วยช้อนพลาสติกที่นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ตกแต่งรอบชุดอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คณะกรรมการและผู้ชมประทับใจก็คือลีลาการตอบคำถามของน้องทิวสื่อสารได้ตรงประเด็นชัดถ้อยชัดคำมากครับ
7: ไม่ได้เป็นเพียงชุดรีไซเคิลแต่เป็นชุดที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขยะให้เป็นศิลปะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นแฟชั่นเปลี่ยนความคิดให้เป็นแรงบันดาลใจเพราะความหรูหราที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่วัสดุราคาแพงแต่อยู่ที่คุณค่าของสิ่งที่เราสร้างขึ้น
0: อีกหนึ่งตัวเต็งได้แก่ชุดกินรีรีไซเคิลที่นำสแลนกันแดดมาออกแบบเป็นตัวชุดส่วนปีกกินรีประดิษฐ์ขึ้นจากฟองน้ำแผ่นบางไอเดียบันเจิดมากงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องการคัดแยกและเพิ่มมูลค่าให้ขยะผ่านแฟชั่นที่ทั้งสวยงามและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
8: การนี้สติ๊กเกอร์ไม่ลงทะเบียนแล้วทุกคนที่ลงทะเบียนต้องล่าง
2: เป็นกิจกรรมที่ช่วยกำจัดขยะได้ดีจริงๆครับ
9: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
10: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: ใหม่ Galaxy C48 น้ำ
11: ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

0: notes, there are some great
1: topics. My Galaxy C Fold 8. ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy.
2: ไป UAE
3: พาไปชมการสร้างอัจฉริยะทางดนตรีแบบน้องเนเน่ที่นครดูไบครับนี่คือโรงเรียนดนตรีชื่อ The Music Path หรือเส้นทางดนตรีที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะดนตรีและเข้าถึงผู้ชมออนไลน์นับล้าน TikTok ของโรงเรียน The Music Path มีผู้ติดตามเกือบ 2.5 ล้านคนแพทริกอับดุลชาวเลบานอนวัย31ปีผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนทำหน้าที่สอนนักเรียนพร้อมทั้งถ่ายคลิปการแสดงของเด็กๆเพื่อ นำไปโพสต์ลงโซเชียลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อหน้าผู้ชมกลุ่มใหญ่ The Music Path ก่อตั้งขึ้นในประเทศเลบานอนก่อนจะขยายสาขามายังดูไบในปี2022โดยมีแพทริกและน้องชายเป็นผู้บริหารปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนกว่า 1,000 คนนักเรียนดนตรีบางคนที่เขาสอนสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ถึง 150,000 คนภายใน48ชั่วโมงแพทริกบอกว่าการเผยแพร่การสอนของนักเรียนทางออนไลน์ช่วยให้พวกเขาได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียงในระดับสากลเป้าหมายของเขาคือการผลักดันเด็กๆที่มีพรสวรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกหนึ่งในศิลปินรุ่นเยาว์คือสาวน้อยทาเลียยัสนักเรียนตีกลองวัย7ขวบที่มียอดวิวนับล้านครั้งจากวิดีโอที่ถ่ายร่วมกับอับโดและมีผู้ติดตามมากกว่า 340,000 คนบนหน้าอินสตาแกรมของเธอซึ่งดูแลโดยพ่อแม่ทาเลียบอกว่ารู้สึกมั่นใจจริงๆเพราะพอเริ่มตีกลองก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้ได้ขึ้นเวทีแล้วแพทริกบอกว่าสำหรับนักเรียนบางคน The Music Path เปรียบเสมือนก้าวสำคัญในการสร้างฐานผู้ชมของตนเองและเดินตามความฝันในการเป็นนักดนตรีอาชีพจัสตินบีเบอร์โด่งดังจากการที่แม่ของเขาอัปโหลดวิดีโอร้องเพลงคัฟเวอร์ลงใน YouTube ตั้งแต่ปี2007และมีผู้จัดการศิลปินมาเห็นคลิปโดยบังเอิญและพาไปเซ็นสัญญาและกลายเป็นศิลปินระดับโลก

0: ก็เหมือนในเน่ของเราครับต้องเก่งด้วยและมีโอกาสด้วยต้องรู้ส่งท้ายไปดูเบื้องหลังการถ่ายโปสเตอร์หนังที่หยดสมิงเขาขวางครับ
1: พาไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำโปสเตอร์ของภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางครับซึ่งกว่าจะได้ภาพที่ดึงอารมณ์ออกมานั้นต้องมีการเขียนระบุให้เหล่านักแสดงโพสท่าแสดงสีหน้าและแววตาให้ถ่ายทอดออกมาในภาพนิ่งมีทั้งยืนแบบเท่ๆแบบกลัวแต่สู้แบบสู้สุดๆคุณณเดชหรือพี่ยักษ์ไม่ว่าจะทำท่าหรือแสดงสีหน้าแบบไหนก็ดูหล่อดูเท่ขนาดถือขวานฟันลงมายังดูแมนสุดๆเลยครับแค่โพสท่าถ่ายรูปไม่ต้องแสดงฉากแอคชั่นจริงก็สัมผัสได้ถึงความเข้มข้นดุดันที่เกิดขึ้นที่เขาขวางชุดทหารเท่ๆของพี่ยักษ์คือเครื่องแบบทหารและกางเกงทหารวินเทจที่ทีมงานเลือกใช้เพื่อความสมจริงตามประวัติศาสตร์ในเรื่องในภาคนี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2511หรือเมื่อ58ปีก่อนในยุคสงครามเวียดนามเสื้อกางเกงทหารสีเขียวเข้มเป็นของทหารอเมริกันรุ่น OG 107 OG ย่อมาจาก Olive Green หรือสีเขียวมะกอก107คือรหัสเฉดสีเฉพาะของกองทัพบกสหรัฐเพื่อควบคุมให้โรงงานทุกแห่งย้อมสีผ้าออกมาเป็นเฉดเดียวกันในเมืองไทยเสื้อทหารรุ่น OG 107ของแท้ดั้งเดิมที่สภาพสมบูรณ์อาจมีราคาสูงถึงตัวละ 5,000 บาทที่ยังคงสภาพได้ยาวนานเพราะผลิตจากฝ้ายและโพลีเอสเตอร์คุณสมบัติเด่นก็คือหนาแน่นทนทานต่อการฉีกขาดและการเสียดสีสูงทีมงานที่หยดใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเพราะจะเปิดให้เข้าชมครบทุกระบบพิเศษทั้ง IMAX 4DX และ Screen X รวมถึงระบบปกติทั่วไป IMAXสมัครความสยองเดือดเต็มตาบนหน้าจอยักษ์ขนาดใหญ่พิเศษพร้อมระบบเสียงกระหึ่มรอบทิศทางที่ช่วยเพิ่มความกดดันในพงไพร 4DX เพิ่มความสมจริงในระดับ4มิติด้วยเก้าอี้ขยับตามการเคลื่อนไหวพร้อมเอฟเฟกต์ลมน้ำกลิ่นและแรงสั่นสะเทือนที่จะทำให้รู้สึกเหมือนร่วมเดินทางไปกับพี่ยักษ์ในเขาขวาง Screen X ด้วยภาพ3หน้าจอกว้างถึง270องศาช่วยเห็นบรรยากาศโดยรอบพงไพรแบบเต็มตาล่าสุดเมื่อวานนี้วันพุธที่23กันยายนช่อง3 M Studio และ Sequence Square เปิดป่าเขาขวางกลางกรุงที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience จำลองเส้นทางการผจญภัยผ่าน5จุดสำคัญจากเรื่องราวในภาพยนตร์ตั้งแต่บ้านจ่าประพันธ์ป่าอาถรรพ์ค่ายทหารร้างศูนย์วิทยุค่ายทหารไปจนถึงทางเลือกสุดท้ายที่ผู้เข้าร่วมต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเอาชีวิตรอดออกจากป่าได้หรือไม่

0: เครื่องก่อนภาพยนตร์เข้าฉายเปิดโอกาสให้แฟนๆได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวและร่วมออกตามล่าไอ้หงซื้อสมิงแห่งเขาขวางด้วยตัวเอง
1: เดี๋ยวนี้กูจัดการเองไอ้ยักษ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนัก24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งถือเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยทางนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตร

0: ฐานสากลตราบทุกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริเรื่องการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์จำนวน8รายวิชาเปิดการสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อวันที่2 มีนาคม 2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามว่ามหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 น.เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุณฑีไกรเลิกณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 กันยายน 2569สิริอายุ97ปีท่านผู้หญิงกุณฑีไกรเลิกสกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13 มกราคม 2472เป็นบุตรีพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสกุลเดิมไกรเลิกสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวสมรสกับนายพูนเพิ่มไกรเลิกอดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดา5คน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์

0: เริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรอสซาร์ดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอร์เซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนจอร์สของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลสซานเดอร์วาร์ดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouetteคือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดโชลเดอร์อินคือการวิ่งเก็บไหล่ในทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้นฮาฟพาสคือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำคอลเลกเต็ดแคนเทอร์หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้นเวลา 15:57 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุรวาทเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรอสซาร์ดเวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันท่านนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารุกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสำเร็จการศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท RMS Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนศสริตนิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดโคกขมเหลาวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอสเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟต์จำกัดและบริษัทวีคาโก้จำกัดได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุคันธารามวัดเทพากรและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมมาตาปิตโรวัดโนนหนองขามจังหวัดนครราชสีมาวัดชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนระสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีและวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสุดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 บริษัท The Viral Hit จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัทไทยแมนอินดัสทรีจำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามและวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชสโมสรวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์แล้วเวลา 19:00 บริษัทพรพระครู159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอโนคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะซิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและมีการแสดงพระธรรม

มาเทศนาเรื่องสาธุนรธรรมกถาโดยพระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 นาทีราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษฐสกุลและราชสกุลรพีพัฒน์ได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดะขนนวัดโคกตโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์และวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 นวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัตถมะราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงการคลังได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้ที่บ้านเลขที่154/1หมู่8อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศณบ้านเลขที่79/16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกำลังพลสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัว10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนบ้านเลขที่20/2หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณสนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนทั่วทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยและหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าและน้ำต้นกำเนิดของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทรงมีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและการเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านการฝึกอาชีพการพัฒนาพฤตินิสัยการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชทานแนวทางต่างๆให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดมีกำลังใจและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมพบคนไทยในนิวยอร์กยืนยันสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่23กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google ทำมาตรฐาน Data Center ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนที่จะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วย
1: มาประชุมสหประชาชาติ
2: เป็นโอกาสที่ดีและสำคัญมากเลยค่ะขอให้การประชุมสหประชาชาติในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในการประชุมบ้างคะที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างคะ
1: ก็จะชวนบริษัท Google ไปลงทุนในธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย
2: ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมากเลยค่ะมีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการนำเสนอเรื่องนี้บ้างคะ
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบกับเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์นายกรัฐมนตรียืนยันกับคนไทยในต่างประเทศว่าสถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าและการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีโอกาสได้พบกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งพบกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนไทยและนำผลประโยชน์กลับสู่ประชาชน
3: ความมั่นคงของรัฐบาลมีมากครับการร่วมมือกันการทำงานระหว่างภาครัฐภาคการงานประจำภาคเอกชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้เราก็ใช้นโยบาย fast track นะครับการทำงานจะการขออนุญาตขออะไรต่างๆจะไม่มีความล่าช้าต่อไปนะครับนี่คือประเทศไทยในวันนี
0: ้ช่วงค่ำวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
4: จบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
10: ่รักกันเป็นคนเลือกเพลง

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: ค่ะคุณผู้ชมปล่อยให้ความเครียดเป็นเรื่องของคุณพิมพ์กับป่านในซีรีส์ Peace Love รักได้ใหม่ไปก็พอเพราะชีวิตจริงลีน่าหมิวสุดจะแฮปปี้เตรียมแชร์มวลความสุขในปาร์ตี้ครั้งสำคัญค่ะ
5: เริ่มสตาร์สั่นลุกจึ้งๆมาให้เหล่ากัมเบอร์แบร์วาวกันกับเบื้องหลังการถ่ายทำชิ้นงานโปรโมตลีน่าแอนด์มิวเกิร์สไนท์เอาท์เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้บอกเลยว่าสองสาวลีน่าหมิวอวดลุกหลากหลายทั้งชุดนอนสวยปังชุดแดงแสบซ่าและชุดราตรีพร้อมไปปาร์ตี้ทั้งคู่เอนจอยขั้นสุดส่งพลังบวกยิ้มกันทั้งกองชวนแฟนๆไปรีบจับจองบัตรในวันที่3ตุลาคมนี้พร้อมสนุกด้วยกัน22พฤศจิกายนที่ยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CH 3 Thailand และ3 Plus ค่ะ
6: ทั้ง3แนวก็มาในธีมเดียวกันหมดเลยก็คือ Girls Night Out ใช่
7: งานของเราก็คือมาปาร์ตี้ฟีลแบบมาปาร์ตี้กับสาวแบบเพื่อนสาวมามอยตื่นเต้นมากว่าพวกเราจะไปแบบแดนซ์โชว์อะไรยังไงบ้าง
6: แค่ทุกคนมาร่วมปาร์ตี้กับเราในวันงานก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับพวกเราแล้วนะ
7: ฝากงานพวกเราด้วยนะคะลีน่าหมิว Girls Night Out Birthday Party ค่ะ
6: สามารถจับจองบัตรได้ในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะทาง
7: All Ticket ค่ะ
6: มาเจอกันเยอะๆนะคะ Let's have fun
4: ช่วงหน้ามาจอยกันต่อกับจุดเช็คอินเลิศๆและศิลปินคนดังที่มาขอกำลังใจก่อนขึ้นเวทีใหญ่ค่ะ
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
9: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
10: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
11: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เบกกิ้งโซดา
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
13: แม่ลูกกินข้าว
12: ให้คุ้นกับมาวันแม่
14: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
15: ปล่อยจากนักการจะทำให้ความงานของฉันคงดีตลอด

0: ้นเหรอทำไมถึงจะแบบนั้นน่ะ
1: สมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เลื่อนเจ้าของไปแล้ว
0: กี่นักล่าสมบัติเน
2: า
0: ะ
2: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงจะเลี้ยงไม่ถึง
0: กับตันฉลามพิทักษ์สมุทร
3: ผมก็หวังว่าคนในตระกูลพานิชนาวาจะไม่มีเรื่องลับผมคนใดที่คุณยืนยัน
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
10: ก่อนประกาศศักดา30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางก็มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะชวนแฟนๆไปเช็คอินค่ะ
11: 4นักแสดงจากที่หยดสมิงเขาขวางนำโดยพี่แบงค์พี่โจ๊กพี่แวนพี่เบิร์ดขอชวนแฟนๆเปิดประสบการณ์ที่ไม่ได้มีไว้แค่ชมแต่ต้องมาสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยกับบ้านผีสิงในงานที่หยดสมิงเขาขวาง The Experience พร้อมด้วยผู้บริหารช่อง3คุณเทรซี่แอนมารีนอนและทีมผู้สร้างคุณแป๊บนฤทธิ์คุณสุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนันต์มาร่วมเปิดบ้านที่จำลองบรรยากาศในหนังแบบครบรถเรียกเสียงกรี๊ดตลอดทั้งงานร่วมทาพิสูจน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ชั้น1ค่ะ
12: คือเข้าไปทีแรกเนี่ยก็คิดว่าจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เราไม่ทันตั้งตัวเขาแบบแห่มาก็โหตกใจแล้วก็มีอย่างนี้ตลอดทั้งทาง
13: ในข้างในเขาจะเป็นบรรยากาศเหมือนในหนังนะครับเหมือนกันเลยนะครับลองเข้าไปดูครับน่ากลัวมากครับผม
14: ขนาดในนี้ยังตื่นเต้นเลยหนังจริงตื่นเต้นมากกว่านี้ครับ30กันยายนนี้ต้องไปดูครับ
15: ฝากด้วยนะครับบ้านผีสิงสมิงเขาขวางนะครับที่ซีคอนสแควร์นะครับ
11: อีกหนึ่งหนุ่มที่ฝากเสียงร้องไว้ในเพลงประกอบซีรีส์ Decoding You โคตรรักอย่างทิกเกอร์อาชิระครั้งนี้เขาจับมือเพื่อนซีทารานันทราวงวิสมาร่วมทีมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Thailand's Chosen One เป็นการคอลแลบกันครั้งแรกทีมนี้ไม่ได้มาแค่โชว์พลังเสียงแต่ยังจัดเต็มเรื่องสเต็ปแดนซ์พร้อมงัดโชว์สุดว้าวมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบนเวทีแน่นอนวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3ค่ะ
16: คือเป็นเพลงที่เรามีอยู่แล้วที่เราเขียนด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วมันก็จริงๆเวอร์ชันแรกเสร็จมาสักพักแล้วแต่พอมีรายการนี้ก็เราต้องปรับให้มันอลังกว่าเดิมเพราะเพลงจริงๆมันอลังอยู่แล้วฮะส่วนที่ผมทำครับคือดนตรีกับทำนอง
17: ทำได้เลยเหมือนแบบทริกเกอร์นั่งเล่นกีตาร์อยู่ไม่กี่คอร์ดมันดีนะแบบเรามาทำเป็นเพลงจริงๆเลยไหมเพราะด้วยความที่เราเป็นแบบแฟนเพลงของทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบเราเห็นรายชื่อแล้วก็โอ้
16: ถือว่าเป็นอีกเวทีนึงที่เราจะได้เห็นโชว์ของกันและกันที่เอลิเวตไปอีกขั้นนึง
17: ฝากทุกคนเชียร์ทีม Tiger and Tara ด้วยนะคะ
10: Thailand Chosen One 2026ถ่ายทอดสดทางหน้าจอช่อง3เย็นวันอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้นะคะตอนนี้ไปชมละครอุบัติรักเกาะสวรรค์กันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากะทั้งสองชิ้นจะเรียกหากัน
1: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
2: เมื่อมันจะมีอะไรวะนังคานิกามันต้องกลับมาเกิดในร่างของแม่นัท
0: มีเพียงโบตัดที่รู้ความลับของหน้ากะในตำนาน
3: สัตว์เปลี่ยนสมบัติไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
0: แต่ถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ว่าเป็นฝีมือใครเนี่ยคุณก็ต้องจับคนร้ายตัวจริงให้ได
4: ้แล้วไอ้ติมแคชเชอร์นี่ของใคร
0: คุณพายุให้มาเจอปะ
5: ฝากให้เขามันหนุนตาลืมมั่งดี
0: โลโก้พระเด็ดมาลีนเช็คประวัติฉลามพิทักษ์สมุทรด่วน
4: มะพร้าวน้ำหอมครับ
6: นี่แกจะขึ้นไปกรุงเทพเหรอ
4: ก็คิดอยู่อ่ะพ่อตอนนี้ผมพอจะเห็นทางพิสูจน์เรื่องที่ถูกโยนความผิดได้แล้วอ่ะ
6: ถ้าจะแก้ต่างอ่ะนะก็ต้องหาหลักฐานมัดตัวมันให้อยู่มาแต่ถ้าสำเร็จนะเดี๋ยวพ่อฉลองกันก่อนเลย
4: ได้พ
6: ่อสู้นะ
4: ครับ
5: กำลังแรงพายกำลังจะเข้าเรือและคนกลับเข้าฝั่งใหญ่อย่างเร็วเข้าไปดู
0: กัปตันฉลามพิทักษ์สมุทรกัปตันฝีมือดีของบริษัทพระเด็จมารี

0: งถูกให้ลาออกเพราะว่าลักลอบขนของหนีภาษีตอนนี้ฉันเหมือนฉันไม่รู้จักคุณเลยอ่ะคุณไม่คิดจะบอกฉันบ้างเลยเหรอกัปตันฉลาด
1: ผมไม่ได้อยากปิดบังแต่ทำไมต้องบอกอ่ะ
0: แต่คุณก็ไม่ได้อยากเปิดเพราะคุณไม่ไว้ใจฉันใช่ไหม
1: คุณก็ไม่ไว้ใจผมถึงขั้นปิดบังตัวตนทำเป็นความจำเสื่อม
0: ก็ตอนนั้นฉันไม่รู้จักคุณแต่ตอนนี้คุณก็รู้เรื่องฉันหมดแล้วไงแล้วคุณน่ะยังมีเรื่องที่คาใจหรือว่าปิดบังฉันอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่าทำไมเหรอคุณไม่พอใจปู่ฉันใช่ไหมคุณคิดว่าปู่ฉันมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องทุจริตในบริษัทเหรอ
1: ผมไม่รู้หรอกว่าใครร่วมมือกันบ้างถึงขั้นสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายจนผมต้องออกจากงานแต่ต้องมีผู้บริหารเบื้องหลังแน
0: ่ฉลาด
1: และผมจะหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ได
0: ้ฟังนะฉันเอาหัวฉันเป็นประกันเลยปู่ฉันทำบริษัทมาทุ่มเททั้งชีวิตเขาไม่มีทางยุ่งกับเรื่องผิดกฎหมายแน่นอน
1: ผมก็หวังว่าคนในตระกูลพานิชนาวาจะไม่มีเรื่องลับผมคงเลยอย่างที่คุณยืนยัน

ฉันผิดเองแหละฉันไปโกหกปิดบังคนอื่นก่อนสุดท้ายฉันก็โดนซะอีก

0: ายฟ้ามันอยู่จนไกลสุดสายตาและอยู่ในใจของเรา
1: ของที่สั่งได้แล้วจ้ะน้ำมะลิ
2: ทำไมได้ปูกับหอยนางรมมาล่ะสั่งหมึกกระดองกับปลาไป
1: โอ๊ยขอโทษจ้ะสงสัยจะดูผิดไปเดี๋ยวฉันรีบกลับเอาไปเปลี่ยนมาให้นะจ๊ะ
2: ไม่ต้องหลอกเอาไว้เนี่ยแหละแล้วของที่แม่สั่งเขามาเพิ่มก็ได
1: ้ขอบใจจ้ะน้ำมะลิ
3: ท่าทางจะกระโดนของไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่า
1: คนนี้ขโมยหน้ากากคือฉันแน่หรอเนี่ย
3: แค่ทำตามที่ฉันบอกถ้าไม่อยากให้ทุกคนรู้ความจริง
2: เป็นไข้ผีปะเนี่ย
1: เฮ้ยนี่ที่เป็นอะไรจ้ะก็รักษาหายทั้งเกาะแล้วนี่งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะ
4: ลูกละ20จ้ะจ้าขอบใจจ้ะกินให้อร่อยนะจ๊ะเอาเลยจ้ะป้าเอากี่ลูกเอากี่ลูก
5: เอา2ลูกเหรอ
4: 1นะเลือกได้เลยจ้ะ
5: 2ลูก40จ้า
1: จะทําอะไรอ่ะ
4: จ้าขอบใจจ้า
6: คุณก็อยู่ไป
1: คนเดี๋ยว
6: อย่าอยู่อยู่ไปดิ
1: คุณเอาของทิ้งไปแล้วเดี๋ยวนี้เลยนะ
6: ไม
7: ่นี่มันคุณดิทีกับแฟนเก่าไอ้หลามนี่หว่า
1: คุณดิที
4: คุณดาราจ๊ะ
7: เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ

0: วันนี้จะงอสำเร็จไหม
1: ยืดยากพี่ระเบิดไม่กล้าคุยกับพี่ลุงหรอก
0: คุยอะไรกันน่ารังสิเฮ้ยหรือว่าพี่ฉลาดแอบมีกิ๊ก
2: เดี๋ยวเจ้าแฟนพูดไปเรื่อย
0: ฟ้าเนี่ยฟ้าเถอะ
3: ตอนนี้ไม่ได้พอดเลยผมเกลียดคุณไม่ฟังดีหรอกพี่ไม่ได้พอดพี่ไม่ได้พอด

0: 我撒。
1: 哎，对哦。
2: ฉลามต้องปัดคิดถึงฉลามที่สุดเลยอ่ะ
1: คุณมาที่นี่ได้ไงเกิดอะไรขึ้น
3: อ๋อเขาโดนกุฎิทิเทเขาก็เลยฉันพามาหาแก
2: ลูกปัดกับคุณอิทธิไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนอกจากเรื่องงานอะลูกปัดอุตส่าห์เคลียร์คิวมาทำงานให้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องค่าตัวเขาก็เลยโกรธและทิ้งลูกปัดไว้ตรงนั้นนะคิวมาถึงที่แล้วแฟนเก่าพี่ชิงหวานมา

ซีดเลยไม่ฉันทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว

0: ไรวะไอ้หลามมันยังทำใจได้อยู่แล้วเชียวไอ้หลามเมื่อกี้พ่อเห็นหนูลุงก็เดินหน้ามุ่ยไปทางนู้นอ่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อฉลามพูดถึงคุณพ่อให้ลูกปัดฟังอยู่บ่อยๆเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอกันวันนี้เองนะคะตัวจริงคุณพ่อยังดูหนุ่มและแข็งแรงมากๆเลยค่ะ
2: ก็ยังพอไหวอะลูกได้ฉลามกลับมาแข็งแรงเบาลงไปเยอะแล
0: ้วไอ้หลามเอาไงกันแน่วะตอนมาก่อนใหม่ๆอ่ะทำท่าจะเป็นจะตายมึงจะรักใครชอบใครอ่ะก็ให้มันชัดเจนหน่อยสงสารคุณลุงเขาร
3: ู้แล้ว
0: รู้แล้ว
4: แล้ววันนี้คุณมีที่พักหรือยังผมนี้มีที่พักดีๆอยู่แล้วก็ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวผมจะให้ปิวไปส่งนะเพราะว่าวันนี้ผมติดธุระเดี๋ยวผมไปก่อนนะพ่ออ
1: ขอบคุณนะจ๊ะปิว
5: ขึ้นรถเถอะจ้ะที่พักอยู่ใกล้นี่เองเดี๋ยวฉันไปส่งเชิญจ้ะขอโทษจ้ะ
1: ไม่เป็นไรจ้ะปลื้มนี่สุภาพแล้วก็น่ารักจังเลยอ่ะเกาะนี้มีแต่คนใจดีลูกปัดชักชอบที่นี่ซะแล้วสิ
5: จ้ะเชิญจ้ะ
1: ขอบคุณนะ
5: โอ้ยโดนอีกแล้ว

0: แต่คุณหนูขี้วันหายไปไหนอยู่ร้านน้ำมะลิอ่ะบริษัทประเด็จมาลี
1: หนูลุงเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าเหมือนคนอกหักเลย
2: ตามเติมเข้าไปอีก
1: ไม่ได้เป็นอะไรค่ะโอ้น้ำมะลิคะหนูเอาของมาคืนด้วย
2: แป๊บนึงนะคะนี่ค่ะ
1: หนูลุงเก็บไว้เถอะจ้ะน้าว่ามันเหมาะกับหนูมากอันเนี้ย
2: หรอคะ
1: เหมาะกับหนูเลยไม่ดีหรอกค่ะหนูเก่งใจ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
3: ปิ่นโบราณสมบัติของสาวงามที่ตกทอดมาหลายร้อยปีได้เลือกเจ้าของใหม่แล้ว
4: ถ้าถูกชะโลกปิ่นนี่จะให้โชคใหญ
5: ่ให้โชคแล้วให้เลขด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยขอดูหน่อยดิ
6: ฮะ
5: อู้ฮัท
6: จะเล่นอ่ะ
7: ในท่านก็จะเป็นเจ้าของทุกอย่างที่ในท่านต้องการ

0: สมบัติล้ำค่าที่สูญหายจะนำพาอดีตกลับมาพบกับปัจจุบัน
1: น่าเหลือเชื่อมากเลยค่ะแต่ว่าน่าสนใจมากด้วยคุณพายุคะต้องอยากรู้ของฉันมันชักจะกระตุกขึ้นใหม่แล้วล่ะค่ะ
2: สงสัยกำลังเห็นอดีตชาติ
1: งั้นที่เขาลือกันว่าคุณพายุระลึกชาติได้ก็เป็นเรื่องจริง

0: พวกต้นหอน
1: ของดีทั้งนั้นเลยหาว่าของเก๋ตาทั่วชิบแป้งเลย
2: แม่สินค้ามาครบแล้วทำไมเรือรับสินค้ายังไม่มาวะ
3: รอใครอยู่ล่ะ
1: นี่มันผีนักล่าสมบัติอยู่ว่าจิ๊บเฮ้ยแล้วมึงมึงต้องลงไปเฮ้ยไอ้ล่าง
3: แสนกับมึง
2: มึงเฮ้ย

0: เป็นไงล่ะมึงเจอของเด็กเข้าไปว่ายเรียบร้อย
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดที่เห็นเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ย
0: เองมันเด็ดจริงๆไอ้ล่าม
2: ครับพ่อคนของเราในพระเด็จมารีกำลังเคลียร์ทุกอย่างอยู่ครับปลาใหญ่อย่างคุณพระเด็จต้องไม่หลุดมือเราแน่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
3: เดี๋ยวโชคดีนะครับที่ย้ายของออกทันก่อนตำรวจเข้าบุกค้น
2: คุณแน่ใจใช่ไหมว่าผู้ที่ตายไปมันจะไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้ให้โยงถึงเราอ่ะ
4: ต่อไปซองนี้จะหนาขึ้นพี่ให้สมกับความทุ่มเท
2: แต่คุณคงไม่ใช่พวกผมใช่ไหมครับ
4: เพราะถ้าความลับรั่วไหล
2: คุณจะเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่า
4: เราลงเรือลำเดียวกันแล้วจะทิ้งใครไว้กลางทะเลได้ยังไงต้นหนไม่กล้ามีปัญหากับผมหรอก
3: แต่คุณระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับคุณเคยได้ยินใช่ไหมไม่มีสัจจะในหมู่โจร
0: จับตามองทุกคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ละเอียดมันจะต้องเจอเส้นทางทุจริตจนได้สินะ
5: ครับท่านประธานผมจะรีบสืบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับขอตัวครับท่านประธานประธานสั่งตรวจเอกสารจับตาคนในบริษัทและหาตัวคนหนุนหลังจะเอายังไงดีครับ
6: หยุดเคลื่อนไหวก่อนเรื่องถามเมื่อไหร่ค่อยหาทางส่งของใหม่เวอร
7: ์พวกมันเป็นใครวะถึงกล้ามาเยอะถึงถิ่นผู้ใหญ่พาวได
1: ้พวกต้นหนนะพ่อคนของประเด็จมารีนที่ทำให้ผมต้องออกจากงาน
7: นี่พวกมันยังตามมาทำชั่วถึงที่นี่อยู่วะเนี่ยดีนะที่รีบให้ลุงโป๊มาส่งข่าวไม่งั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าเกาะเลดาวเนี่ยมันใช้เป็นที่ส่งของเถื่อนกันนะ
0: ภาพยังติดตาแต่ตอนเนี้ยผมมันว่าไว้อินเรียบร้อยแล้ว
7: มันก็แปลกๆนะ3ศพนั่นน่ะมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายอะไรเลยมันตายได้ยังไงวะ
0: อีนักล่าสมบัติไงผู้ใหญ่พาวโอ้เฮ้ยพวกนี้เนี่ยมีของดีหนีหางจุกตูดกันแทบไม่ทันถ้าผู้ใหญ่พาไม่เชื่อหาไม่หามันดูสิ
1: เสียดายที่ของกลางในโกดังหายไปพวกมันคงไหวตัวทันและรีบย้ายหนีไปก่อนแต่ผมว่านะต้องมีคนบนเกาะร่วมมือทำกันเป็นขบวนการแน่ๆ
7: ถ้างั้นเดี๋ยวพ่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้แรงไอ้คนร้ายแล้วก็คนทำผิดเนี่ยมันต้องได้รับโทษสิ
1: แต่คดีเนี่ยคงจับตัวคนร้ายที่ฆ่าพวกต้นหนไม่ได้ง่ายแน่พ
8: ่อคนของพระเด็จมาลินตายไม่รู้วุ่นวายขนาดนี้โอ้จะเดือดร้อนไหมเนี่ย

ถ้ามีอะไรที่เข้าใจผิดกันนะก็รีบปรับความเข้าใจกันซะไอ้ความไว้ใจความเชื่อใจมันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วถ้าแกคิดจะเปิดใจแล้วถ้าเจอใครที่คิดว่าใช่จะปล่อยให้เขาหลุดมือไปรู้ป่ะ

0: มารินมีเกลือเป็นหนอนเหรอหัวจะปวดจริงๆเลยอ่ะปู่เป็นไงบ้างอ่ะเทพบุตร
1: คุณท่านเนี่ยจะต้องดีใจอยู่แล้วครับ
2: ที่รู้ว่าคุณหนูเป็นห่วงขนาดนี
1: ้คุณท่านเนี่ยนะลุยมาหัวเห็ดเจ็ดข้าวสมุทร
2: รับรองว่าอีกไม่นานจะต้องเจอปอต้นปอของเรื่องนี้ชัวร์ครับ
1: คุณหนูไม่ต้องกังวลไปแล้วนะครับ
0: ท่านประธานเผด็จสยามฉันเชื่อมั่นในตัวปู่นะแล้วฉันก็เชื่อด้วยว่าที่ฉลามต้องลาออกเพราะว่าเขาโดนโยนความผิดเป็นแพรับบาปเซนฉันบอกว่าฉลามไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นแน่นอนแฮชแท็กเซปู่เซฉลามปู่ต้องรอดฉลามก็ต้องรอด
2: ออกตัวแรงซะขนาดนี้คุณรอดีๆนะครับว่าเชื่อเซนส์หรือว่าเชื่อหัวใจตัวเองกันแน
0: ่หัวใจอะไรเทพบุตร
3: เทพบุตร
2: อ้าวเฮ้ย
0: อ้าวเทพบุตรอ่า

0: บรีทสูตรซักด่วน Active Power
1: ผีนักล่าสมบัติ
2: ด้วยความโลภจึงขโมยออกมาและถูกสาปให้วนเวียนอยู่ในท้องทะเลไปตลอดกาล
1: ท่านหรอทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะ
3: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great
3: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: อืมนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปรง
10: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
11: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9 โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้

0: ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้าน
1: โชคดีนะพี่บอกคุณสงสารให้แล้ว
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
3: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: สนับสนุนโดยBuy Me โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสได
6: ร์แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
7: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
8: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
7: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
6: เป็นแฟนกันนะ
9: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนิสาตอบมาดิ
10: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
8: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี้
3: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
12: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมืองCS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 น.เจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
13: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นด้วยกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย
3: เจ้าแซ่บฟ้าเจอกัน Impact ฟินกับ2พระเอกไอ้พานุวัฒน์และพลณวัฒน์ในวันที่10ตุลาคมนี้เวลา 13:00 น.ห้อง10 Impact เมืองทองธานีสนับสนุนโดย

0: ื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
1: โอ้เนี่ยเมื่อกี้คุณได้ยินหมดเลยเหรออ
2: ืมขอบคุณนะที่เชื่อใจผมอะ
1: เนี่ยคุณแกล้งทำดีจะซื้อใจฉันใช่ไหมเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่ได้แกล้งแต่อยากขอบคุณจากใจ
3: ผมต้องหาหลักฐานพิสูจน์ตัวเองกับบริษัทพเดชนารีน

0: ฉันร่วมมือกับคุณก็ได้ถ้าเราจับคนร้ายได้อ่ะก็เท่ากับว่าฉันได้ช่วยคุณแล้วก็ช่วยบริษัทของปู่ด้วยไง
1: แล้วถ้าปู่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
0: ฉันก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าฉันอยากให้คุณทำตามสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องมาห่วงความรู้สึกส่วนตัวมาเชื่อได้นะว่าท่านประธานพาเดชก็ต้องคิดแบบนี้แน่นอน
1: ไหนๆเราก็ร่วมหัวจมท้ายกันทุกเรื่องแล้วอะจะทิ้งเงินกลางทางก็แล้วกัน
0: ถ้าทิ้งกันน่าดู

0: สองครั้งแล้วนะครับที่คนของเผด็จมารีนลอบขนของเถื่อนคุณท่านยังจำคุณฉลามกับตันเรือคนเก่าที่ลาออกได้ไหมครับ
1: พวกต้นผมนี่แต่ก่อนไปเป็นลูกน้องเขานี่เอ๊ะแปลกเพื่อนนี่มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกัน
0: ไม่รู้ว่าครั้งนั้นจะเป็นการเข้าใจผิดคนฉลาม
1: หรือไม่ก็ร่วมมือกันเป็นขบวนการแล้วลงท้ายก็หักหลังกันเอง
2: มีดเล่มนี้แหละที่ใช้ปราบผีนักล่าสมบัติกับไอ้หลามมา
3: ผีนักล่าสมบัติเหรอโอ้ยมีดเนี่ยถึงจะเก่าแต่ก็ดูขลังมากเลยอ่ะเพื่อนโป๊ะแล้วเพื่อนโป๊ะไปได้มาจากไหนวะ
2: อ๋อลูกพี่ดวงให้ไว้ก่อนจะวับหายไปน่าจะเป็นสมบัติล้ำค่าของใครบางคนที่ส่งต่อกันมาหนักเดินเรืออย่างพวกเราล่าสมบัติเป็นอาชีพ
4: เอาไว
2: ้ทางจากโจรที่ปล้นฆ่าชิงทรัพย์จนถูกทางการขึ้นบัญชีดำหนีเร่ร่อนกบดานไปทั่วหน้าน้ำทะเลดาว
3: เดี๋ยวแล้วลุงโป๊ะเป็นโจรกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออ
2: ไม่เด็ดขาดกฎของลูกเหลือของลูกพี่ดวงคือคุณธรรม
3: แล้วพวกนักล่าสมบัติอ่ะโดนจับด้วยเปล่า
2: เราขานกันว่าลบหนีและบังเอิญไปพบสมบัติหน้ากากทับทิมดำของเทพพสมด้วยความโลภจึงขโมยออกมาและถูกสาปให้วนเวียนอยู่ในท้องทะเลไปตลอดกาลนาน
3: หรือว่าที่พวกผีมาที่เกาะนี้เป็นเพราะว่าเขามีเป้าหมายเป็นหน้ากากเหมือนกับเราเหรองั้นคู่แข่งของเราก็คือ
5: เขายังมีสารเทพประสมุดคุ้มครองอยู่อะไม่ต้องกลัวหรอก
3: แต่พี่เขาขึ้นเกาะมาได้แถมชาวบ้านก็เคยเป็นโรคมันต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่เฮ้ยทุกคนอย่าลืมดินี่เรายังมีรากไม้เรืองแสงอยู่นะนิดนึง
2: เดี๋ยวก่อนลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่า
6: ใช่เรายังมีมีดของลุงโป๊ะที่จัดการผีได้

จริงๆด้วยอ่ะปู่ร่วงวาดรูปเอาไว้ในสมุดบันทึกเล่มนี้จริงๆด้วยมีเล่มนี้ต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน่ๆ

0: เลครั้งนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะได้พบกัน
1: ฉันเหรอทำไมถึงตัวแบบนั้นน่ะเฮ้ย
2: ยามที่ฉันไม่อยู่อย่าคิดปันใจให้ใคร
0: ความรักของโบตันมีไว้เพื่อมอบแด่ในท่านผู้ที่ทำให้ปรารถนาของโบตันเป็นจริงเท่านั้น
2: ต่อให้ต้องตามหาจนสุดล่าเขาเพียงได้หน้ากากมาไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายฉันจะกลับมาหาเธอ
0: โบตันสัญญาว่าจะรอและเมื่อวันนั้นมาถึงโบตันก็จะเป็นของนายท่านแต่เพียงคนเดียว

0: น่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า
1: ก่อนจากนั้นกันจะทำให้ความงามของเธอคงอยู่ตลอด
2: คนเพิ่งฝันร้ายอ่ะใจคอจะไม่อยู่เป็นเพื่อนกันเลยเหรอ
3: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
4: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
5: าสิไว้สวยนี่เลื่อน
4: พี่

0: ใส่โรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
1: กลัวลงว่ากลับบ้านไป
2: มันจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
3: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
4: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
5: ติดตามเรื่องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
6: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: ที่จิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
7: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
8: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
9: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ Miodor Block Tech ช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ือไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็ไปที่นี่แล้ว
1: ทำไมอ่ะ

0: นอนไม่หลับเหรอแล้วนี่เลิกงานกับหนูลุงยัง
1: พ่อผมถามหน่อยสิถ้าวันหนึ่งลุงต้องไปจากที่นี
0: ่ฮะคราวนี้จะกลับแล้วเหรอถ้าเขาจะไปทำไมแกไม่ตามเขาไปอ่ะไปเจอครอบครัวเขาแล้วก็ไปสรุปตกลงซิว่าจะคบเขาต่อหรือว่าจะขอเขาแต่งงานเลยก็จัดการให้มันเรียบร้อยไปเลยอ่ะ
1: เร็วไปไหมพ่อเขาชอบผมจริงหรือเปล่าไม่รู้อ
0: ่ะโถ่ไอ้ลามนี่ขนาดไอ้แฝดมันยังดูออกเลยพ่อมองจากดาวอังคารยังรู้เลยนะเว้ยเนี่ยว่าเขาโถ่จะให้ต้องพูดเลยวะเราเนี่ยตอนเด็กๆนะปู่ของแกเคยเล่าให้พ่อฟังว่าสร้อยนั่นน่ะมันเป็นเครื่องรางของคู่รักคู่หนึ่งที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคมันสร้อยนั่นน่ะก็จะพาทั้งสองกลับมาเจอกันอีกแรกพ่อก็จะเชื่อแล้วนะแต่สุดท้ายมันเป็นแค่เรื่องเล่าส่วนปู่กับย่าของแกก็

0: อยู่ห่างแฟนแบบมีกำหนดด้วย
1: เฮ้ยหรือว่าชาติที่แล้วเรากับคุณพายุต้องพัดพรากจากกันต้องรอมาถึงชาตินี้เนี่ยนะโอ้ยเนี่ย

0: ชายที่หลงไหลในความรักยอมชายแพ้ต่อความนิ่งเหน็บก่อนจากนั้นกันจะทำให้ความรักของข้าคงยืนตลอด
1: ฮะผู้ตานี่ทองไม่ได้รักเขาเหรอแต่หลอกแซ่เขาไม่อยากเป็นสาวพันปีเนี่ยนะ
2: ฝันร้ายใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ฉันฝันร้ายฉันฝันว่าฉันเป็นเด็กเอ็นย้อนยุคที่เจ้าแผนการแล้วก็หลอกให้ผู้ชายหลงจนหัวปากหัวปั้มอ่ะ
2: สรุปไอ้ dream catcher ที่เอาป้าคุณให้มาเนี่ยมันช่วยดักฝันร้ายหรือว่าสกัดฝันดีกันแน่คุณลองสวดมนต์ดูไหมเผื่อจะสงบขึ้นเลยแต่ถ้ายังนอนไม่หลับก็ลองนับแกะวันไปเดี๋ยวผมไปนอนแล้วลองดู
1: คุณ

0: ตอน
1: เดี๋ยวให้ฉันหลับก่อนแล้วค่อยไปนะ
0: แล้วก็นอนเนี่ย

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงเป็นเรื่องไม่เชื
2: ่อมิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย

0: ุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลไว้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
1: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าที่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
0: สวยล่ะ
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
3: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: แล้วเนี่ย
1: ดูทางข้างหน้าด้วยขี่อ่ะทางมันขรุขระแบบนี้เนี่ย
0: เอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยทางมันขรุขระจ่าพังแล้วโอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยนี่โดนยังไงเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยว่าคนขี่จักรยานอยู่ทำไมเดินไม่หลุด
0: โอ้นะอยู่ดีก็โผล่มาตกใจหมดเลยอ่ะเมาปะเนี่ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเปียว
2: มึงจะหนีไปไหน
3: พวกพ่อใหญ
2: ่วิญญาณเร่ร่อนอย่างมึงเป็นเรื่องไม่ช่วย

0: ลูกเรือเราเหลือน้อยเต็มทีเป็นพ้อยพวกชนเผ่าเรดาว
1: ไอ้พวกสมุนเทพกำลังคนเราไม่พอต้องเก็บร่างชาวประมงมาใช้
2: วิญญาณเร่ร่อนที่ถูกกักขังอยู่ใต้ท้องทะเลจงฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและจงสิงสถิตในร่างนี้เพื่อรับใช้ข้า

0: ขอพูดเลยท่าน
1: จากนี้ไปข้าจะเป็นทาสรับใช้ป๋อใหญ่ไปตลอดกาล

0: ไว้ร่างใหม่กับมึงแต่มึงกลับไม่สำนึกบุญคุณกูมึงเอาของกูคืนมามึงไม่รู้เรื่อง
1: พวกกูจะให้โอกาสมึงอีกครั้ง
0: เอาของกลับมาคืนที่เดิมพวกมึงถูกหลอกให้ไปเสี่ยงตายเพื่อหญิงคณิกาแต่วิญญาณผีไร้ร่างอย่างกูต้องกลายมาเป็นธาตุผีและบ้าสมวัติชั่วกรรมชั่วกันจากนี้ไปไอ้ต่อใหญ่ไม่ใช่นายของกูถ้ามึงไม่ปล่อยกูไปมันจะไม่มีหวังได้ของที่มึงเฝ้ารอคนที่ปลดปล่อยให้เป็นอิสระมันจะไม่มีหวังเป็นจริง
1: เป็นทาสรับใช้พ่อใหญ่ไม่มีวันถอนตัว
0: นอกจากมึงต้องกลับคืนสู่ความมืดมิดกลายเป็นผีเร่ร่อนถูกจับขังใต้ท้องทะเลตามเดิมตามไปฆ่ามันแต่มันขัดขวางกูได้เอง

0: ท่านเทพเจ้าค่ะขอให้ลูกมีลาภลอยได้พบรักครั้งใหม่โปรไฟล์ดีงามด้วยเถิด
1: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณแพรว่า

0: วามาอยู่ที่เกาะนี้ได้ไงเหรอคะ
1: เราจะเป็นมากกว่านั้น
2: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
2: พลังฟ้าร
4: วมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
5: กลับไปหาบัญชีลับของไอโอบมา
6: คนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้าง
7: ดอมกำลังหาทางที่โอบลงทุนซื้อยาล็อตใหญ่อยู่มันจะเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเราไม่มีทางเลือกแล้ว
8: ไม่สนใจอะไรดอม
9: กูคิดว่าฝนชอบดอม
10: ไอโป้จับมันมาหาไอโอบ
11: สองหัวใจจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามแนวโน้มปริมาณฝนช่วง 24-27 กันยายนและสถานการณ์น้ำหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาชุดพยัคฆ์ไพรพบการบุกรุกป่าต้นน้ำที่เชียงใหม่เพิ่มพร้อมวางกับดักเรือใบตามทางเข้าตรวจสอบเนเน่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
14: ไวเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Gen Sure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไหม
14: ใหม่ Gen Sure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
17: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate

0: คุณแพรวากับคุณอิทธิมั่นกันแล้วใช่ไหมคะ
1: เรื่องนั้นคือผู้ใหญ่เขาจัดการกันไว้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีพิธีอะไรเลยฉันไม่ชอบเป็นมือที่สามหรือว่าไปขวางทางรักใครนะคะคุณลูกปัดถ้าเกิดว่าคุณกับพี่อิทธิรักกันอ่ะฉันยินดีด้วยจริงๆนะคะ
0: ฉันต้องหาที่ต้องเป็นฝ่ายแสดงความยินดีพวกคุณสองคนเหมาะสมกันทุกอย่างเลยค่ะฉันเป็นก็ได้แค่คู่ควรเท่านั้นนะคะแล้วเราสองคนก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนอกจากเรื่องงาน
2: สเตตัสโสดจะสปาร์คหรือยูเทิร์นกับใครก็ได้ไป
0: ฉันไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักหรอกค่ะครั้งหนึ่งก็เคยตัดสินใจผิดกว่าจะรู้ว่านั่นคือรักแท้ก็ต้องหากันไปแต่ถ้าฉันมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งฉันจะรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดเลยค่ะ
3: รักแท้เขาโอเคหลามสินะ
0: แล้วคุณแพรวามาอยู่ที่เกาะนี้ได้ไงเหรอคะ
1: คือเรื่องมันยาวนะคะถ้าเอาคร่าวๆก็คือฉันหนีงานแต่งแล้วก็หนีงานที่บริษัทมาพักผ่อนที่นี่นะคะ
0: แต่ไม่ใช่เพราะมีใครที่นี่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจฉันสัญญานะคะว่าจะเก็บเรื่องของคุณไว้เป็นความลับฉันไม่บอกใครงั้นถือว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณที่เข้าใจนะคะ
4: คุณตาครับมาเจอผมเมื่อไหร่จะได้ครับ
5: ค่ะมาเจอเมื่อไหร่ได้ค่ะ
6: น้ำมะลิให้หนูช่วยอะไรไหมคะ
7: มาด้วยกันได้ยังไงเนี่ย
6: สวัสดีจ้าทุกคนเชิญจ้าคุณพี
7: ่มาเป็นไรต่อเลยค่ะ
6: มาแล้วจ้าทานให้อร่อยนะจ้า
8: สวยมีน้ำใจใครก็อยากได้เป็นลูกสะใภ้ว่าไหม
9: หวาน20บาทค่ะลูก20บาท
10: สั่งเพิ่มแล้วบอกลูกปัดนะคะหาอะไรบอกลูกปัดได้เลยค่ะอร่อยชุ่มหวานค่ะ
11: น้ำมะพร้าวชื่นใจมากๆเลย
12: ลูกปัดเสิร์ฟให้ค่ะ
13: รอเปล่าใช่ไหมคะ

0: เรื่องอะไร
1: งงพาลูกปัดมาจ้ะแล้วก็อย่างที่เห็นออเดอร์เข้าเรียบหัวหมุนกันไปเลยจ้า
0: เหรอ
2: โหนะคะ
3: ครับเด็กๆขอบคุณนะ
1: ยำแซลมอนใช่ไหมคะ
4: เนี่ยคน
1: ค่ะสักครู่นะคะ
0: ไม่กลัวโปะแล้ว
1: โปะไปแล้วแต่ว่าแฟนเก่าคุณอะเพื่อนคุณอะเขาสัญญาว่าเขาจะช่วยเก็บเป็นความลับ
0: ถ้าคุณแน่ใจนะว่าไม่เป็น

0: ไป
1: ฉันก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรนะคะหอยนางรมใช่ไหมคะ

0: เฮ้ยกลับไปเอาสร้อยพระที่บ้านดีกว่า
1: แม่ก็เห็นนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถามฉันว่าทำไม
2: คิดถึงจังมา
1: เราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย
2: อีกไม่นานเราจะเป็นมากกว่านั้น
1: หมายความว่าไงตายลองตามฉันทีได้ไหมเนี่ย
3: Samsung Galaxy Z Fold 8 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้เหมือนผีที่ถูกจองจำไว้ในตำนาน
5: เบาะแสทั้งหมดต้องอยู่บนเกาะนี้แน่นอน
6: หากทุติยเพนบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
7: สิ่งอัศจรรย
8: ์เคยเห็นที่ไหน
9: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
10: 19ปี
11: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
12: มันจะขึ้นหลบได้ยังไงถ้ามันไม่ดี
13: ไข่มุกเมโลผมต้องให้คุณช่วยนำทาง
5: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
11: พอดีแคชเชอร์มีรอยขาด
5: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
11: ผมรู้สึกเหมือนถูกขัดหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
12: ไอ้พวกมนุษย์มันล่องเรือไปเกาะสวรรค์แล้ว
11: จัดการทุกอย่างที่ขวางทางเราไอ้ทรยศ
5: นี่หยุดหึงหยุดหวงแล้วฟัง
1: คุณพายุเขาได้หน้ากากไป
3: สนับสนุนโดย Alliance อยุธยา
14: ผมหาทั่วแล้วอ่ะตัวมันโผล่มายังมีสารเทพสมุทรคุ้มครองอยู่เอาใหม่ทีกอดผมกอดผมเอาอย่างไร
15: คนของพระเดชมารีนที่ทำให้ผมก็ต้องออกจากงาน
16: นี่มันยังกล้ามาฮะ
5: โอ้โหไปไหนอ่ะขออีกทีได้ไหมอ่ะ
1: ฉันตกเพลงเ

0: งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
1: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
0: สวยล่ะ
2: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
3: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: จ่ายซัพเปอร์เจอกันยิ่งหักมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ. Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

ขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดข้อมูลปี54เทียบกับปีนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแผนรับมือชุดพยัคฆ์ไพรเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเพื่อปลูกขิงและพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ชายปราการจังหวัดเชียงใหม่พบการบุกรุกใหม่และวางกับดักตะปูเรือใบตามเส้นทางเข้าตรวจสอบจำนวนมากDSI สั่งฟ้องภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนและฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์และผู้เกี่ยวข้องคดีซื้อขายฟอเร็กซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตหลายข้อหาทั้งแชร์ลูกโซ่และร่วมกันฟอกเงินเนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์คว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์และสิทธิ์การเซ็นสัญญากับค่ายเพลงก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับโลกเต็มตัว

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้24กันยายนนะครับสถานการณ์น้ำในเจ้าพระยาวันนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททำให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้น70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับที่อยุธยามีพื้นที่ที่ชาวบ้านระบุว่าผ่านมา68ปีไม่เคยพบน้ำท่วมขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ตำบลบ้านใหม่หมู่หนึ่งอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทุ่งมะขามหย่องพบว่าน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านนางทองสุกมีอำพรอายุ68ปีเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาคืนที่ผ่านมานางทองสุกบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบไม่เคยเห็นน้ำท่วมเร็วขนาดนี้เก็บของหนีน้ำกันตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้าต้องตัดสินใจทิ้งตู้เสื้อผ้าและโต๊ะทำงานที่เป็นไม้อัดเพราะว่าจมน้ำไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ครับส่วนที่อำเภอบางบานนางชะลอทองนาคอายุ73ปีทวงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทหลังจากที่สวนกล้วยหอมกล้วยไข่พืชผักสวนครัวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งแปลงเนื่องจากน้ำมาเร็วคืนเดียวสูงกว่า60เซนติเมตรพืชผักจมน้ำต้องพายเรือเข้าไปเก็บผลผลิตอ่อนขายเพื่อลดความเสียหายโดยปกติเก็บโหระพากะเพราสะระแหน่ตะไคร้พริกและผลผลิตในสวนขายได้วันละกว่า200บาทรายได้ก็เดือนละเกือบ10,000บาทย้ำว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่คุ้มกับรายได้และก็ความเสียหายที่สูญไปนะครับที่โรงเรียนวัดตะกูริมแม่น้ำน้อยตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานต้องปิดเรียนเพื่อความปลอดภัยทันทีโดยครูนักการพันโรงลุยเก็บข้าวของโดยระบุว่าเมื่อคืนน้ำเมื่อคืนนี่น้ำอยู่แค่เสาธงเช้ามาพบว่าเจิ่งนองเต็มโรงเรียนจมไปพร้อมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งอยู่ห่างกันนะครับมันอยู่ไม่ห่างกันแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทำสะพานทางเดินชั่วคราวเชื่อมกับเส้นทางหลักให้ชาวบ้านที่ไม่มีเรือได้เดินทางมารักษาพยาบาลในเบื้องต้นสถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านสี่อำเภอของจังหวัดก็คืออำเภอเมืองป่าโมกวิเศษชัยชาญและอำเภอชายโยตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมาถึงวันนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรหลังจากเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือยางพร้อมเครื่องยนต์และก็เรือพายนายนาทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่หมู่หนึ่งตำบลผงเพงหลังจากมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนนะครับมอบสิ่งของยังชีพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกำชับให้ผู้ประสบภัยดูแลความปลอดภัยของตัวเองถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ประสานผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรและพาหนะสำหรับใช้ในช่วงเกิดน้ำท่วมโดยต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างละเอียดจัดทำสัญลักษณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งและเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ผู้ว่าราช

0: การจังหวัดขอให้มีญาติหรือประสานเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกทุกครั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมนะครับกรมชลประทานรายงานสรุปสถานการณ์และการเฝ้าระวังวันนี้มีจังหวัดที่ประสบภัย11จังหวัดก็คือระยองชัยนาทอุทัยธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระแก้วกำแพงเพชรพิษณุโลกสุพรรณบุรีร้อยเอ็ดและนครพนมส่วนการระบายน้ำในลุ่มเจ้าพระยากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่5เมื่อ22กันยายน2569จากการคาดการณ์ที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานดำเนินการภายใต้เกณฑ์บริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำครับแนวโน้มในช่วง24ถึง27กันยายนยังต้องเฝ้าระวังเพราะคาดว่าฝนจะตกเพิ่มถ้าฝนตกหนักขึ้นน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มขึ้นมากโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะลดลงหลัง27กันยายนส่วนปริมาณน้ำขณะนี้ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีที่แล้วนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะคลี่คลายได้เมื่อเขื่อนลดการระบายลงต่ำกว่าประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดข้อมูลสถานการณ์น้ำเปรียบเทียบกับปี54แล้วก็ปี69นะครับทั้งปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังน้อยกว่าปี54ที่เกิดมหาอุทกภัยปีนี้จึงเป็นลักษณะของน้ำท่วมหรืออุทกภัยในแต่ละพื้นที่ซึ่งต้องอย่างเฝ้าระวังนะครับว่าจะมีการเกิดฝนที่ตกหนักตกแช่ในลักษณะของเรนบอมหรือไม่ส่วนฝนที่ตกระหว่าง23ถึง27กันยายนทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง56จังหวัดคุณธัปปณีอศรีชัยรายงานครับ
1: เป็นมวลน้ำมหาศาลดร.รอยบุญรัศมีเทพผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในช่วง23ถึง27กันยายนที่มีฝนตกหนักและหนักมากตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อนำมาวิเคราะห์กับข้อมูลสถานการณ์น้ำของสสน.จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติพบว่าเป็นเพียงการเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมตามปริมาณฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนยังไม่ใช่มหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เหมือนที่เกิดขึ้นในปี2554
2: ก็สถานการณ์ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยแน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดจะมีผลกระทบฝนตกหนักนะคะในวันที่24เป็นต้นไปจนถึงวันที่27นะคะจากการที่ฝนตกหนักก็จะกระทบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็ลงไปถึงทางเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะก็จะเป็นจังหวัดที่จะเจอผลกระทบแล้วก็ภาคใต้บางส่วนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำในปี2554และปี2569พบว่าในปี2569ข้อมูลณวันที่24กันยายนมีฝนตกสะสมทั่วประเทศ875มิลลิเมตรปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ35แห่งมีอยู่ 53,445 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 75% ส่วนปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ 17,198 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังน้อยกว่าในปี2554ในวันเดียวกันที่ฝนสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ 1,237 มิลลิเมตรส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีอยู่ 61,596 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87%ส่วนปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ 23,341 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำจึงยังต่างอยู่มาก สำหรับคาดการฝนและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วง 23-27 กันยายนส่งผลใน56จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

0: สามารถตรวจสอบได้จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรวมถึงปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงมีแบบจำลองที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้รายจังหวัดซึ่งหลังฝนรอบนี้ทำให้ต้องติดตามการเกิดอุทกภัยในแต่ละพื้นที่เช่นน้ำที่ท่วมอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจากฝนตกในช่วงวันที่20ถึง21กันยายนทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำออกมาในช่วงนี
1: ้เราจะเห็นได้ว่าฝนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผ่านมาก็คือตกท้ายเขื่อนนะคะตกท้ายเขื่อนก็เลยทำให้ทุกคนเป็นกังวลแล้วก็เลยเชื่อมมาถึงวันที่20 21ก็เช่นเดียวกันฝนตกมากก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องมาระบายน้ำในเขื่อนแล้วก็เลยมีผลกระทบกับอยุธยา
0: ปัจจัยสำคัญที่ปีนี้ยังไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี2554เพราะจากการคาดการณ์ฝนหลังหมดรอบนี้จะทิ้งช่วงไปตกในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมแต่จะหนักในภาคใต้ตอนล่างและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการรับมือเรนบอมเป็นบางพื้นที่ด้วย
1: อันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะตุลาคมเนี่ยจะไปกระทบภาคใต้แล้วนะคะตรงนี้ยังเจออยู่ภาคตะวันออกกับทางกรุงเทพนะคะโซนปริมณฑลก็ยังเจอผลกระทบของฝนอยู่นะคะพอเดือนพฤศจิกาเริ่มลงมาทางภาคใต้แล้วนะคะทั้งภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะที่เราคาดการไว้ก็จะทางนครศรีธรรมราชพัทลุงที่จะเจอผลกระทบนะคะรวมทั้ง
2: 3
1: จังหวัดชายแดนใต้เดือนธันวาคมนี้เป็นที่เราจะต้องเฝ้าระวังพิเศษนะคะในส่วนของตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาเลยทั้งหมดของถึงทางชายแดนใต
0: ้สำหรับการศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติหรือ www.thaiwater.net เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมได้ด้วยตัวเองทัพปณีศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
3: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดี Forex นะครับ DSI สั่งฟ้องหลายคนรวมทั้งสสภาวุฒและฟิล์มด้วยนะครับในขณะเดียวกันเราพักสักครู่นั้นเรากลับมาเรายังตามเรื่องกรณีของชัยปราการนะครับที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามีการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำปลูกพืชเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่กลับไปดูที่นั่นอีกนะครับพบมีการวางตะปูเรือใบดักการตรวจของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
4: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าIt's Real

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่อุดรพร้อมแล้วเด้อ
2: มหากัปพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
3: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
6: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
7: ว้าวเสร็จแล้ว
6: ของฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

มีความเคลื่อนไหวกรณีต่อเนื่องนะครับจากกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่ทะลบร้องเรียนภาครัฐและคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาให้หยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเพื่อปลูกขิงและพืชเกษตรในเชิงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ส่งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรเข้าไปตรวจสอบ

0: ข้อเท็จจริงในพื้นที่เบื้องต้นพบว่ามีหลายแปลงนะครับเพิ่งเข้ามาแผ้วถางไม่นานทีมข่าวสามมิติติดตามเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพบว่ามีการวางกับดักตะปูเรือใบฝังไว้ตามเส้นทางจำนวนมากติดตามคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานจากพื้นที่ครับ
1: เรื่องการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำในพื้นที่เชียงใหม่โดยเฉพาะที่อำเภอชัยปราการซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาคประชาชนร้องเรียนนะครับต่อมาเรื่องนี้ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมาธิการนะครับจนกระทั่งล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้โดยชุดพยัคฆ์ไพรเข้ามาปูพรมเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็คัดกรองส่วนไหนเป็นที่ทำกินของชาวบ้านส่วนไหนที่มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติมก็จะถูกตรวจยึดและดำเนินคดีแล้วก็อาจจะนำไปสู่การบังคับใช้มาตรา25แห่งพรบป่าสงวนเพื่อที่จะรื้อถอนและก็ฟื้นฟูคืนกลับมาเป็นป่าตามเดิมครับ
2: การอ่านแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าต้นน้ำชัยปราการโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่นำภาพหลักฐานในอดีตเปรียบเทียบกับห้วงปัจจุบันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
3: เราจะใช้นี่เป็นเป้าในการเข้าก่อนจะได้ง่ายต่อการปฏิบัติงานในเชิงปฏิบัติแต่ว่าถ้าถึงพูดถึงว่าพื้นที่ที่หลังปี57เนี่ยที่มีมันก็แค่มันเป็นพื้นที่บนบริเวณกว้าง
1: นี่ปี57
3: ใช่ครับเป็นสภาพเป็นป่าหมดเลย
1: โอเคว่าในกรอบสีฟ้าที่เราดูมาสักครู่เนี่ยก็ยังเป็นป่
3: าหมดเลยใช่ครับใช่ครับบริเวณอื่นก็เช่นเดียวกันครับแต่ถ้ามันจะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมตรงนี้ถึงไม่มีรูปรอยขึ้นเขาอาจจะ
2: ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็คือการบุกรุกแผ้วถางคาบเกี่ยวกับทั้งเขตป่าสงวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และจำนวนไม่น้อยที่ลักลอบขยายเพิ่มเติมจากแปลงคทช.
4: เดี๋ยวไปดูก่อนว่าวิธีการอย่างนี้นะ
2: การตรวจสอบนำโดยนายชาญชัยกิจศักดาภาพหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจป่าปรามพิเศษหรือชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้จัดกำลังปูพรมแยกกันเข้าไปตามพิกัดเป้าหมายจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าพื้นที่ภูเขาบริเวณนี้ส่วนมากกลายเป็นไร่ขิงและคาบเกี่ยวระหว่างป่าสงวนที่คทช.และเมื่อลองจับพิกัดก็พบว่ามีจำนวนไม่น้อยทำประโยชน์เกินเข้าไปในเขตอุทยานเตรียมการซึ่งเจ้าหน้าที่จะคัดกรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
5: เดี๋ยวเราจะปูพรมตรวจสอบนะครับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดที่มีการปลูกขิงนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วจะต้องพิจารณาดำเนินการยังไงนะครับในชั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องของการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ก่อน
3: ค
5: ือในห่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ.2567จนถึง69เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้แล้วมาปลูกขิงนะครับอันนี้เราจะพิจารณาดำเนินคดีก่อนในชั้นแรกนะครับถัดมาเนี่ยเราตรวจสอบแล้วเราพบว่าพื้นที่บางส่วนเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่เดิมที่พี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนในที่เนี่ยได้ทำกินแล้วก็อยู่ในกรอบนะครับกรอบมติคณะรัฐมนตรีเรื่องของการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งที่เราพบว่ายังมีการบุกรุกอยู่อีกมากเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผานะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวเขตในปีพ.ศ.2552ไปเป็น2558ก็พบว่ายังมีพื้นที่ที่มีการบุกรุกปลูกขิงอยู่อีกจำนวนมากนะครับ
2: ระหว่างลงพื้นที่เจ้าหน้าที่พบชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เนื่องจากบริเวณนั้นไม่ใช่แนวเขตที่รัฐจัดสรรให้ทำกินจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลพบชายคนหนึ่งซึ่งเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้าวโพดการป้องปรามอย่างต่อเนื่องในห่วงที่ผ่านมาอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้บุกรุกบางส่วนกับดักตะปูเรือใบยังคงพบได้ทั่วไปตามเส้นทางถูกฝังซ่อนไว้ในดินและวางซ่อนไว้ในแอ่งน้ำแต่เนื่องจากรถที่เข้าไปยางแข็งมากตะปูยักษ์ที่วางไว้จึงทำอะไรได้ไม่มากแต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่ได้เผชิญหน้ากันตรงๆแต่ภัยคุกคามยังมีอยู่ชุดพยัคฆ์ไพรและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่และตำรวจปทส.จะเปิดปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาและคัดแยกว่าตรงไหนทำกินได้หรือผู้ที่ได้สิทธิ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่และส่วนไหนที่ต้องดำเนินคดียึดคืนและจำเป็นต้องใช้มาตรา25เพื่อรื้อถอน
5: เหมือนกับว่าในเดือน2เดือนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาดูแลละเหมือนเขาปล่อยบางท่านเองเนี่ยที่เป็นผู้กลุ่มผู้ปลูกขิงเองเนี่ยก็เหมือนกับเขายอมละเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มาบอกแล้วว่าห้ามถอนขิงก็คือพูดง่ายๆคือเขาก็ทำผิดกฎหมายบางส่วนเนี่ยก็มีการออกจากนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ดีไม่เป็นไรในทางข่าวก็ดีหรือในการสืบสวนข้อมูลหรือปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาดูแลบ้างหรือไม่ได้ดูแลเนี่ยแต่โดยหลักการตามกฎหมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีเสร็จก็เหมือนที่ผมนำเรียนไปก็เดี๋ยวจะทำการออกประกาศนะครับออกประกาศเพื่อรื้อถอน

0: พืชผลและสินออกไปจากพื้นที่และปลูกป่านะครับเป็นแนวทางที่ทางกระทรวงเนี่ยได้สั่งการลงมาแล้วก็เป็นแนวทางที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: สถาพรด่านคุณทศข่าวสารมิติรายงาน
3: พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำสำนวนคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขาย Forex พร้อมผู้ต้องหารวม34รายนะครับซึ่งรวมถึงส.ส.พรรคประชาชน1คนและดารานักแสดงส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษแล้วครับผู้ต้องหาก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานของตัวเองและพร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมโดยส.ส.พรรคประชาชนนั้นไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.นะครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็แจ้งไปที่ประธานสภาและไม่ได้ขออนุมัติหมายจับนะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่92/2569กรณีคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศสรุปสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดา24รายในจำนวนนี้มีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงในข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินนายภาวุฒิซึ่งไปพบพนักงานสอบสวนคดี SI พร้อมทีมกฎหมายและทนายความยืนยันว่ามีคำตอบเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทให้ DSI และเนื้อหาอยู่ในสำนวนที่ให้การพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินและก็ย้ำว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex หรือหลอกลวงช่อโกงประชาชนซึ่งได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้แล้วแต่การที่ยังถูกสั่งฟ้องก็ต้องไปสู้ตามกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.เพื่อคุ้มครอง
4: ยืนยันนะครับว่าในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอเร็กซ์หรือหลอกลวงประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรมกับทางดีเอสไอกับทางชั้นอัยการนะครับตอบได้หมดครับเรื่องเส้นทางการเงินมั่นใจมากครับเพราะเรามีหลักฐานทุกอย่างนะครับบอกได้ชัดเจนว่าเงินที่เข้ามาที่บัญชีผมไม่ใช่เงินที่เป็นเงินจากการโกงประชาชนหรือเป็นบัญชีม้าหรือสแกมเมอร์อะไรก็ตามนะครับทุกอย่างมีหลักฐานซึ่งหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วครับผมว่าเรื่องจะเป็นการเมืองไหมทุกท่านดูก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในรูปคดีผมเองไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรืออะไรผมเป็นเพียงคนเทรดนะครับไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไร Forex พวกนั้นด้วยนะครับก็อันนี้อาจจะต้องผมว่าทุกคนอาจจะพอตัดสินใจได้นะครับว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าถ้าพูดตามตรงถ้าไม่ใช่ผมนะครับในฐานะที่วันนี้เป็นส.ส.เนี่ยคดีนี้คงไม่มาถึงตรงจุดนี้ได้นะครับมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่อาจจะทำให้คดีนี้เลยเป็นที่น่าสนใจเพราะส่วนหนึ่งก็คือเพราะการเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมนะครับอาจจะมีผลบ้างผมคิดว่านะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวแล้วกัน
3: นายพานุระบุว่าข้อกล่าวหาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลุ่มและเป็นข้อหาเดิมซึ่งต้องดูรายละเอียดในชั้นอัยการอีกครั้งหนึ่งสำหรับการซื้อขายทองคำกับบริษัท QIS Global จำกัดนั้นนายพานุบอกว่าเป็นการซื้อขายตามปกติทั่วไปสำหรับรัฐภูมิโตคงทรัพย์ก็ระบุว่าส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วไม่กังวลใดๆหลังจากนั้นคณะพนักงานสอบสวนได้ให้ผู้ต้องหาพร้อมสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษเพื่อตรวจสำนวนโดยพนักงานอัยการคดีพิเศษจะนัดหมายฟังคำสั่งคดีในภายหลังต่อไปนะครับนอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนก็ยังจัดทำหนังสือแจ้งไปที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบและอนุญาตการขอส่งตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสั่งฟ้องต่ออัยการคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องมีการขอศาลเพื่อออกหมายจับแต่อย่างใดครับมาดูผลต่อเนื่องจากบ่อนดินแดงนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็สั่งเด้ง54เสือสน.ดินแดงช่วยราชการกรณีที่กรมการปกครองนำกำลังบุกไปจับบ่อนพนันพร้อมเจ้ามือนักพนันและของกลางหลายรายการนะครับแล้วก็สั่งเร่งขยายผลหาว่าใครเป็นเจ้าของนะครับผลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้4เสือสน.ดินแดงก็คือผู้กำกับการสน.ดินแดงรองผู้กำกับการสารวัตรป้องกันและปราบปรามและสารวัตรสืบสวนไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1 จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จส่วนรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามซึ่งในช่วงเกิดเหตุได้ลาราชการจึงให้รองผู้กำกับสอบสวนมารักษาราชการแทนนะครับหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบว่าบ่อนนี้เปิดมานานแล้วหรือไม่ใครเป็นเจ้าของมีบุคคลใดเกี่ยวข้องรวมไปถึงตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยหรือไม่พร้อมสั่งการเชิงรุกให้ชุดเคลื่อนที่เร็วของบก.น.1ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งอบายมุขสถานบันเทิงที่มีประชาชนร้องเรียนถ้าพบการปล่อยปละละเลยจะใช้มาตรการเดียวกันกับสน.ดินแดงก็คือย้ายห้าเสือนี่ออกนอกพื้นที่ทันทีนะครับส่วนกรณีที่มีส.ส.เป็นผู้ชี้เป้าบ่อนพนันพลตำรวจตรีวรศักดิ์ก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าประชาชนอาจจะไปร้องเรียนผ่านส.ส.ก่อนจะนำไปสู่การตรวจสอบและจับกุมต่อมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บ่อนดังกล่าวและสอบถามชาวบ้านได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าคนที่เข้าไปเล่นพนันส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ว่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งบ้างบางคนขี่รถมาเองไม่รู้ว่าบ่อนเป็นของใครครับส่วนที่สน.ดินแดงนักพนันที่ถูกจับก็อยู่ภายในห้องควบคุมผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการสอบปากคำทั้งหมดบางคนก็มีญาตินำอาหารและเครื่องดื่มมาเยี่ยมจากนั้นตำรวจจะนำตัวไปส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือต่อไปนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาชื่นชมความสำเร็จของเนเน่นะครับชนะเลิศอเมริกาก็ต์ทาเลนต์ซีซั่น21นะครับและเราพาไปชมงานฟาร์มเอ็กซ์โป2026เปิดวันนี้เป็นวันแรกครับเป็นงานที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรครับ
1: สนับสนุนโดยเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรูงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
5: เนสกาแฟ Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีกสูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
9: มาคิดแล้วมาฝึก
10: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
11: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
12: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเอง

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้าค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
8: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเลยค่ะ
9: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยกข
1: ึ้
0: น
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
0: คะ
1: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวด นะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้า

0: ึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอ่ะจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: เ
0: หี่ยวทุกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึงอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันไม้อย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: คอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะ

0: โปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ที่เขามีเท่าไหร
1: ่โอ้ไม่กี่ตังค์หรอกเดี๋ยวกูสั่งให้ใหม่เหลือแบบ
0: อ่ะว่าไง

0: ี่อันที่พังมันเท่าไหร่อ่ะ
1: 20,000 กว่าบาทเอง
0: อ้าวทำไมไม่ให้มาตั้ง 50,000
1: อ่ะกูบอกไว้ 50,000 ไงเออเงียบๆไว้นะเดี๋ยวเย็นนี้กูยังน้ำมันลง

0: ที่เขาต้องท้าอ้ายแล้วล่ะอ้ายว่ามีเงินมาแต่งทิพย์หรอก
1: อ้ายบอกเห็นก่อนเล่าเลยว่าต้องมาตั๋วทิพย์ยากเลย
0: อ้ายไม่ได้ว่าเลยแล้วก็ไม่ได้ตั๋วนำ
1: นี่เลยจริงอ้ายไปเฮ็ดงานหนึ่งปีกว่าคือว่าบ่มีเงินบัดนั้นว่าหักทิพย์ทางแนวใดก็พยายามเก็บเงินล่ะหรือว่าอยากแต่งงานกับทิพย์อีหลี

0: เว้ยไอ้เจ้ามานั่งหยังอยู่นี่เจ้าคือว่าบอกเขาว่าเป็นหยังว่ามีเงินมาแต่งแล้วเหตุการณ์อยู่กรุงเทพฯน่ะมันเกิดอีหยังขึ้น
1: บอกไปเพื่อหยังล่ะบอกให้เขาถามเขาอีกสิเห็นเขาอยู่กับคนที่พอผอมกว่าเขาดีกว่าอีกอย่างหมอนั่นกับส้มจะเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็พร้อมกับเขาหลาย
0: ว้าพระเอกครับเจ้า

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้

ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลแค่คนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทาน

0: ลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สบายดีนุ้ยสุภพรสมวิจิตมิสยูนิเวิร์สลาว2017ซึ่งก็เป็นคนแรกของประเทศลาวเนาะนุ้ยมาเป็นนาง AMV เนาะก็ได้รับเกียรติมาเป็นนาง AMV ให้กับเพลงของเอ้ตายอรไทยกับไอโจโจ้ซื้อเพลงว่านิรันดรซึ่งในเรื่องนี้ก็จะว่าถึงความหักที่ว่าระหว่าง2พบเนาะก็คือว่าพระเอกนี่ก็อาจจะมีความฝันหรือว่าหักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนมาแล้วมาพบกันในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นหักกันนิรันดรในเนื้อเรื่องก็สิเป็นประมาณว่านุ้ยเองเนาะก็ฮับบทเป็นสาวดาวซึ่งเฮ็ดเวียกอยู่ในไฮกาเฟ่ของดาวคอฟฟี่เนาะลากาก็ถือว่าอกฮักเพราะว่าถูกแฟนทีมด้านทางพระเอกเองนี่ก็ถือว่าอกฮักคือกันแล้วมาพบกันอยู่ที่สถานที่แห่งนี้น่าจำประซักเนาะแล้วก็ได้มาพบฮักกันในเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าหลังจากที่ว่าต่างคนต่างอกฮักมาแล้วแล้วก็บังเอิญมาเจอกันตลอดในสถานที่หลายๆแห่งซึ่งเขาก็จะไปในไทยสถานที่ที่ว่ามีแต่บอลสวยๆงามๆทั้งเลยเชิญพวกเราทีมงานแล้วก็ทุกคนพากันตั้งใจพากันบุกไปในสถานที่งามๆทั้งนั้นเลยอยากให้ทุกคนติดตามก็อยากให้ทุกคนรุ่นว่าจะเกิดอีหยังขึ้นใน2คนที่ว่ามาพบกันได้มาอยู่นำกันได้มาใกล้ชิดกันมันจะเป็นความบังเอิญหรือว่ามันจะเป็นความหักที่ว่าจะอยู่กันไปแบบนิรันดรสำหรับเอมี่ตัวนี้เนาะมันก็จะมีหลายรสชาติมันอาจจะไว้หวานซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเกิดจะมีฉากที่ว่าดราม่าก็คืออาจจะมีเลือดอาจจะมีน้ำตาซึ่งก็เป็นอย่างที่ว่าค่อนข้างยากสำหรับพวกเขาทุกคนเนาะส่วนฉากดราม่าก็รู้สึกว่าคือเพิ่นสิเป็นอีหยังขึ้นไปแท้ๆแล้วเขารู้สึกแบบรู้สึกเจ็บนำเราแล้วเขาบ่อยากให้เราเป็นอย่างเขาบ่อยากให้เราจากไปแล้วน้ำตาที่ไหลออกมามันคือความรู้สึกจากทางในของพวกเขาซื้อเดิมกันแท้ๆสำหรับฉากนี้รู้สึกว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดสำหรับเอมี่ตัวนี้เพราะว่าเขาได้ใส่อารมณ์ทั้งหมดได้ใส่ซื้อกันทั้งหมดไม่เป็นฉากอีหยังที่แบบที่สุดเลยที่แบบเขาต้องสูญเสียอีหยังไปสักอย่างคือเขาต้องมารวมอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นอีหยังที่ยากหลายแต่ละทีที่เขาไปมันเขาอาจจะต้องได้ขึ้นไปวัดภูถึงขั้นซึ่งแบบขั้นไหนก็จะสูงซึ่งเขาก็ต้องได้ไปน้ำตกตาสิแต่ละสถานที่มันจะออกไปไกลๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าพวกเขาก็ตั้งใจไปเพื่ออยากให้ทุกคนที่ว่าเบิ่ง MV นี้ได้เห็นบอลที่ว่าสวยๆงามๆโดยสำหรับเอ้ตายเนาะนี่ก็เป็นแฟนคลับของเพิ่นมาโดดแล้วซึ่งก็ได้ฟังเพลงของเพิ่นตั้งแต่อย่างน้อยเลยมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเจอเอ้ยเพิ่นโตแท้กับเอ้ยเพิ่นแบบหน้าหากหลายเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างคือแบบร้องเพลงม้วนสำหรับผลงานเพลงนี้ก็อยากฝากทุกคนไว้เพราะว่ามันก็เป็นผลงานเพลงที่เฮาเฮ็ดร่วมกันระหว่างประเทศลาวและประเทศไทยเนาะเป็นเรื่องราวที่ว่าน่าติดตามมันก็เป็นเรื่องความหักมันก็สื่อถึงหลายๆอย่างทั้งวัฒนธรรมทั้งสถานที่สวยงามฝากทุกคนติดตามเพลงนิรันดรเนาะซึ่งเป็นเพลงที่ห้องโดยเอ้ตายอรไทยและไอโจโจมิเลโคฝากทุกคนเด้อ

0: ชีวิตของผมหลังจากถูกแฟนบอกเลิกก็สายการเดินทางไปเรื่อยเพื่อลืมความเจ็บปวดและวันนี้ความเจ็บปวดก็พาผมเดินทางข้ามแดนมาถึงสปป.ลาว
1: มื้อนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนขอให้พ่อนั้นจงปกปักรักษาและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการงานการเงินไรความหักสาธุไผ่ผู้จกเสียงได้กันซื้อทัศพรท่านจะได้พบหักแท้และคองหักกันนิรันดร์

0: าไม่รักมึงแล้วไอ้จอมมึงตัดใจได้แล้ว
1: สาวของการเขาต้องได้มาขับรถส่งเครื่องแบบนี้เนาะสั่งได้สั่งแล้ว

0: วดค่อยมา
1: ครับครับครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปแล้วครับ
0: อย่าเข้ามาเด้อออกไป

0: ฮัลโหล
1: ผมคือคนที่ถูก
2: คุณไล่ตีมาเมื่อกี้นะครับ
1: ผมลืมกระเป๋าไว้หลังรถคุณ
2: ยังไงรบกวนคุณช่วยเอามาคืนให้ผมหน่อย
1: ได้ไหมครับพอออกมาจากไร่กาแฟนะครับจะมีสะพานอยู่ผมจะรอคุณตรงนี้นะครับ
3: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ
4: สบายดีครับ
0: กระเป๋าเจ้า
4: ผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เป็นโจรอย่างที่คุณคิดนะครับเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยฮะมารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่หลังรถคุณแล้วอ่ะ
0: ว่าเป็นอย่างค่อยก็ต้องขอโทษเจ้าหลายๆทีว่าฟาดจะไปซะแหงเลย
4: เห็นไรครับเจ็บนิดหน่อยเอง
0: เดี๋ยวขอตัวกลับก่อน
4: ยังไงผมขอติดรถคุณไปหน่อยได้ไหมนะครับรบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้ๆขึ้น
4: ขอบคุณครับ
0: โอ้ทางหลัง
4: ครับทางหลังครับทางหลัง

0: ไอ้สันใส่วาสิบอจะสู้แล้วไอ้สันผู้หญิงคนนี้เป็นไผ
1: เอ้าไอ้ก็บอกแล้วเด้ว่าเรื่องของเฮาอ่ะมันจบแล้วมันจบไปแล้วอ่ะได้ยินบ่

0: คิดมากไปเลยคุณผมเองก็เคยเป็นเหมือนคุณนะแต่ผมก็ไม่เคยคิดสั้นเพราะผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนที่ใช่มากกว่าเข้ามาในชีวิตผมก็ได้คุณเองก็เหมือนกันนะครับอนาคตคุณอาจจะเจอคนที่ใช่มากกว่าคนนี้แล้วอาจจะเจอความรักที่นิรันดรได้สู้ๆ
1: ค
0: ุ
1: ณได้คิดสิมาเฮ็ดหยังจักหน่อยแค่มาเบิ่งน้ําตกซื่อๆ
0: อ๋อมาดูน้ำตกเหรอครับเข้าใจแล้วครับ
1: งามมั้ยบ
0: ่งามครับสวยครับมาถึงน้ำตกนะ
2: หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครับ
1: โดยโชคดี
3: สวัสดีครับ
4: สบายดียินดีต้อนรับสู่เมืองปากเสียอีกครั้ง
3: เราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่านะ

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะข
1: ึ้
2: นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวลิ้นจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: คืออย่างนี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสานหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับ ถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดนึง

0: หาครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
2: ้
0: ดีขึ้นนะครับ
2: ซึ่งการจะ
0: สร้างภูมิสร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จ
2: ะสู้กับเซลล์
0: มะเร็ง
1: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่เคมีละเพราะม
0: ัน
1: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ คุณ
0: พิสารก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
2: แข็งแรง
0: ขึ้นมา
2: ไปปราบโรค
0: ไปจัดการโรค
2: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
0: เดียวกัน
2: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
0: มันมีงานวิจัย
2: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
0: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
2: มันไปทำอะไรกลไกเบาหวาน
0: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
1: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
2: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
2: ตัวสารตัวนี
0: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
2: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเ
1: น
2: ี่ยนะ
1: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
2: คุณหมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
2: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
2: คร
0: ับผม
2: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
2: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคอะคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
2: แล้
0: วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
2: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มาก ันเป็นแพ็กเกจ
1: นะคะเพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วๆไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยเรามันจะมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับ
0: รูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
2: ทำให้
0: ผู้บริโภคจะ
1: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญนี่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
2: อ๋อวิธีสกัด
0: วิธีสกัด
2: ประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
2: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
2: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอา
2: อย่างนี้นะฮะ
0: ทั้งดอกเนี่ยไปสก
2: ั
0: ดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรค

0: นะครับ
1: อันนี้คืออะไร
0: อันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับ
2: ครับข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได
2: ้แต่เด็กก็ควรจะต
0: ั้
2: ง 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะ
0: ค
2: ะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหมครับ
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
2: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกัน
0: ไม่ใช่ครับต้อง
1: ไป
0: ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะคุณหมอจากอันนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคคร
1: ับ นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจาก คนโบราณเนี่ยก
0: ็
1: ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
1: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัด
0: ท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ไผ่ผู้จกเสียงได้กันซื้อทัศพรทานจะได้พบหักแท้และคล้องหักกันนิรันดร์

ราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าผมได้

0: ะเป็นยังไงจอมนี่มาอยู่บ้านซอยเนี่ยไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอม
1: พอกันแล้วแล้วไม่อยากให้จากกันไปบอกว่าเหตุผลใดทั้งนั้น

อดมือตายกลายเป็นทุเรีย

0: ไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอมมันเป็นยังแล้วไอ้จอม
1: เป็นนี่บ้านดอก
0: มื้อนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนที่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองไอ้จอมให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองคลิกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว
4: ค่
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ใ

0: กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่ที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
1: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผิวหนังของเราแล้ว
0: คือโดยมากแล้วเนี่ยเรามันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
1: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
0: ใช่ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
0: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
2: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
0: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
2: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลง
0: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
2: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
0: ใช
2: ่ก็จะ
0: มีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
1: ก็จะลดน้อยลง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
2: แล้วก็ส่วนของเรา
0: ใช่
2: ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
1: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนหมอว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
1: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่เลย
2: แล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
0: จริงๆแล้วมันมีมานานแล้ว
2: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
1: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
1: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่มคู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
1: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
1: การ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
1: ้
2: ต้องงดไหมนะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปี้

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชัปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShop

0: ิ้ง
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอ าการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้า

คล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์บโบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อน

0: ่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: เช่า
1: ที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าสั่งซื้อออร่าทางเช่าได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: NAT 500IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมัน

ทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้า

0: ตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
3: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูล

0: อิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการ

0: เกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

คุณของคุณค่ะจากที่แม่จ๋านะคะเคยทำคลิปเกี่ยวกับคอลลาเจนไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะให้ความสนใจเข้าไปรับชมแล้วก็มีข้อความนะคะส่งมาซักถามเกี่ยวกับการรับประทานคอลลาเจนมากมายเลยนะคะแม่จ๋านะคะได้ไปอัปเดตนะคะข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่เลยค่ะที่น่าสนใจนะคะการรับประทานคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะมันมีตัวแปรด้วยกันทั้งหมด3ตัวแปรด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆคนอื่นของเรามีสุขภาพดีเหมือนเราด้วยนะคะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้าง

ผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะ

0: คอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C แล้ววิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
2: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะ
3: ค
2: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
3: แล้ว
2: ก็
3: เป็นยังไงครับคอลลาเจน
2: มันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
1: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
2: ิ
1: วหนังของเราแล้ว
2: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
1: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
2: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
3: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
2: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
3: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
2: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
3: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
2: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
3: ็
2: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
3: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
2: ใช่ก็จะ
3: ผิวหนังเหี่ยวย่น
2: ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
1: ก็จะลดน้อยลง
2: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
3: แล้วก็ส่วนของเรา
2: ใช่
3: ปฏิ

0: ได้อยู่แล้ว
1: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างงี้ก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
1: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
1: ใช่
2: เลย
0: เพราะอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเร
1: ีย
0: กว่า
1: ฮอตฮิต
0: มาก
1: ๆนะ
0: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
1: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
2: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
1: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
2: แสงแดด
1: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
0: ม
1: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกันยูวีได้ด้วย
2: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมของ
1: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
2: การ
1: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
2: ้
0: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
1: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเต็มถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: อมรับอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่ะเร
1: ีย
0: กว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: เห็ดลิ้นจือแดงที่เมื่อเรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
1: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
2: ของจริงค่ะอันนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: อันนี้สดๆอยู
1: ่อันนี้สดๆเลยว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี้แต่ข้างในประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็พอปลูก
1: ของเขาออกมา
0: อ๋อใหญ่กว่าหน้า
1: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: แต่อย
0: ่
1: างที่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
1: คือมีงานวิจัยมารองรับ
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริง
0: ไม่ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: ก็จะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มน
1: ุ
0: ษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับ

0: ารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข
1: ็
0: ง
1: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
2: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่อีเห็ดลิ้นจี่ที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
1: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจี่สายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
2: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
1: ความดันก็มาใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลินจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
0: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
2: ป่วย
0: เป็นความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลินจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
1: คือเห็ดลินจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอยด
0: ์
1: ซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลินจือมีรสข
0: ม
1: สารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
2: ้อันนี้แหละสำคัญ
1: ใช่
2: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลได้เมื่อไหร่น
1: ั
2: ่นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
0: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
1: สาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
0: คราวนี้เบาหวานบ้าง
1: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
0: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช่นะ
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
1: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
2: ตามศาสตร์
1: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิด
0: ๆ
1: คือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
2: ยังไงมันถึงจะ
1: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
0: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นต้ม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราได้สาร
2: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
0: ประโยชน์หายไปเลย
1: ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟต์เจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
2: ที่ได้มีโอกาสทานหลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นม
0: ะเราก็ต้องดูแลตัวเอง
2: เอาตรงๆตรงนี้เป็นซอฟต์จะมันจะ
0: ไม่ว่าทุก
2: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
1: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
2: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่ได
1: ้ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
1: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ
0: ่
1: ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
0: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
1: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
0: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
1: ้
0: แล้วก็ควบคู่ไปได
1: ้อย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต์ต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
0: ่
1: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
2: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
1: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่า
0: เห็ดลินจือเนี่
1: ยใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำค
3: ั
1: ญ
3: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัด

0: รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหรียญเชี่ยวกวนจงชื่อเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการ

0: การใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: า
1: สวัสดีคุณปลายค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องอยู่เรื่องยากันหน่อย
3: ครับ
2: สมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่จะเป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
1: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
2: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด -19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับนี้มีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยานี้นอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอัตราของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋าที่พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่เมื่อผู้ป่วยบอกว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการหลังเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของ

0: ผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะเห็นได้ว่า
2: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย
0: ์หรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรง
1: ครับครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นตามวันนี้ขอบพระคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแผนจีนชนิดนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ไว้มีโอกาสหน้าทางรายการจะติดต่อไปขอความรู้ใหม่นะครับอาจารย์ครับ
3: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
4: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผย

0: ถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
1: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
2: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
0: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทอง

0: นอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: อยสิอยู่จังไหนโอ้โอ้เจ้าสิอยู่จังไหน
1: บ่แม่นสิแม่นความเล่าอีบ่

็อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นัดช้อปปิ้ง

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
3: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ ได้กินสาหร่ายเกลือทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
0: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
4: ไพเราะเยี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: อร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงนะคะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะนั่นนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ True Select ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบเนี้ยทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอน9 Complex ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ
2: ใส่ชุดนักเรียนสิไปใส่นั่นมื้อนี้วันเสาร์บ่แม่นติ
3: อันข้อยสิไปเรียนพิเศษมื้อนี้คู่นัดสอนพิเศษ
2: เรียนพิเศษอีหยังของมึง
3: กับวิชากิจกรรมเขาจังหวะนี่ล่ะแม่
2: กิจกรรมเขาจังหวะอีหยังวะ

0: เจ้าบ่ต้องถามหลายดอกเอาเงินมาขอจักหน่อยแน่ข้อยสิไปซื้อระเบิดรุ่นเลยคอนดอม
1: อีหยังเลอๆเบ้อเบ้อดอมดอม
0: มันเป็นอุปกรณ์การเรียนนี่ล่ะเขาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษเจ้าบ่เข้าใจดอกเอามาแล้วๆๆ
1: เฮ้ยเออๆตั้งใจเรียนไปให้มันฮอดของเรียนได้ล่ะอย่าไปแว่ใส่ล่ะ
0: จ้าแม่บ่แว่ดอกลูกเจ้าตั้งใจเรียนนี่ไปละค่ะ

ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้

นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับกระหม่อมพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ

0: ิ่งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ก็จริงๆเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีเป็นร้อยสายพันธุ์นะคุณสตรีแต่ว่าที่เรารู้จักหลักๆก็จะมี6สายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราพบว่ามีสารสำคัญมากที่สุดก็คือเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงครับคุณวิสาร
3: สารสำคัญนี่คือ
2: สารสำคัญสารสำคัญในเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะมีสารหลักๆก็จะมีตัวโพลีแซคคาไรด์เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนครับเป็นสารสำคัญที่อยู่ในเห็ด
3: ซึ่งตัวคุณสมบัติมันเดี๋ยวคุณหมอคือต้องเรียนถามตรงๆนะ
4: ครับมันมา
5: ก็คือตามประวัติศาสตร์แพทย์จีนนะคะได้มีการนำเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงนี่นะคะปกติเนี่ยมันจะขึ้นตามแบบพวกป่าเขาอย่างเช่นว่าก็คือพวกกันที่จุดแถวประเทศเกาหลีประเทศจีนจะเหมาะสมในการที่เจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงอ
4: าจจะต้องเย็นๆหน่อยป่ะคะ
5: ใช่ค่ะก็คืออุณหภูมิประมาณ 24-28 องศาแล้วก็จะมีความอบชื้นนิดนึง
4: อันนี้มันมีหลายเนี่ยที่เป็นคือหลายสี
5: ใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะรู้จักกัน6สีใช่ค่ะแต่ว่าก็คือสีม่วงสีขาวสีดำสีเหลืองค่ะแต่ว่าสีที่ดีที่สุดที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
4: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
5: มี
4: เองตามธรรมชาติ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
4: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
2: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
3: ครับ
2: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king of bitter
3: เป็นราชาแห่งความขม
2: ราชาแห่งความขม
3: ผ
2: มว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
3: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
2: ขมมากครับ
3: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
2: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
3: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
4: คืออ
3: ย่าง
4: นี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือนะคะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
2: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
4: ์มันคืออะไรคุณหมอพูดภาษาหมอ
2: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
4: ใช่
2: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
3: ้
2: ดีขึ้นนะครับ
3: ซึ่งการ
2: จะ
3: ไป
4: สร้างภูมิ
2: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ
3: สู้กับเซลล์มะเร็ง
4: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเพราะม
2: ัน
4: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับคุณวิสาร
2: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
3: แข็งแรง
2: ขึ้นมา
3: ไปป้องโรคใช่ไหม
2: ไปจัดการโรค
3: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
2: เดียวกัน
3: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
2: มันมีงาน
3: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
2: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโต

0: ็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นในเรื่องของโรคเบาหวาน
1: มันไปทำอะไรฮะกลไกเบาหวาน
0: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจืดเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจืดเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
1: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
1: จากสารตัวนี
0: ้ตัวลิ้นจืดเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
1: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจืดเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
1: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไรเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
1: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล
1: ็บ
0: กับในคนจริงๆ
1: คร
0: ับผม
1: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจืดกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาอย่างเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
1: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
1: แ
0: ล้วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
1: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจืดด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับแล้วก็นี้ส่วนใหญ่มาก ันเป็นแพ็กเกจ
2: มันเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะเพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจืดเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
1: ทำให
0: ้ผู้บริโภคจะรับยาก
2: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
1: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
1: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
1: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอาเห็ดทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชียชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจืดมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได
2: ้แต่เด็กก็ควรจะต
0: ั้
2: ง 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริ งๆ
0: ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะ
0: ค
2: ะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะ

0: ว่าต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมครับเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเหลินจือมีไหม
2: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเหลินจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของเหลินจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวหลินจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได
0: ้นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกัน
2: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
0: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าเขาจะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะคุณหมอจากอันนี้ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจาก คนโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวหลินจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
1: เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัด
2: ท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

NAT 500IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET SHOPPING

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยม

0: และอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ถังเช่าคือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากหรือบางคนเรียกว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้าซึ่งนับว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียว
2: เรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้น
0: พบกับ
3: 10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกันค่ะในปัจจุบันนะคะโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั้นเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสร้างความทรมานให้แก่ผู้ที่เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการกินการทำงานและการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายจนเป็นบ่อเกิดของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั่นเองมีอาการของโรคนี้แล้วหลายคนจึงต่างพยายามมองหาวิธีที่จะรักษากับอาการที่เป็นอยู่เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากบอกต่อนั่นก็คือการใช้สมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตซึ่งถือเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยรักษาอาการของโรคฤทธิ์สีดวงทวารและจากความโดดเด่นสรรพคุณของเพชรสังฆาตนี่เองจึงมีการนำสมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตมาผลิตเป็นยาในรูปแบบแคปซูลเพื่อให้ช่วยรักษาโรคได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเพชรสังฆาตไม่ได้จบเพียงแค่การรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารเท่านั้นนะคะเ พราะเพชรสังฆาฏนั้นยังสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคอื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลและรักษาโรคกระดูกบางได้โดยมีงานวิจัยในประเทศพบว่าในต้นเพชรสังฆาฏมีสารสำคัญที่ทำให้เซลล์มีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มและยังเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเซลล์สร้างกระดูกซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูญเสียมวลกระดูกง่ายเช่นวัยผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในวัยทองเป็นต้นค่ะโดยทั่วไปแล้วเรานิยมปลูกต้นเพชรสังฆาฏเพื่อใช้ประดับบ้านเรือนเพราะเป็นพืชที่มีลักษณะแปลกตามีดอกและช่อสีแดงที่ดูสวยงามทราบถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรเพชรสังฆาฏชนิดนี้กันมาบ้างแล้วนั้นน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าเจ้าต้นเพชรสังฆาฏนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ดีๆของสมุนไพรเพชรสังฆาฏพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างเพชรสังฆาฏมีสรรพคุณในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาจากต่างประเทศเลยทีเดียวโดยจะช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและหลอดเลือดดำที่บวมเป่งบริเวณทวารหนักหดตัวลงได้ค่ะ

2. เพชรสังฆาตมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคและกระปิดและกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้ค่ะ

3. เพชรสังฆาตมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีจากการทดลองในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานพบว่าทำให้น้ำหนักไขมันในร่างกายและเส้นรอบเอวลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งยังมีผลดีทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดลงด้วยเนื่องจากใยอาหารในเพชรสังฆาตที่ช่วยทำให้อิ่มเร็วยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยแป้งน้ำตาลและไขมันจึงลดการดูดซึมอาหารนั่นเองค่ะ

4. ในเพชรสังฆาตมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีเช่นกันแถมยังมีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้อีกด้วย

ในเพชรสังฆาฏอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยในการกำจัดและป้องกันสารพิษต่างๆและช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะเพชรสังฆาฏมีสรรพคุณทำให้กระดูกแข็งแรงบำรุงกระดูกลดการสูญเสียมวลกระดูกและช่วยในการสมานกระดูกที่แตกหักหรือซ้นโดยจะกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์กระดูกได้เร็วและแข็งแรงขึ้นค่ะเพชรสังฆาฏมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหาร

ติดต้นเพชรสังฆาฏมีประโยชน์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยแก้อาการเลือดกำเดาช่วยแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติและแก้เลือดเสียในสตรีได้ค่ะ

างไรก็ดีนะคะแม้ว่าเพชรสังฆาฏจะมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่มากแต่หากกินอย่างไม่ถูกต้องก็จะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะเช่นตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะไม่ปกติเป็นต้นค่ะวิธีการกินเพชรสังฆาฏที่เหมาะสมคืออาจกินพร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันทีหรือสามารถกินเพชรสังฆาฏในรูปแบบแคปซูลก็ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ควรกินเพชรสังฆาฏแบบสดอย่างเดียวเด็ดขาดนะคะเพราะสารแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาฏจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่คอและเยื่อบุภายในปากได้และที่สำคัญคือควรกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งดีมากแค่นี้ร่างกายของเราก็จะปลอดภัยทั้งจากโรคฤทธิ์สีดวงทวารและโรคอื่นๆกันแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาฏคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะ

ย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบบ HDTV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

NAT500IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกัน

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ส่วนมึงจักหน่อยเนาะก็น้อยเนาะว่าน้ำมันปลาสำหรับตัวเล็กๆน้อยๆนี่มันจะกัดไวบ่ขน้อยและมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนขน้อยนี่อยู่บ้านนี่ก็เอากินเป็นประจำในเมื่อว่าเมื่อใดในปวดลูกเก้ามาปวดลูกปันดุงมานี่ก็แปลว่าพวกขน้อยก็กินกันอยู่เป็นประจำเนาะเด็กขาดเลยเด็กขน้อยกำลังข้าวเดียวหนึ่งบ่พอหนึ่งนาทีนี่ตอนนี้กำลังขาดละเนาะคือท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แมนว่าเสี่ยวทอดออกไข่บึงว่าตอนนี้ขาดลายแล้วขน้อยขาดออกไปละอันนี้ไวขน้อยปลาตัวเล็กๆปลาตัวน้อยๆที่ว่ามาจากน้ำลึกๆของประเทศไอซ์แลนด์บ่คือกันกับปลาเลี้ยงของไซมอนปลาไซมอนนั่นเพิ่นเลี้ยงขน้อยใส่ฮอร์โมนใส่อาหารให้มันกินส่วนว่าปลาตัวเล็กๆนี่เห็นบอกขน้อยตัดด้วยตัวมันเองขน้อยนี่บ่ได้ไปจับอย่างมันนี่เด้ขาดบ่พอ1นาที5ครึ่งนึงขน้อยครึ่งนาทีเอาว่าไปขน้อยนี่ขาดทันทีแล้วขน้อยนี่ล่ะคือของจริงที่ท่านอยากฮู้เห็นว่าสำหรับปลาตัวเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำมันปลาที่ว่ามาจากประเทศไอซ์แลนด์นั้นตัดมีแต่ครึ่งนาทีเท่านั้นน้องหน่อยความไวเนา
2: ะ
1: แล้วก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องมานี่เป็นเวลา6ปีเต็มๆสำหรับน้ำมันป่าอยู่ที่เน็ตทีวีคือโอเมก้า3เป็นป่าตัวเล็กๆน้อยๆมาจากประเทศไอซ์แลนด์อยู่น้ำลึกๆหลายๆพันฟิตเนาะขน้อยเนาะน้ำทะเลโอ้ยคักหลายขน้อยนี่ละคือการตัดที่ว่าพวกขน้อยก็บ่ได้ไปเอามีดเอาผ้ามาตัดเอียงมันเบิดเนาะเอาเนาะขน้อยเนาะแล้วสำหรับน้ำมันป่าของพวกขน้อยนี่ก็ได้โซให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นละ
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่เราจะลองให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะให้ทีมงานนั้นได้ไปเตรียมน้ำอุ่นมาก่อน
1: เจ้าแล้วเพิ่นเอา

0: นำมาให้แล้วพวกขน้อยก็จะตัดอีกเป็นครั้งหนึ่งอันนี้แมนที่ขน้อยเอาตัวอันซอบแก้วของน้ำมันป่าตัวเล็กๆมาใส่เนาะเอาเนาะน้องหน่อยเอาใส่ไปใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยเอาใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยพอเอาแล้วขน้อยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทานจะได้เห็นนี่ขน้อยก็เอาแก้ออกมาแล้วจะ
1: ไปเอาน้ำร้อนน้ำหยางน้ำเย็น
0: เย็นน้ำเย็นเย็นตอนนี้เอาแล้วขน้อยสิตัดให้เบิ่งอีกเธอหนึ่งว่าเอาเนื้อขน้อยเนาะบีบลงไปละเอาเอาละเรียบร้อยละขน้อยอันนี้แปลว่าขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงเพราะว่าเฮาได้เฮ็ด2น้ำ1อุ่น1เย็นอันใดสิขาดไว้คู่กันเพิ่นว่าน้ำฮ้อนี่ต้องขาดไวกว่าแต่ว่าตอนนี้ขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นว่าโอเมก้า3ของเฮานี่สิกัดขาดได้บ่สำหรับน้ำเย็นบ่ได้เคยลองน้ำเย็นเบิ่งเนาะแล้วก็เคยลองแต่น้ำฮ้อนตอนนี้เอาน้ำเย็นใส่ขน้อยว่ามันสิไวซ้ำกันบ่ขน้อยเนาะขน้อยว่าไวซ้ำกันตอนนี้ขาดไปแล้วขน้อยเข้าเดียวไวซ้ำกันระวังเย็นกับฮ้อนเฮาลองเบิ่งพร้อมกันเย็นกับฮ้อนกับไว้ซ้ำกันกำลังขาดแล้วขน้อยนี่ขน้อยเพราะว่าเห็นเป็นห้อยละนี่ขาดละโดยตอนนี้ขาดออกมาหลายแล้วขน้อยนี่สำหรับน้ำเย็นขน้อยนี่เป็นน้ำเย็นโดยขาดออกมาแล้วขน้อยนี่น้ำเย็นแปลว่าขาดคือกันเขาจะเพราะว่าเวลาเขากินเขาไม่ได้กินด้วยน้ำฮ้อนน้องหน่อย
2: เขากินด้วยน้ำธรรมดา
0: เขาก็กินด้วยน้ำธรรมดาเออนี่ขาดแล้วขน้อยใช้เวลาซ้ำๆกันขน้อยเออบ่ได้บ่ได้ว่าสิหึงสินานซ้ำกันขน้อยระวังน้ำเย็นกับน้ำอุ่นเนาะพอขน้อยลองเมืองทั้งสองน้ำน้ำอุ่นและน้ำเย็นขาดคือกันอีกเวลาเขากินเนาะรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเขาก็กินด้วยน้ำเย็นดิน้องหน่อยสำหรับน้ำมันป่าโอเมก้า3ของเขาบ่กินหลายเด้อขน้อยกินมือละเม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นเป็นโอเมก้า3พรีเมียมรุ่นใหม่และก็รุ่นดีกว่าเก่าอีกด้วยเอาแล้วนะขน้อยนอนในการเชื่อว่าทดลองทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็นที่ท่านผู้ชมได้ขอห้องมานั้นพวกขน้อยก็ได้เฮ็ดให้เบิ่งละอย่าลืมขน้อยล้างไขมันในส่วนต่างๆออกจากร่างกายยังไปเพิ่มเติมที่ว่าไขมันเฮาที่ว่าขาดเสียไปข้อต่อข้อเท้าข้อมือแขนศอกของเฮามันจะไปเพิ่มข้อต่อข้อเท้าข้อมือให้เฮาแล้วเฮาก็จะกลายเป็นคนที่ว่าย่างไปได้เดินไปได้ย่างสะดวกสบายน้องหน่อยและสำหรับท่านใดที่ว่าหายใจบ่สะดวกสบายเส้นเลือดตีบตันหรือว่าไขมันสูงคอเลสเตอรอลหลายเฮากินน้ำมันป่านี่มันจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันโลหิตสูงเนาะแล้วทำรับทานที่เป็นลูกปนดุงลูกเก้ามันจะช่วยกำจัดไอ้น้ำมันที่ว่าให้ไห้บ่จบบ่งามนั้นออกจากร่างกายของเฮาอีกด้วยมันจะไปเติมคอเท้าคอต่อคอมือของเฮาไอ้ที่ลูกเก้านี่มันเกิดมาจากคอต่อคันคอต่อเฮาบ่ดีบ่มีน้ำมันแล้วมันจะเก็บขึ้นมาทันทีน้องๆ

0: เนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสด็จพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเร
2: ื่
1: องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
3: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี
2: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะด
3: ิ
2: ฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
1: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
1: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่าง

0: หลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
0: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
2: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดี

0: มันไม่คลอดง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
2: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมคะทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนนะคะที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทคือเท้าและที่จะต้องให้ทำให้เราอุ่นตลอดเวลาคือคอถ้าเวลาที่ใครป่วยนะคะก็ให้ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็น่าจะช่วยทำให้บรรเทาอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยแนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
0: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้100%

0: 70% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
1: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
2: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
1: จากงาดำ
2: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
1: อย่างยาวนานมาก
2: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
1: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
2: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: เราเริ่มต้นจากทำโล่งสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
1: ยังไงคะอาจารย
2: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมากกระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นอ้อ
1: มจะได้เลี้ยงมันได
2: ้ต้องได้จะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
1: ึ้
2: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
1: ะ
2: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไป

0: มันก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
1: ค่ะ
0: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
1: ไข่ไก
0: ่ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
1: ค่ะ
0: คือไข่ฟักกับไข่ลม
1: ค่ะ
0: ไข่ลม
1: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
0: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
1: ค่ะ
0: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
1: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
0: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
1: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
0: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาเซซามิน
1: นี่นะคะนี่คือเซซามินนี่คือเป็นสารที่สกัดมาจากงาดำ
0: 99.9%
1: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
0: งาดำสีดำ
1: สีดำ
0: แต่เซซามินสีขาว
1: นี่อ๋อออกมากนี่คือสกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
1: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
0: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้
0: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งขบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
1: ค่ะ
0: เป็นขบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
1: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมคะ
0: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
1: ค
0: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
1: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
0: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: กระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
0: เพิ่มภ
1: ู
0: มิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยช่วยกันทำ
1: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
0: ไปซื้องามากินใช่ใช่ไปซ
1: ื้อรำข้าวไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
0: น้ำมันงา
1: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากค
0: ุ
1: ณผู้ชมสักนิดนึงว
0: ่
1: าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
0: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเนี่ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอันที่2คือทำให้มันสุกอ
1: ัน
0: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
1: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
0: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
1: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
0: ความสวยความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
1: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอล

ตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
1: อันที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอด

0: ชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
3: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่า

0: ออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: 10ประโยชน์ของน้ำมันปลาน้ำมันปลาของผมพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงน้ำมันปลาแซลมอนหรือน้ำมันปลาของปลาทูน่านะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า3ที่เราพูดถึงก็มักจะนึกถึงพวก EPA กับ DHA นะครับซึ่งวิธีการเลือกก็ง่ายครับส่วนใหญ่เขาจะดูว่ามี EPA กับ DHA รวมกันเนี่ยมากกว่า 50% หรือเปล่าอย่างเช่นเม็ดนึงใหญ่ๆมี 1,000 มิลลิกรัมมี EPA กับ DHA มากกว่า500มิลลิกรัมใน1เม็ดนี้หรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าน้ำมันปลาตัวเนี้ยผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับประโยชน์ของมันนะที่ทำให้หลายคนทั่วโลกเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยแล้วมีอาหารเสริมเดินไปไหนก็จะเห็นน้ำมันปลาเป็นเรื่องปกติเลยทุกๆประเทศนะครับเพราะว่ามันมี10ประโยชน์ด้วยกันนะครับข้อที่1 นะครับคือมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองมันช่วยบำรุงสมองเรารู้อยู่แล้วนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่มันช่วยได้นะมันช่วยเพิ่มสมาธิมันช่วยต่อต้านอาการซึมเศร้านะครับหรืออาการเศร้าหมองได้นะครับข้อที่2คือมันลดความเสี่ยงของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นเวลาที่เราแก่หรืออายุมากขึ้นเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมตามอายุเพราะพบว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะบางคนก็จะมาถึงข้อ2ก็จะถามว่ากินเท่าไหร่ดีสำหรับผมนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เริ่มจาก250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเริ่ม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ได้แต่ควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มขนาดสูงเราอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งเราไม่อยากได้ก็ได้ก็ไปคุยกับคุณหมอประจำตัวนะครับข้อที่3คือลดการอักเสบของผิวหนังเขาพบว่าเวลาเราเอาน้ำมันปลานะครับไปทาบนผิวหนังเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยกลิ่นมันคาวทำยังไงดีเราอาจจะใช้เวลาทาผิวหนังนะครับอาจจะใช้เป็นกลุ่มน้ำมันรำคาวก็ได้อย่างที่ผมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีกันแดดตัวนึงนะครับชื่อกันแดดเพียวไว้ตัวนี้ผมจะใส่น้ำมันรำคาวเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่เกิดจากแสง UVA ที่มากระทบผิวหน้าตัวนี้ได้แต่ข้อเสียของกันแดดตัวนี้คือกันแดดตัวนี้จะเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นผิวแห้งเท่านั้นอย่างเช่นบริเวณใต้ตาจะลดรอยหมองคล้ำใต้ตาได้ลดการอักเสบใต้ตาได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยนะครับอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีแต่ถ้าเอาไปทาในคนผิวมันเนี่ยผิวก็จะมันมากขึ้นได้ดังนั้นใครอยากดูกันแดดเพียวไว้แบบเต็มๆตาก็พิมพ์คำว่ากันแดดนะครับข้อที่4นะครับสำหรับคนที่กินน้ำมันปลาเนี่ยเขาพบว่าจะลดอาการข้อติดข้ออักเสบได้อย่างเช่นข้อติดข้ออักเสบเราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นรูมาตอยคนที่เป็นข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมพวกนี้กินเข้าไปนะครับแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยผมพบว่าในงานวิจัยเขาจะใช้ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับบางคนบอกว่ากินเข้าไปแบบนี้มันจะมีกลิ่นออกมาในคอไหมก็เป็นเหมือนกันนะผมเคยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีกลิ่นคาวออกมาจากในคอด้วยงั้นก็ดูเป็นคนๆไปบางคนกินแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นผมเลยมีเทคนิคนะครับวิธีการกินผมก็คือให้กินน้ำมันปลาเข้าไปแล้วก็ทานอาหารปกติตามอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันปลาถูกกดลงไปแล้วทำให้โอกาสที่กลิ่นจะขึ้นมาที่คอจะน้อยลงประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ผมใช้คำว่าลดความเสี่ยงไม่ใช่ป้องกันนะครับก็คือลดโอกาสที่โรคมะเร็งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่มีงานวิจัยที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นมะเร็งเต้านมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับข้อที่6ก็คือมันเพิ่มไขมันดีที่เราชอบเรียกกันว่า HDLแล้วก็ข้อที่7คือลดไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับข้อที่8คือ ดึงไขมันที่ตับนะครับออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับข้อที่9ก็คือถ้าทานต่อเนื่องไประยะหนึ่งจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทั่วร่างกายแล้วทำให้อาจจะลดโอกาสการเป็นความดันโลหิตสูงได้ข้อที่10ที่หลายคนนะครับเริ่มมาฮิตกันช่วงหลังๆเรื่องมันปลาคือมันช่วยเกี่ยวกับลดความอ้วนได้เช่นลดความหิวถ้าทานพร้อมอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานขึ้น2ชั่วโมงช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานประมาณ187แคลอรี่ต่อวันนะครับช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมันเป็นพลังงานช่วงออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำเนี่ยจะลดโอกาสการสูญเสียกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็จะเห็นคนที่ทานน้ำมันปลาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสที่กำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับก็จะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับดังนั้น10ประโยชน์นี้ลองฟังซ้ำๆดูนะครับจะเป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแต่ถ้าใครก็ตามนะครับคิดว่าไม่แน่ใจนะครับแนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเวลาที่เราจะทานอะไรสักอย่างนึงเราต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของมันก่อนแล้วดูซิว่าเอ๊ะเราทานยาใส่ลิ่มเลือดอยู่ไหมเราทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอยู่ไหมที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีข้อห้ามในการกินน้ำมันปลาทุกๆชนิดครับรักทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบความรู้ดีเดี๋ยวนี้ก็เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีส่วนใครก็ตามอยากดูกันแดดที่ผมใส่น้ำมันลำข้าวลงไปเพื่อลดการอักเสบของผิวหน้าก็พิมพ์คำว่ากันแดดได้ครับแล้วรอหุ่นยนต์ผมส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: แมทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: เอาล่ะ
2: มาต่อกันที่น้ำมันมะรุม
1: ครับ
2: เคยใช้ไหมคะน้ำมันมะรุม
1: ไม่เคย
2: บางคนเขาใช้แบบนี้บางคนบอกโอ้ต้องเป็นน้ำมันมะรุมอินเดียน้ำมันในเมืองไทยก็ได้เหมือนกันค่ะน้ำมันมะรุมเนี่ยบางคนบอกว่าเขาเคยเห็นเอามาทาหน้าหน้าก็จะใสผิวพรรณดีบางคนถึงขั้นบอกว่าเท้าแตกเนี่ยเขาไปทาเท้าก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนั้นเลยม
1: ัน
2: ก็จะเหมือนกับช่วยทำให้เท้าเนี่ยนุ่มขึ้น
1: ครับ
2: หรือว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นน้ำมันมะรุมกินมะรุมเป็นฝักเลยก็ได้ประโยชน์
1: มะรุมแบบนั้น
2: ดอกมะรุมมาแกงส้มยอดมะรุมมาจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็เอายอดมะรุมมาพี่จิเคยทำอย่างน
1: ี้
2: หิวเลยไหมคะ
1: หิวเลยฮะ
2: เพราะว่าที่หน้าบ้านพี่จิมีต้นมะรุมอยู่ก็เลยใช้ประโยชน์จากต้นมะรุมเยอะมากก็เอายอดมาใส่เนี่ยทำน้ำซุปต้มก็ช่วยระบายท้องได้ดีสำหรับลูกๆด้วย
1: ครับ
2: หรือไม่ก็เอามาทำแทนชะอมค่ะก็มาเด็ดยอดแล้วก็รูดใบแล้วก็ใส่ลงในไข่ตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็เอามารุมใส่แล้วก็จีติแทนชะอมเลยค่ะแล้วเราก็ทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิได
1: ้
2: อร่อยเหมือนกันจิ้มน้ำพริกก็ได
1: ้
2: หิวข้าวเหมือนก
1: ันย่อยยวนมากนะครับ
2: ก็นี่แหละค่ะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้แต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำมันมะรุมบางคนก็สงสัยตกลงว่าน้ำมันมะรุมที่ว่าเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทาผิวหน้าทาผิวกายหรือแม้แต่ที่พี่จิ๋มบอกว่าบางคนเขาทาเท้าก็ได้เหมือนกันเนี่ยตกลงคุณประโยชน์มันมีดีอย่างไรกันแน
1: ่มีอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะ
3: คือน้ำมันมะรุมเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับน้ำมันทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะมีวิตามินอีอยู่นะครับมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็ความจำเป็นของที่มีวิตามินอีเพราะอย่างนี้ครับน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความไม่อิ่มตัวอยู่เขาก็ธรรมชาติก็จะสรรสร้างว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้ามันไม่อิ่มตัวแบบนี้เดี๋ยวโดนออกซิเจนมันก็หืนแล้วก็เสียมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้เขาก็จะมีวิตามินอีอยู่ข้างในเนี่ยเยอะเลยยิ่งไม่อิ่มตัวมากก็ยิ่งมีวิตามินอีมากจะสังเกตได้ว่าวิตามินอีไม่มีในน้ำมันปลาน้ำมันงาขี้ม้อนอื่นๆที่มีพวกนี้เยอะเพราะปัญหาเขามีครับปัญหาคือมันไม่อิ่มตัวในขณะที่น้ำมันมะพร้าวแม้จะมีวิตามินอีนะครับแต่ก็มีนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอิ่มตัวแล้วไม่มีความจำเป็นต้องมีวิตามินอีเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันโมเลกุลสั้นมันเลยพาวิตามินอีที่มีอยู่น้อยเนี่ยเข้าไปได้ลึกเร็วแต่น้ำมันมะรุมเนี่ยมันเป็นวิตามินอีที่สามารถเอาไปใช้ได้โดยที่

0: ถ้าน้ำมันนั้นสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ที่จริงแล้วน้ำมันหลายชนิดก็ได้เพียงแต่น้ำมันมะรุมมันมีฤทธิ์ทางสมุนไพรที่ทำให้ฟื้นฟูผิวได้ดีเพราะฉะนั้นน้ำมันมะรุมก็เป็นน้ำมันทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับของคนไทยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในการบำรุงผิวนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นคู่กับน้ำมันมะพร้าวอันนึงดูดซึมเร็วนะครับอีกอันนึงวิตามินอีสูงสลับกันใช้นะครับก็จะสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้น
1: โอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวพรรณนี่แหละ
2: ใช่ค่ะเพราะใครก็อยากสวยใครก็อยากมีผิวพรรณที่ดีนะคะเลือกใช้น้ำมันมะรุมก็ได้จริงๆที่ SV Shop บ้านเจ้าพระยาก็มีน้ำมันมะรุมขายนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะใช้ฐานหน้าได้ด้วยนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องผิวพรรณอะไรทั้งหลายเนี่ยใครๆก็เป็นห่วงเนาะ
1: ครับก็เลยกลายเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับความเครียดไปด้วยโรคผิวหนังก็เลยมาพร้อมกับความเครียดนะครับเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวหรือว่าเป็นโรคผิวหนังต่างๆเราก็จะขาดความมั่นใจผิวฉันไม่สวยนู่นนี่นั่นก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาบางคนเป็นหนักๆนี่ก็อาจจะทำให้ป่วยทางจิตได้นะฮะ
2: เพราะก็ว่ากังวลมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโรคผิวหนังแล้วก็โรคทางใจเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ออกเป็น3กลุ่มครับ
2: ค
1: ือ1กลุ่มที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วแต่โรคทางใจทำให้โรคผิวหนังกำเริบมากขึ้น
2: มันไปกระตุ้นเขา
1: ใช่เช่นสิวหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมโรคภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เริมเหงื่อออกมากคันสะเก็ดเงินโรคผิวเปลือกไม้ลมพิษแล้วก็หูดคือเหล่านี้เนี่ยถ้ามีความเครียดผสมเข้าไปโรคมันจะกำเริบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้สบายๆเอาไว้
2: ใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มโรคผิวหนังที่เป็นตัวทำให้จิตของเราป่วยก็คือโรคผิวหนังที่มีลักษณะภายนอกไม่น่าดูเป็นสิวเป็นสะเก็ดเงินด่างขาวเริมก็คือทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจนะถ้าเป็นเราจะไปเจอใครเดี๋ยวเขาก็ต้องนี่เป็นอะไรเนี่ย
1: บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเป็นเริมล่ะ
2: มาใกล้เราแล้วเดี๋ยวจะติดเราหรือเปล่า
1: อะไรแบบนี้
2: ก็ทำให้เราเนี่ยเป็นกังวลว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเราไม่ดี
1: เดี๋ยวคนเขารังเกลียดเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมานะครับหรือกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มโรคทางใจที่มีอาการทางผิวหนังอันนี้คือมาพร้อมกันนะฮะก็คือพบว่ามีความผิดปกติของผิวหนังบางอย่างให้เป็นโรคทางใจโดยตรงตัวอย่างเช่นชอบดึงผมแล้วก็เล่นผมจนร่วง
2: บางคนอย่างนี้เลยบางทีนั่งไปก็ม้วน
1: แล้ว
2: ก็
1: ดึง
2: จับผมม้วนแล้วก็ดึงบางคนดึงถึงขั้นว่าจนผมมันร่วงเยอะค่ะ
1: ฮะ
2: มันอาจจะเป็นโรค
1: อาจจะเป็นใช่คือมันมาพร้อมกัน
2: จนมันหายไปเป็นหย่อมเลยก็มี
1: ถูกต้องครับหรือว่าคนที่บางคนเขาจะเป็นโรคทางจิตเนี่ยที่แบบว่าคิดว่ามีแมลงหรือว่าอะไรมาไต่ตามผิวหนังเขาอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบเกาคันปัดจนผิวเนี่ยเกิดเป็นโรคขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่าจิตหลงผิดคิดว่ามีกลิ่นตัวอันนี้กังวลมากผิดปกติฉันจะตัวเหม็นไหมนะ
2: อาบน้ำ
1: อาบน้ำบ่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
2: ๆโอ้ยผิวก็ยิ่งแห้ง
1: แล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะกลิ่นปากด้วยก็จะมีปัญหาก็จะคิดว่าเออมีกลิ่นปากหรือว่ามีกลิ่นจากช่องคลอดอะไรแบบนี้ก็จะอาบน้ำบ่อยๆบ้วนปากบ่อยๆก็จะอับชื้นขึ้นไปอีกก็จะเกิดโรคผิวหนังตามมาหรือว่าอันนี้น่ากลัวมากหลายคนอาจจะเป็นโรคฉันไม่สวย
2: มีโรคนี้ด้วยเหรอคะ
1: คือเขาคิดไงเขาคิดไปเองนะฮะว่าโรคนี้คิดว่าเราผิดปกติผิวหนังเราบางคนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายเลยคนไทยจะไม่ชอบคนที่ผิวคล้ำผิวดำก็จะคิดว่ามันไม่สวยอยากจะขาวหรือว่ามีหุ่นรูปร่างไม่ได้สัดส่วนอย่างมีออร่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็จะลามไปถึงผมก็จะบางลงรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นมันส่งผลกันไปหมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะทำให้ขนดกมากขึ้นก็ได้
2: ตรงกันข้ามกันไป
1: ตรงกันข้ามกันไป
2: ผมไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้รู้
1: เกิดจากความเครียดทั้งนั้นคิดไปเอง
2: โรคฉันไม่สวยก็แล้วยังมีอีกโรคหนึ่งที่เห็นชื่อแล้วแอบตกใจ
1: ยังไงครับพี่กลัวแก่ขึ้นสมองไม่ใช่ไหม
2: โรคกลัวแก่ขึ้นสมอง
1: คือบางคนเขาเครียดไงคือเป็นห่วงเรื่องตัวเลขจะ30จะ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็
2: อย่ามาบอกอย่ามาพูดเลยห้ามมาถามอายุเลยนะไม่ได้เลยนะ
1: โกรธหรือแบบบางคนนี่แบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าดูมีน้ำมีนวลกันจังเลยทำไมช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลเครียดมากก็ไปลดหุ่นลดความอ้วนนะฮะส่งผลกับผิวพรรณเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกันไปหมด
2: ถ้าอะไรก็ไม่ถูกใจนะ
1: ถูกต้องคือเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนเรามีความรักเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออทำไมผิวพรรณดีเปล่งปลั่ง

0: ดูจิตใจดีสุขภาพจิตดีไง
1: ใช่ค่ะ
0: ความคิดดีไม่
1: เครียดอะไรก็ดีไปหมดเลย
0: อะไรก็ดีไปหมดแต่เวลาอกหักเนี่ยโอ้สู้ผอมเลยผิวพรรณแห้ง
1: โรคนี้อะไรก็ไม่ดีดูซิเนี่ยเผลอไปแป๊บๆทำไมฉันแก่ขนาดนี
0: ้เพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจเลยสำคัญมากนะครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคแบบนี้นะครับก็ควรที่จะพบจิตแพทย์ร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะไปพบแพทย์ผิวหนังที่เขาเฉพาะทางไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกัน
1: ก็ฝากกันเอาไว้นะคะว่าไปๆมาๆจริงๆความเครียดเนี่ย
0: สำคัญ
1: เป็นตัวร้ายตัวหลักเลย
0: เป็นตัวเร่งโรคเลย
1: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันบางคนออกกำลังกายทำไมต้องไปกินโปรตีนอันนู้นอันนั้นอันนี้เยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่าง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่

0: เราใช
1: ้ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping